0: ครับวันนี้รายวิชาภาษาไทยคุณครูจะพาเด็กๆมาสนุกสนานกับการอ่านนะครับวันนี้ตามที่เราได้นัดหมายกันในชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยวันนี้เราใช้หนังสือเรียนภาษาภาคีชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับตอนนี้คุณครูคิดว่าหลายๆคนหลายๆโรงเรียนก็น่าจะเตรียมความพร้อมกันแล้วนะตอนนี้เด็กต้นทางเป็นยังไงบ้างลูกพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: ฟังไทยใช้ให้ถูก
0: ดีมากคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้บอกก่อนว่าคำนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องของการผันอักษรมาตอบด้วยนะดูซิว่าใครจะยังมีความรู้อยู่ตอนนี้ต้นทางก็พร้อมแล้วปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วคำนี้คือคำว่าคุกกี้ดูซิคุกกี้เขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับพร้อมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยอุ้ยมีผสมกันมาหลายสีเลย2สีสีแดงกับสีเขียวคำตอบก็คือสีอะไรลูก
1: เขียว
0: แน่ใจนะคำตอบคือสีเขียวถูกต้องดีมากแสดงว่ายังมีความรู้อยู่ตอนนี้ปลายทางเป็นไงบ้างลูกตอบถูกใช่ไหมทำไมถึงเป็นสีเขียวเพราะอะไรคำว่าคุกเป็นคำตายใช่ไหมเมื่อเป็นคำตายแล้วเราจะไม่ใส่ไม้ตรีและที่สำคัญอักษรต่ำใส่ไม้ตรีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ถูกต้องนะครับคุกกี้คืออะไรคุกกี้ดูซิคุกกี้คืออะไร

0: สรุปว่าคุกกี้ก็เป็นชื่อเรียกของขนมนะขนมที่ทำจากแป้งสาลีไข่เนยน้ำตาลแล้วก็นำมาปั้นเป็นรูปทรงตามที่ต้องการเอาไปอบให้กรอบก็จะเรียกว่าคุกกี้คำภาษาอังกฤษก็จะเขียนแบบนี้นะคะเป็นขนมที่มาจากต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของคุกกี้จริงๆแล้วมีหลายแบบชอบไหมใครชอบกินคุกกี้บ้างโอ้ยทุกคนเลยนะคุกกี้อร่อยไหมลูกคุกกี
1: ้อร
0: ่อยคุกกี้หน้าตาแบบนี้นะครับเขียนให้ถูกด้วยนะรู้จักแล้วต้องนำไปเขียนให้ถูกอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันดีกว่าเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะหลายๆหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเด็กๆได้อ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องแล้วใช่ไหมลูกวันนี้เราก็จะมาอ่านเรื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆลองอ่านบทร้อยกรองบทนี้พร้อมกันได้ไหมได้นะวิธีการอ่านคือเป็นกลอน8คุณครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านกลอน8จะต้องแบ่งวรรคให้ถูกต้องนะโดยทำยังไงลูกแบ่งวรรคให้ถูกต้องดูนะมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้คือวิธีการอ่านกลอน8แบ่งวรรคแบบนี้ตอนนี้คุณครูขอให้ทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางอ่านออกเสียงพร้อมกันตามวิธีการที่แบ่งวรรคให้ได้ไหมได้นะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้สัญญาณอ่านพร้อมกันดังๆเลยนะลูกหนึ่งสองสาม

การเสร็จแล้วทีนี้ลองสังเกตดูสิว่าเมื่ออ่านแล้วต้องคิดตามนะลองดูสิว่ามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทมันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกมีสลึงแสดงว่าเราเขาหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรการเก็บเศษเงินใช่ไหมคำว่าสลึงเนี่ยแปลว่าหมายถึงเหรียญอะไรเหรียญที่เป็นเหรียญสตางค์เศษสตางค์ใช่ไหม25สตางค์50สตางค์อะไรเงี้ยเก็บไปเรื่อยๆให้มันครบ1บาทนั่นแปลว่าในยะของวรรคแรกเนี่ยกำลังจะสอนอะไรกับเราให้รู้จักอะไร

0: ลูก
1: ออม
2: เก็บออมใช่ไหมอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เก็บออมไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูก
1: ส
2: ิ่งของเนี่ยคืออะไรต้องเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อหรือว่าจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เราประสงค์หรือว่าต้องการใช่ไหม

0: เฟือยค่อยๆใช้ค่อยๆจ่ายนะอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานอันนี้คือจุดสำคัญเลยสอนอะไรกับเรา
1: ให้
0: อะไรลูกอย่าจ่ายลงให้มากแปลว่าอย่าใช้เงินมากหรือน้อยอย่าใช้เงินมากใช่ไหมจะยากนานแปลว่าอะไรจะยากนานก็คือถ้าเรามีเงินแล้วเราใช้หมดใช้มากตามเงินที่เรามีแปลว่าในอนาคตเราไม่เหลือเงินเลยจะเกิดความลำบากใช่ไหมดังนั้นบทกลอนทั้งหมดนี้ภาพรวมก็คือนัยยะสำคัญหรือสิ่งที่เป็นคำสอนในนี้แปลว่าสอนให้เรารู้จักอะไรลูกอดออมรู้จักประหยัดรู้จักการใช้เงินรู้จักการเก็บเงินใช่ไหมนี่คือบทกลอนที่คุณครูชวนเด็กๆลองอ่านแล้วก็ให้คิดตามนะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้วันนี้นะก็เป็นบทอ่านนี่แหละครับที่เราจะอ่านเกี่ยวกับเรื่องการอดออมนะแต่ขอถามก่อนว่าเรามาสนทนากันว่าในใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออมเงินหรือว่าเก็บเงินบ้างมีไหมใครเคยในใครออมเงินบ้างลูกโอ้ทุกคนเลยใช่หรือเปล่าในใครอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆฟังว่าเราออมเงินเสร็จแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะซื้อของหรือว่าทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราทำสำเร็จไหม
1: สำเร็จ
0: เอาทำอะไรบ้างไหนเอาออมเงินแล้วเอาไปทำอะไรซื้อของซื้ออะไรซื้อของเล่นหรือเปล่าหรือว่าซื้ออะไรต้นกล้าต้นกล้าไปซื้ออะไรต้นกล้าต้นเอาไปซื้ออะไรลูกจักรยานจริงเหรอออมมากี่บาทได้กี่พัน
1: 2,000
0: โอ้ 2,000 กว่าใช่ไหมอ้าวไหนใครมีเป้าหมายคล้ายๆกันบ้างลูกอดิสรเอาไปซื้ออะไรเอ่ยถือไม้ได้ไหมลูกถือไม้นะส่งไม้ให้เพื่อนๆหน่อยอดิสรในลองบอกสิว่าหนูเก็บเงินเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไร
2: เอาไปซื้อ iPad ใหม่ครับ
0: iPad ใหม่เลยกี่บาทลูกกี่หมื่นหลายหมื่นใช่ไหมหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นโอ้โหสุดยอดมากไหนใครเอาไปซื้ออย่างอื่นอีกบ้างไหนใครอยากจะบอกเดี๋ยวลองดูซิเอาไปซื้ออะไรลูกเก็บออมเงินแล้วไปทำอะไร
2: iPhone 13ค่ะ
0: iPhone 13โอ้โหแต่เด็กห้องนี้รวยทั้งนั้นเลยใครอีกเอาไปทำอะไรลูกพัฒนาเอาไปทำอะไรเอ่ย
3: ซื้อนกค่ะ
0: ซื้อนกมาเลี้ยงใช่ไหมแล้วตอนนี้นกยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่โปรดบอกว่าไปซื้ออะไรลองดูซิโปรดยกมือบอกว่าเก็บเงินแล้วเอาไปทำอะไร
3: ซื้อปลาแล้วก็อาหารปลาครับ
0: อ๋อซื้อปลาแล้วก็ซื้ออาหารปลามาให้ปลาตอนนี้ปลายังมีชีวิตอยู่ไหม
3: อยู่ครับ
0: โอเคเห็นไหมหลายๆคนเนี่ยจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประหยัดอดออมแล้วก็เมื่อเราเก็บเงินแล้วเราก็จะนำไปใช้ซื้อในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแล้วก็ได้เบียดเบียนเงินคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือเปล่าไม่ก็เป็นเงินที่มาจากไหนลูกค่าขนมที่เราได้มาโรงเรียนทุกวันใช่หรือเปล่านั่นแหละก็เป็นการประหยัดอดออมแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะนำไปซื้ออะไรนะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านการออมเงินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยคงจะมีธนาคารออมเงินใช่ไหมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกนิสัยเกี่ยวกับการออมเพราะว่าเราจะได้รู้คุณค่าของเงินนะรู้จักการบริหารจัดการเงินของเราตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านการออมเงินถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรทีนี้ลองมาดูว่าวันนี้คุณครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆอ่านหนังสืออยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้อยู่ในหนังสือเรียนภาษาภาษีทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมเด็กๆปลายทางมีไหมลูกมีเหมือนกันนะหนังสือเรียนเล่มนี้เป็นของกระทรวงศึกษาธิการคิดว่าหลายๆโรงเรียนก็น่าจะมีเหมือนกันถ้าไม่มีเราสามารถดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับเรื่องออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ทุกคนลองเปิดซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่90เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนหน่อย98ใช่ไหมอันนี้เป็นหนังสือฉบับปรับปรุงครั้งล่าสุดคุณครูขอยืมให้เพื่อนดูหน่อยเล่มนี้นะครับเป็นปีที่เราปรับปรุงครั้งล่าสุดเลยก็คือในปี2567นะครับก็คือเล่มนี้นะจะอยู่ที่บทที่6ใช่ไหมลูก หลายโรง

0: เรียนถ้าได้เล่มใหม่แล้วก็เป็นบทที่6นะครับแต่ถ้าบางโรงเรียนใช้เป็นเล่มเก่าอยู่จะอยู่ที่บทที่2นะเนื้อหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่บทนั่นเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าเราดูที่ชื่อเรื่องเนาะว่าเราจะอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตอ่ะตอนนี้ทุกคนเปิดแล้วอ่ะคุณครูจะพาเด็กๆอ่านจับใจความจากเรื่องนี้โดยวัตถุประสงค์ของวันนี้ก็คืออ่ะทุกคนดูข้อที่1ก่อนวัตถุประสงค์ข้อ1ต้องทำอะไรบ้างอ่ะอ่านได้ไหมข้อ2คือ
1: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได
0: ้และข้อ3จะต้อง
1: มีมารยาทในการอ่าน
0: มารยาทในการอ่านพอพูดถึงมารยาทลืมหรือยังเอ่ยว่ามารยาทคืออะไรลืมหรือยังลูกไม่ลืมนะมารยาทในการอ่านก็คือเวลาคุณครูให้อ่านหรือถ้าเป็นการอ่านในใจเราจะมาทำปากขมุบขมิบแล้วส่งเสียงออกมาเพื่อรบกวนคนข้างๆได้ไหมไม่ได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกอย่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนข้างๆรับประทานอาหารไปขณะอ่านได้ไหมไม่ได้หรือแม้แต่ทำอะไรฉีกกระดาษเขียนกระดาษพับกระดาษหรือเล่นอย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่การสนใจการอ่านได้ไหมลูกไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมารยาทในการอ่านก็สำคัญนะคุณครูจะประเมินด้วยนะวันนี้คุณครูจะสังเกตว่านักเรียนคนไหนที่ไม่มีมารยาทในการอ่านจะเดินไปยึดหัวใจที่สะสมไว้ทันทีในกลุ่มนั้นโอเคนะนี่คือเงื่อนไขของเราเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกลองดูซิว่าการอ่านหนังสือที่มีมารยาทเนี่ยทำยังไงแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยสังเกตพฤติกรรมการอ่านเด็กๆด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการอ่านจับใจความกันวันนี้คุณครูมีเทคนิคการอ่านจับใจความมาฝากทุกคนเลยทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางเทคนิคนี้นะจะเป็นการสืบเสาะหาความรู้ที่ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายของการอ่านได้อันนี้มีชื่อว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะอ่ะอ่านตามตัวอักษรเลยรู้ไหมตัวอะไรบ้างตัวแรกคือตัวอะไรลูก K ตัวที่2คือ W ตัวที่3คือ H ตัวที่4คือ L ตัวที่5คือ A ตัวที่6คือ Q 6ตัวนี้เป็นขั้นตอนการอ่านจับใจความนะโดย K ตัวแรกเนี่ยหมายถึง know ก็คือความรู้นะหมายความว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรบ้างก่อนที่เราจะอ่านนะยังไม่อ่านหรอกแต่ว่าลองแสดงความรู้เดิมตัวเองออกมาก่อนอันที่2คือ want ก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะรู้อะไรจากเรื่องนี้ยากไหมข้อที่2ไม่ยากเลยพอดูจากชื่อเรื่องแล้วเนี่ยเขาพูดถึงว่าออมไว้กำไรชีวิตนักเรียนก็ลองดูสิว่าเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างถึงแม้ว่าเราจะยังไม่อ่านเราก็สามารถตั้งเป้าหมายได้อันที่3คือ H ก็คือ How เป็นการถามวิธีการว่าถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยเราต้องทำยังไงนะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะทำให้เรารู้เรื่องราวพวกนี้นะต่อมาตัวที่4คือ L ก็คือ Learn แปลว่าเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้นั่นแปลว่าเป็นการต้องตอบเป็นองค์ความรู้ออกมาหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทอ่านนะแล้วก็ตัวที่5คือ apply แปลว่าการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้แปลว่าอะไรลูกอ่านการเอาไปปรับใช้เอาความรู้ก็ได้ใช่ไหมเอาข้อคิดก็ได้ไปใช้อย่างไรก็คือเช่นนักเรียนบอกว่าได้รู้เกี่ยวกับการออมเงินแล้วทีนี้เราจะไปออมเงินของเรายังไงใช่ไหมนั่นแหละคือวิธีการใช้แล้วก็สุดท้าย question แปลว่าคำถามเนาะเขาอยากจะให้เราเนี่ยลองเขียนคำถามหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากการอ่านมาทั้งหมด5ขั้นตอนแล้วในขั้นสุดท้ายเรายังมีข้อสงสัยอะไรอยู่ที่เรายังไม่สามารถรู้เลยเรายังหาคำตอบไม่ได้เราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเราเขียนเป็นคำถามมานะเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดนอกห้องเรียนว่าเด็กๆเนี่ยจะไปสืบค้นความรู้ที่เราอยากจะรู้เพิ่มเติมได้หรือเปล่าอันนี้คือวิธีการอ่านตามเทคนิค KWHLAQ มันเป็นเทคนิคของต่างประเทศนะที่เอามาใช้ในประเทศไทยเหมือนกันเอามาใช้ในการอ่านเพื่อความเข้าใจหรือการอ่านจับใจความนะลูกพอไหวไหมได้นะเดี๋ยว

0: ณครูจะพาทำไปทีละขั้นตอนซึ่งมันก็จะอยู่ในใบงานของพวกเรานะเด็กๆปลายทางก็เตรียมใบงานแล้วก็เตรียมบทอ่านไว้นะลูกแล้วเราจะอ่านไปพร้อมๆกับห้องเรียนต้นทางนะครับมาดูขั้นตอนแรกทุกคนใช้ใบงานที่ตอนนี้เอาเล่มเขียวขึ้นมาใบงานที่7อยู่หน้าไหนเอ่ยคนไหนเปิดเจอก่อนบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วใบงานที่7นะลูกเท่าไหร่นะ
1: 72
0: ปลายทางเปิดไปที่หน้า72นะลูกใบงานที่7นะโดยนักเรียนเห็นข้อแรกไหมคำสั่งบอกว่าอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตและปฏิบัติตามกิจกรรม KWHLAQ นะครับข้อแรกเขาบอกว่านักเรียนรู้อะไรเดี๋ยวคุณครูเอางี้แล้วกันเราอย่าเพิ่งเขียนเราต้องสนทนากันก่อนทุกคนวางดินสอก่อนนะเราอยู่ที่ขั้นตอนแรกนะตอนนี้เด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเปิดใบงานเสร็จแล้วลองดูชื่อเรื่องซิชื่อเรื่องของเราลองดูชื่อเรื่องของเราเป็นไงลูกชื่อเรื่องของเราออมไว้กำไรชีวิตตอนนี้ถ้าพูดถึงการออมการประหยัดอดออมตอนนี้คุณครูจะให้ทุกคนเนี่ยลองนึกถึงว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับการออมบ้างเอาความรู้เดิมตัวเองออกมาเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าเรารู้ว่าการออมเงินเนี่ยคือการเก็บเงินส่วนที่เป็นค่าขนมเนี่ยต้องมาหยอดกระปุกออมสินเอาไว้หรืออาจจะรู้ว่าการออมเงินคือการเก็บเงินแล้วไปฝากธนาคารอะไรพวกนี้เป็นประสบการณ์หรือความรู้เดิมของนักเรียนตอนนี้ลองเขียนลงไปในใบงานข้อที่1นะใครมีความรู้เกี่ยวกับการออมเงินเขียนให้คุณครูสักประมาณ3บรรทัดได้ไหมได้นะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกให้เวลาแค่1นาทีนะในขั้นตอนแรกเอาเขียนไปก่อนเลย

ไปต่อนะครับข้อที่1เสร็จแล้วใช่ไหมลูกขั้นตอนแรกนะขั้น K ก็คือรู้อะไรเกี่ยวกับการออมทุกคนมีประสบการณ์ด้านการออมอยู่แล้วใช่ไหมก็เขียนมาให้คุณครูเลยนะครับปลายทางต่อมาคุณครูจะไปขั้นตอนที่2แล้วนะลูกขั้นตอนที่2ก็คือขั้น W หรือว่า want แปลว่าต้องการรู้อะไรนั่นแปลว่านักเรียนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับการออมนะจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมให้เขียนเป็นคำถามมาให้คุณครูคนละ2คำถามได้ไหมลองตั้งคำถามดูซิว่าเอ๊ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเก็บเงิน 1,000 บาทเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างอาจจะเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะหรือแม้แต่ออมเงินเสร็จแล้วเอาไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความรู้ที่เราอยากจะรู้เพิ่มนะเดี๋ยวเราจะไปสืบค้นทีนี้เมื่อนักเรียนตั้งคำถามคนละ2คำถามให้คุณครูแล้วเอาคำถามนั้นเวียนกับเพื่อนๆในกลุ่มลองอ่านคำถามของเพื่อนดูซิว่าแต่ละคนตั้งยังไงแต่ไม่เอาคำถามที่ครูยกตัวอย่างนะลูกลองตั้งคำถามด้วยตนเองแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยอ่านแล้วก็ลองสำรวจคำถามของเพื่อนๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงปลายทางเข้าใจใช่ไหมลงมือทำได้เลยนะครับขั้นที่2คืออยากรู้อะไรหรือต้องการรู้อะไรนั่นเองนะครับ

เรียบร้อยไหมลูกขั้นตอนที่2เสร็จแล้วนะเอากลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือให้ดูหน่อยดีมากอ้าวหลายๆกลุ่มเสร็จแล้วปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมอ้าวทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราเดินทางมาถึงบันไดขั้นที่2แล้วทีนี้ขั้นที่3อ้าวทุกคนดูซิขั้นอะไรลูกขั้นอะไรขั้น H ใช่ไหม How นะ How ก็คือจะรู้ได้อย่างไรนั่นแปลว่าเราต้องย้อนกลับไปคำถามที่เด็กๆ เขียนไว้ในขั้นที่2ในข้อ2นะทีนี้พอเราอยากจะรู้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เรารู้คำตอบได้บ้างนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องช่วยกันลองคุยกันในกลุ่มสิว่าเนี่ยเราอยากรู้แบบนี้เราจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนอ้าวยกตัวอย่างสิจากที่ไหนบ้างลูกความรู้อ้าวพ่อแม่ได้ไปการสัมภาษณ์ใช่ไหมหนังสือได้ไหมได้อินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ไหมลูกได้หรือไปถามคุณครูได้ไหมได้นะลองดูสิว่าแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่เด็กๆรู้เนี่ยนั่นแหละเราจะไปหาได้จากไหนเราจะมีวิธีการอย่างไรอ้าวเขียนเป็นวิธีการสืบค้นความรู้ให้คุณครูหน่อยในขั้นที่3นะครับให้เวลาแค่1 นาทีอ้าวปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับ

เป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยใช่ไหมปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยข้อที่3นะขั้น H ก็คือจะรู้ได้อย่างไรเป็นการบอกวิธีการสืบค้นความรู้นะลูกยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่าไปถามคุณครูไปถามผู้ปกครองไปสืบค้นที่แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่การไปสืบค้นที่ห้องสมุดหรือหาหนังสือเรียนอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ต่างๆก็ได้ก็หลากหลายเนาะแล้วแต่ว่าเด็กๆจะบอกวิธีการทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วตอนนี้นะขั้นที่4ก็คือขอย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ขั้น3นะต่อมาขั้นที่4คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยอ่านและให้ลงมืออ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตเสร็จแล้วฟังคำสั่งก่อนนะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องหาคำตอบที่เราต้องการจะรู้บางคนอาจจะเขียนว่าเราอยากจะรู้ว่าก่อนการออมเงินมีวิธีการอย่างไรอย่างเงี้ยนักเรียนต้องไปหาคำตอบในเรื่องจะเจอหรือไม่เจอก็ได้โอเคไหมเพราะว่าในสิ่งที่เราอยากรู้บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่หนังสือเล่มนี้มันอาจจะอยู่หนังสือเรียนเล่มอื่นแต่สิ่งที่คุณครูอยากจะรู้ก็คือว่านักเรียนต้องไปอ่านเสร็จแล้วเนี่ยหาคำตอบมาแล้วก็ต้องมาสรุปเล่าเรื่องให้ครูฟังโอเคนะรู้เรื่องไหมถ้ารู้แล้วคุณครูให้เวลาอ่านหนังสือประมาณสัก10นาทีแล้วก็จดบันทึกความรู้ลงในใบงานขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้น L นะเอาเป็นความรู้ง่ายๆสั้นๆที่ได้ใจความว่าเป็นองค์ความรู้ที่เราได้จากการอ่านโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันกูให้เวลา10นาทีนะครับเชิญครับ

0: การเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยนะทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณกี่หน้าเยอะไหมอ่านเยอะแต่ก็อ่านทันใช่ไหมตอนนี้เราโตแล้วเนาะเด็กป.4อ่านหนังสือกันคล่องอยู่แล้วอ้าวทีนี้อ่านเสร็จแล้วเรามาที่ขั้นตอนที่4นะลูกก็คือขั้น L Learn นะแปลว่าได้เรียนรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้คำว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าได้รับความรู้อะไรบ้างหรือต้องตอบคำถามที่เราได้เขียนไว้ในขั้นตอนที่2ก็คือขั้น W ใช่ไหมถ้ามันไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ครูต้องการก็คือว่านักเรียนได้ความรู้อะไรต้องสรุปออกมาให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะถามไปทีละคำถามแล้วให้ทุกคนช่วยกันสรุปได้ไหมได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกตอบคำถามดังๆมาที่คุณครูเลยนะครับคำถามแรกถามว่าตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างลูกอ้อมคือตัวละครหลักเลยใช่ไหมมีอ้อมแล้วมีใครอีกอ้อมกับใครออสนี่เป็นพี่หรือเป็นน้องของอ้อมเป็นน้องแล้วก็ผู้ใหญ่ในเรื่องนี้มีใครลูกผู้ใหญ่สองคนหรอน้าใช่ไหมมีพ่อมีแม่มีน้าแล้วก็มีอ้อมมีออสนะแล้วทีนี้เหตุการณ์ในเรื่องเป็นยังไงลูกเหตุการณ์ในเรื่องอ้อมเขาทำอะไรเก็บเงินแล้วเงินที่เขาเก็บเนี่ยเป็นเงินอะไรลูกเงินสตางค์ใช่ไหมหรือว่าเหรียญนี่แหละเหรียญ25สตางค์50สตางค์หรือที่เราเรียกกันว่าเศษสตางค์ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วคนโดยส่วนใหญ่นำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายไหม
1: ไม่
0: เนาะหลายคนก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญว่าโอ้ยเงินเนี้ยก็มีค่าเหมือนกันแต่อ้อมเนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองว่าอะไรลูกนี่แหละเราจะเอาเงินที่ทุกคนไม่ให้ค่าเนี่ยมาทำให้มีค่าให้ได้ก็คือโดยการเอามาเก็บใช่ไหมเมื่อนำมาเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาทำยังไงต่อลูกเรื่องราวมันเป็นยังไงวิธีการเก็บเงินของอ้อมเนี่ยเขาเอาไปบริหารจัดการยังไงเอาไปทำอะไรบ้างอันดับแรกเอาไปให้พ่อทำอะไร
2: จ่ายค่าทางด่วน
0: ดีมากเอาไปจ่ายค่าทางด่วนโดยการนับเงินใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็ให้พ่อเนี่ยไปจ่ายค่าทางด่วนเพราะว่าที่ทำงานพ่อต้องขึ้นทางด่วนทั้งไปและกลับอันที่สองคือเอาให้แม่ไปทำอะไรนับเงินใส่ถุงแล้วก็ซื้อของในห้างสรรพสินค้าแล้วให้แม่เอาเงินธนบัตรมาคืนอ้อมแล้ววิธีที่3อ้อมทำไงลูกเอาเงินไปให้ใคร
2: น
0: ้าให้น้าทำอะไรลูกให้น้าฝากกับธนาคารใช่ไหมก็คือฝากเงินทั้งเหรียญแล้วก็ทั้งธนบัตรที่ได้จากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่แลกมาเนี่ยไปให้น้าไปฝากธนาคารให้เนาะบทสรุปของเรื่องก็คือน้องชายเขาเป็นยังไงอยากออมเงินตามไหม
2: อ
0: ยากแล้วก็อีกเหตุการณ์สำคัญก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของคุณแม่ที่ทำงานคุณแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นลูกเขาไปแล้วเขาทำยังไงเป็นยังไงไหนใครจะสรุปเสื้อผ้าเป็นยังไงซื้อใหม่หรือว่าเอาอันเดิม
2: เด
0: ิมคุณแม่ก็ลองใจอ้อมกับออดว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ดีไหมนะสรุปแล้วเด็กสองคนซื้อหรือไม่ซื
2: ้อ
0: ไม่ซื้อแล้วก็ใส่เสื้อผ้าชุดเดิมที่สำคัญเอามาดัดแปลงใช่ไหมเอามารู้จักการดัดแปลงหรือว่า DIY ให้มันเป็นชุดใหม่นะพอไปงานเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็ได้อะไรกลับมาคุณแม่ได้อะไรกลับมาได้อะไรลูกอาหารใช่ไหมอาหารจากงานเลี้ยงแล้วก็แม่เอามาทำยังไงคุณแม่เอาอาหารมาทำยังไงเอามาใส่ตู้เย็นเอามาทำอะไรเอามาดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ใช่หรือเปล่าทำให้มันไม่เบื่อเนาะจากกินที่อาหารที่ไปงานเลี้ยงแล้วพอนำกลับมาบ้านก็ได้อาหารชุดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่นักเรียนทราบไหมว่าทำไมคุณแม่ถึงทำแบบนั้นเพราะอะไรลูกประหยัดแล้วก็ที่สำคัญเนาะเรารู้จักการทำไหมดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นสิ่งใหม่มันจะได้ไม่ต้องซ้ำซากจำเจแล้วก็มันก็ด้วยนะเป็นการที่สำคัญนะทำเป็นตัวอย่างเพื่อปลูกฝังให้ลูกๆรู้จักการออมนะจนสุดท้ายตอนจบของเรื่องเนี่ยออมและออสตอบแทนพระคุณของแม่ยังไงตอบดังๆทำอะไรลูก
3: ซื้อของขว
0: ัญดีมากซื้อของขวัญเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับพ่อแม่เขาก็ภูมิใจในพฤติกรรมของลูกที่

0: ที่มีความประหยัดอดออมอันนี้แหละคือสิ่งที่เราได้รับตอนนี้ทุกคนได้รู้แล้วนะว่าความรู้ที่ได้ก็คือวิธีการออมเงินของเด็กนะในเรื่องนั้นเอาไปเขียนลงในข้อที่4นะลูกก็คือได้เรียนรู้อะไรตอนนี้คุณทุกคนเขียนหรือยังเดี๋ยวค่อยๆเขียนไปทีละข้อทีนี้ต่อมาเมื่อเขียนเสร็จแล้วคุณครูขอข้ามมาที่ขั้นตอนที่5นะให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้วันนี้ข้อคิดที่เราได้คืออะไรคืออะไรการอะไรลูกการอดออมใช่ไหมการประหยัดอดออมดังนั้นเรารู้แล้วว่าการออมเงินทำยังไงเราจะเอาข้อคิดที่ได้จากการออมเงินไปทำอะไรกับชีวิตเราบ้างเขียนให้คุณครูอ่านได้ไหมได้ไหมลูกได้นะปลายทางก็เหมือนกันนะลองเขียนดูซิว่าเราจะนำความรู้หรือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้หรือว่าเทคนิคการออมเงินที่เราได้จากออมเนี่ยไปใช้กับเรายังไงได้บ้างที่บ้านเรามีทางด่วนไหมไม่มีทางด่วนเราอาจจะเปลี่ยนจากเอาเงินไปให้คุณพ่อขึ้นทางด่วนเป็นเอาไปให้คุณพ่อเติมน้ำมันอย่างนี้ได้ไหมได้ลองดูซิว่าเราจะเปลี่ยนเทคนิคแบบอ้อมเนี่ยมาเข้ากับบริบทของเรายังไงนะเขียนมาในข้อที่5ให้คุณครูอ่านขอคนละ1อย่างได้ไหมวิธีการเอาไปใช้ให้เข้ากับบริบทเข้ากับชีวิตของเราเองแล้วก็ที่สำคัญข้อที่6ข้ามมาขั้น question ก็คือตั้งคำถามอีกรอบนึงว่าแล้วอะไรบ้างที่เด็กๆอยากจะรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของการออมเงินนะอยากจะรู้เพิ่มเติมในบทเรียนที่เขาไม่ได้มีให้อ่านเนี่ยเราอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมลองเขียนดูซิคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนจะสามารถคิดในสิ่งที่ต่อยอดได้ไหมหรือจะไปสืบค้นได้หรือเปล่านะขอคำถามเพิ่มเติมคนละ1คำถามนะลูกโอเคไหมอันนี้คือใบงานที่7ที่คุณครูจะให้เด็กๆไปทำมาให้เรียบร้อยนะที่เราได้จากวิธีการอ่านจับใจความแบบนี้อ้าวทีนี้ไหนใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่6ยกมือไม่มีทุกคนเข้าใจดีนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมลูกถ้าเข้าใจดีแล้วคุณครูมีของฝากอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเด็กๆอ้าวไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาไม่เอาไม่ได้เพราะว่าทำมาแล้วดูที่ใบงานใบงานนี้คือใบงานที่8เรื่องการตอบคำถามจากการอ่านเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะไม่ยากลูกแค่นิดเดียวเองใบงานที่8นี้ให้ตอบคำถามสั้นๆนะโดยมีคำถามทั้งหมดกี่ข้อดูซิบนกระดานมีกี่ข้อลูก4ข้อเยอะไปไหม4ข้อทำไมเสียงอ่อยจังเลยเยอะหรือไม่เยอะ
1: เยอะ
0: แต่ว่าต้องทำเข้าใจไหมทำเพื่ออะไรเราต้องได้ประโยชน์จากการเรียนการอ่านเนาะอ่ะลองตอบมาให้คุณครู4ข้อนี้คือข้อ1อ้อมมีวิธีการบริหารจัดการเศษสตางค์ที่สะสมอย่างไรให้สามารถแลกเป็นธนบัตรมีทั้งหมด3วิธีลองอ่านดูอีกรอบนึงนะตอบมาให้ครบนะลูกข้อที่2ถามว่านักเรียนตั้งเป้าหมายการออมเงินของตนเองอย่างไรอันนี้ถามเกี่ยวกับตัวเราและพอเราอ่านจากเรื่องเราก็มาเปรียบเทียบกับเราว่าเอ้ยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายการออมเงินของเรายังไงเช่นบอกว่าไปซื้อจักรยานไปซื้อ iPad ไปซื้อนาฬิกาไปซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้ข้อที่3นักเรียนได้ข้อคิดอะไรเขียนมานะลูกและข้อสุดท้ายจะนำข้อคิดไปใช้อย่างไรก็เขียนมาเห็นไหมมันก็เหมือนกับขั้นตอนที่คุณครูให้ทำใช่ไหมคำตอบก็คล้ายๆกันแค่นำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นกระบวนการอ่านจับใจความที่เด็กๆเป็นการสืบเสาะหาความรู้เนาะแล้วก็เอามาตอบคำถามเพื่อสรุปใจความสำคัญให้คุณครูได้ตรวจสอบว่านักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านมากน้อยแค่ไหนอันนี้พอไหวไหมใบงานที่8พอไหวนะฝากให้เป็นการบ้านนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทีนี้ครูขอข้ามมาที่สรุปบทเรียนวันนี้เราใกล้จะหมดเวลาแล้วสรุปบทเรียนมีคำถามนิดนึงหันหน้ามาคุยกันก่อนเด็กๆปลายทางวางดินสอวางปากกาแล้วลองตอบคำถามดูสิว่าวันนี้นะนักเรียนคิดว่าการออมเงินเนี่ยเป็นคุณธรรมไหมเป็นแน่นอนว่าคุณธรรมเป็นคุณธรรมด้านอะไรลูกด้านอะไรการออมเงินน่ะการที่เราเอาเงินจากค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาวันละ20 30 40บางคนได้มาเป็นร้อยเนี่ยเราเอาค่าขนมของเราไปหยอดกระปุกออมสินทุกวันทุกวันทุกวันนักเรียนคิดว่ามันเป็นคุณธรรมพื้นฐานด้านอะไร การใช้เงินให้ประหยัดใช่ไหมดีมากก็คือคุณธรรมพื้นฐานที่เด็กๆต้องมีอยู่แล้วก็คือความประหยัดทีนี้คุณครูถามว่าในการประหยัดอันนี้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวไหมลูก
1: ไม่
0: เป็นการประหยัดไฟได้ไหม
1: ได้
0: ถ้าเราประหยัดไฟได้เราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเยอะเห็นไหมมันก็จะสืบเนื่องไปที่เรื่องเงินด้วยอ้าวประหยัดกระดาษได้ไหม
1: ได
0: ้ประหยัดน้ำมันได้ไหม
1: ได
0: ้เนาะทุกอย่างคุณธรรมพื้นฐานเรื่องความประหยัดเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะอ้าวทีนี้อีกหนึ่งคำถามก็คือถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงในใครอยากจะลองแชร์เป้าหมายให้เพื่อนๆฟังมีไหมต้นกล้าอยากจะตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงลูกต้นกล้ามีเป้าหมายหรือยังมีแล้วหรือยังไม่มีในใครมีแล้วยายไหมมีเป้าหมายการออมเงินตัวเองหรือยังลองคิดดูนะว่าเราอยากจะให้ของขวัญหรืออยากจะเอาเงินที่เราออมไปทำอะไรนะลูกหรือเอาไว้จ่ายค่าเทอมอย่างเงี้ยก็ได้ทีนี้คุณครูมีเทคนิคการออมเงินดีๆมาฝากทุกคนดูที่หน้าจอนักเรียนเห็นอะไรไหมหน้าจอตรงนี้ตารางออมเงินเห็นไหมลูกลองดูนะถ้าสมมุติว่านักเรียนอยากจะออมเงินไปซื้อจักรยานสมมุติเนาะคุณครูขอยกตัวอย่างจากเพื่อนที่ยกตัวอย่างมาออมเงินเพื่อซื้อจักรยานสมมุตินะเก็บเงินครบจะได้500บาทถ้าสมมุติว่าจักรยานมันคันละ1,500เราก็ต้องมีตารางอันเนี้ยกี่ใบ3ใบดีมากทีนี้เด็กๆก็ลองดูสิว่าสมมุติว่าวันแรกวันแรกครั้งแรกเนี่ยเราออมเงินได้5บาทนะเราก็กาไปเลย5บาทกาตรงไหนตรงนี้ใช่มั้ยกาตรงนี้5บาทตรงนี้อันแรก5บาทอ่ะทีนี้ถ้าวันที่2ได้5บาทแล้วก็กามาเรื่อยๆวันที่3ได้10บาทต้องกากี่ช่อง
1: 2
0: ก็กามาแบบนี้ปึ๊บมาทีนี้พอนักเรียนออมไปเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายแปลว่าเราจะได้เงินกี่บาทลูก500บาทแรกมาแล้วทีนี้500ที่2ก็ทำไปเรื่อยๆนะแล้วมีเป้าหมายด้วยนะว่าเริ่มออมเมื่อไหร่สมมติว่าเริ่มออมวันนี้แล้วก็ใส่วันที่ไปแล้วก็วันที่สุดท้ายที่เราได้เงิน500คือวันที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่มานี่คือตัวอย่างการออมเงินดีไหมแบบนี
1: ้
0: ดีเป็นการเช็คว่าเราจะออมเงินได้ถึงเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีก1เทคนิคดีๆที่คุณครูคิดว่าเป็นประโยชน์แก่เด็กๆนะครับอันนี้เป็นตารางง่ายๆสามารถกำหนดเองก็ได้อาจจะมากกว่า5บาทก็ได้เนาะอันนี้สามารถสืบค้นได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะเด็กๆปลายทางก็ลองไปสืบค้นดูแล้วลองปริ้นออกมาแล้วตั้งเป้าติดไว้ที่บ้านของเราแล้วก็ลองกาทุกวันดูนะแล้วเราจะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำมันออกมานะครับก็เรื่องราวการออมเงินวันนี้นะจากการอ่านหนังสือในบทเรียนหรือว่าวรรณกรรมในแบบเรียนของเราเนี่ยเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะลูกเราได้ความรู้เราได้ข้อคิดจากการออมแล้วอย่าลืมนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันของเรากับบริบทของเรานะแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะมาสรุปความรู้แล้วก็เขียนแผนภาพความคิดจากเรื่องที่เราอ่านอยู่อีกเหมือนเดิมนะแล้วก็ฝากให้เตรียมสิ่งต่อไปนี้มาก็คือหนังสือเรียนเช่นเดิมนะคะภาษาภาทีใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็ใบงานที่9เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องออมไว้กำไรชีวิตคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้นักเรียนได้เลยนะครับแล้วครั้งต่อไปเราก็จะกลับมาเจอกันในเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากข้อคิดดีๆเรื่องการออมแล้วก็ให้นักเรียนนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืช

0: บกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิด

0: ที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสินี่เห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่แข็ง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนทำงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันเดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายของเราวอร์มอัพเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าพวกเราพร้อมพวกเราพร้อมทำอย่างไรนะครับถ้าครูบอกว่าพวกเราพร้อม1ให้ทุกคนยกมือซ้ายขึ้นมามือซ้ายของตัวเองนะครับและกำปั้นไว้แล้วก็เฮ hey! ไหนลองดูพวกเราพร้อม1
1: เฮ hey!
0: นักเรียนปลายทางทำด้วยนะครับพอพวกเราพร้อม2ก็เป็นมือขวานะครับแล้วก็เฮ hey! ขึ้นมานะครับพวกเราพร้อม2
1: เฮ hey! hey!
0: พวกเราพร้อม3จะให้ทำอย่างไรนะครับจะต้องนี่กางขึ้นมากากระบาดอย่างนี้เลยกำปั้นและกางพวกเราพร้อม3
1: เฮ hey!
0: hey! และสุดท้ายพิเศษหน่อยไม่มีคำว่าเฮแล้วพวกเราพร้อม4จะทำแบบนี้พวกเราพร้อม4และพูดคำว่าเยี่ยมนะครับพวกเราพร้อม4
1: เยี่ยม
0: เอาละครับเตรียมตัวนะนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพวกเราพร้อม1
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม2
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม3
1: เฮ hey!
0: พวกเราพร้อม4
1: เยี่ยม
0: เก่งมากๆครับเดี๋ยวเราจะใช้สัญญาณพวกเราพร้อมนะครับเวลาเราจะทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะเพื่อเรียกสติเรียกสมาธิของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1ของเรากันนะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเกมอักษรนำคำตอบนะครับโดยครูจะมีพยัญชนะครูจะมีบัตรคำพยัญชนะนะครับซึ่งจะมีพยัญชนะให้นักเรียนนะครับช่วยกันเขียนและช่วยกันระดมความคิดในกระดานไว้บอร์ดนะครับว่าอักษรนำนี้ที่ครูนำมาให้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหมวดอะไรซึ่งวันนี้นักเรียนอักษรนำคำตอบในชั่วโมงนี้เราจะมาอยู่ในหมวดของอาชีพตัวอย่างเช่นถ้าครูสุ่มบัตรพยัญชนะกอไก่ขึ้นมานักเรียนทุกกลุ่มนักเรียนปลายทางด้วยนะครับจะต้องเขียนลงในกระดาษหรือว่ากระดานไว้บอร์ดนะครับว่าเออาชีพอะไรบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ที่มีพยัญชนะขึ้นต้นด้วยกอไก่หรือออกเสียงกอไก่นักเรียนต้นทางทราบไหมครับนักเรียนครับอะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่กรรมกรมีอะไรอีกเกษตรกรมีเกษตรกรเกษตรกรรมมีอะไรอีกรู้จักกาลาสีไหมกาลาสีก็คือลูกเรือที่ทำหน้าที่เดินเรือนั่นเองพวกเราพร้อมหนึ่งพวกเราพร้อม2อ่ะนักเรียนทีนี้ครูจะมีอยู่ทั้งหมด3รอบด้วยกันรอบละ1นาทีนะครับนักเรียนปลายทางต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวครูจะยกพยัญชนะขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำที่1กันเลยครูให้เวลากี่นาทีนะนักเรียน1นาทีเท่านั้นเตรียมพร้อมนะครับพยัญชนะแรกก็คือชอช้างเริ่มเลยครับจับเวลา

0: หมดเวลาแล้วครับทุกคนทุกกลุ่มวางปากกาลงพวกเราหนึ่งเฮ้พวกเราสองเฮ้พวกเราสามเฮ้พวกเราสี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลุ่มที่หนึ่งได้กี่คำเอ่ยได้กี่อาชีพเอ่ย5อาชีพมีอาชีพอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนหน่อยสิครับ
1: ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
0: ครับผม
1: ช่างแอร์ช่างไฟซ่อมรถแล้วก็ช่างประปาครับ
0: ได้5อาชีพด้วยกันเก่งมากๆครับมีกลุ่มที่2ได้
2: 3
0: ได้3มีช่างอะไรบ้างครับอ้อมีจอช้างมีอาชีพอะไรบ้าง
1: ชาวนา
0: ชาวนา
2: ช
0: ่
2: างไม
0: ้ช่างไม้แล้วอะไรอีก
1: ช
0: ่างโยนได้3อาชีพต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้กี่อาชีพครับมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ช่างไฟฟ้าช
0: ่
1: างแอร์ช่างตัดผมช่างตัดไม้ช่างซ่อมรถ
0: เยี่ยมยอดมากครับกลุ่มที่4ล่ะกลุ่มที่4โอ้มีเยอะมากเลยนะครับกลุ่มที่4มีอะไรบ้างเอ่ย
3: มีช่างแอร์ช
0: ่
3: างประปาช่างก่อสร้าง ชาวประมงช่างตัดผมช่างเสริมสวยช่างยนต์ช่างไฟฟ้าชาวนาค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยอะมากเลยและกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีช่างอะไรบ้างครับ
4: มีชาวประมงม
0: ี
4: ชาวนาแล้วก็ชาวสวนค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับในรอบนี้กลุ่มไหนได้เยอะที่สุดเลยกลุ่มที่4เดี๋ยวกลุ่มที่4ได้1แต้มแล้วนะครับเหลืออีก2พยัญชนะพวกเรา1พวกเรา2พวกเรา4เยี่ยมนักเรียนลบกระดานเลยนักเรียนปลายทางแล้วครับได้กี่คำเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพยัญชนะต่อไปเลยนะครับเอาละครับพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเขียนด้วยความรวดเร็วนะครับให้ได้มากที่สุดนอหนูครับเริ่มเลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับพวกเราหนึ่งพวกเราสองเดี๋ยวเรามาดูนะครับแต่ละกลุ่มได้อะไรกันบ้างได้กี่อาชีพนักเรียนปลายทางได้กี่อาชีพครับที่ขึ้นต้นด้วยนอหนูเดี๋ยวเรามาดูนะครับของกลุ่มที่หนึ่งกันเลยกลุ่มที่หนึ่งครับมีอะไรบ้างเอ่ยทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งทีนี้เราจะฟังกลุ่มของคนอื่นนะครับอ่ะว่ามาเลย
1: มีนักแสดงนักดับเพลิงนักสัตว์นักฟุตบอลนักวิทยาศาสตร์นักมายากลนักมวยนักร้องนักปิงปองและนักบินครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับทั้งหมด10อาชีพด้วยกันต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2มีอะไรบ้างครับ
2: นักกีฬาครับ
0: ครับผม
2: นักมวยนางแบบนักเขียนนักฟุตบอลนักข่าวนักแข่งนักว่ายน้ำนักร้องครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับได้กี่อาชีพเลย
2: 9ครับ
0: 9อาชีพกลุ่มที่3มีอาชีพอะไรบ้าง
2: นางงามนางแบบนายแบบนักร้องนักแข่งรถนักดนตรี
0: ทั้งหมดกี่คำเอ่ยกี่อาชีพ6อาชีพกลุ่มที่4กลุ่มที่4เป็นไงบ้างครับกลุ่มที่4
3: นักแสดงนักมายากลนักบอลนักแบดนักวอลเลย์บอลนักบาสนักมวยนักบินนักโดดร่มนางงาม
0: ได้กี่อาชีพเอ่ย
3: 10
0: 10อาชีพและสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5เป็นยังไงเอ่ย
4: ได้นางงามนักร้องนักสืบนักมายากลนักมวยนักเต้นนักเขียนนักกินค่ะ
0: กี่อาชีพครับ
5: 8
0: อาชีพนักเรียนครับแสดงว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดเอ่ยกลุ่ม4กับกลุ่มอะไร1ทั้ง2กลุ่มนี้ได้กลุ่มละ1คะแนนนะครับนักเรียนปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเวลาครูพูดนักเรียนต้องฟังนะครับและเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับให้นักเรียนเขียนได้มากที่สุดในเวลาที่เรากำหนดนะครับเรามาดูดีกว่าว่าพยัญชนะสุดท้ายคืออะไรครับนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ย
6: ผอผึ้ง
0: เริ่มได้เลยครับ
6: ผอ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพวกเรา1พวกเรา2พวกเรา3พวกเรา4นักเรียนครับตอนนี้ทุกกลุ่มปล่อยปากกานะครับทุกกลุ่มปล่อยปากกาเราจะปฏิบัติตามคำสั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูของกลุ่มที่1กันดีกว่ากลุ่มที่1ได้กี่อาชีพครับมี4อาชีพมีอะไรบ้างเอ่ย
1: ผู้จัดการผู้อำนวยการ
0: ผู้จัดการผู้อำนวยการโรงเรียนใช่มั้ยมีอะไรอีกครับ
1: ผู้บริหาร
0: ผู้บริหาร
1: ผู้ดูแลครับ
0: ผู้ดูแลอ่ะโอเคให้นะครับกลุ่มที่2มีอะไรบ้างเอ่ย
1: ผู้แต่งกลอนผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้แต่งกลอนไม่น่าจะได้นะผู้แต่งกลอนคืออะไรเอ่ยอ่ะคำที่2ล่ะอาชีพที่2
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้ใหญ่บ้านต่อไปกลุ่มที่3มีอะไรบ้างเอ่ยมี5อาชีพนะครับมีอะไรบ้างครับมี4มี4มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านคร
0: ับผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้จัดการ
0: ผู้จัดการ
1: ผู้อำนวยการ
0: ครับผม
1: ผู้ผลิตไฟฟ้า
0: ผู้ผลิตไฟฟ้าอ่ะโอเคกลุ่มที่4มีอะไรบ้างเอ่ยมีอยู่ทั้งหมด3อาชีพมีอาชีพอะไรบ้างครับ
1: ผู้พิพากษา
0: ผู้พิพากษา
1: ผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้กำกับ
0: ผู้กำกับสุดท้ายกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5
1: มีผู้พิพากษาผู้แต่งเรื่องแล้วก็ผู้จัดการค่ะ
0: ผู้แต่งเรื่องโอเคครูให้นะครับนักเรียนครับนักเรียนปลายทางยากหรือเปล่าเอ่ยคำนี้นักเรียนถามนักเรียนปลายทางนะครับแต่ว่านักเรียนต้นทางบอกว่ายากใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ชนะในวันนี้นะครับไปดูกันเลยครับนักเรียนครับตอนนี้ตารางสรุปคะแนนแสดงว่ากลุ่มไหนได้เยอะที่สุดเลยกลุ่ม1แล้วก็กลุ่มที่4ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับเกมของเราในวันนี้นะครับแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียน
2: อาช
0: ีพซึ่งเป็นอาชีพในชุมชนนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครูขอเข้าคำถามท้าให้คิดดังนี้นะครับในชุมชนของนักเรียนมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างนักเรียนปลายทางครับลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางนะครับว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการประกอบอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเราได้พูดคุยกันสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางกันนะครับว่าชุมชนของนักเรียนปลายทางนั้นส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพอะไรมีใครจะอาสาสมัครพูดบ้างครับกลุ่มที่1มี2คนเลยเดี๋ยวแบ่งกันพูดนะครับ
1: ปลูกสับปะรดค่ะ
0: ปลูกสับปะรดใช่ไหมมีอีกไหมครับกลุ่มที่1นอกจากปลูกสับปะรดแล้วในชุมชนของเรามีอะไรอีกบ้างครับ
1: อาชีพประมงแล้วก็เปิดร้านอาหารทะเล
0: อาชีพประมงแล้วก็เปิดร้านอาหารทะเลแสดงว่าชุมชนของเพื่อนเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลนะครับยังมีอีกไหมเอ่ยกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่3อาชีพอะไรครับ
2: ขายของในตลาดค่ะ
0: ขายของในตลาดใช่ไหมครับยังมีใครอยากจะตอบกลุ่มที่3
3: ขายของร้านชำครับ
0: ขายของร้านชำใช่ไหมก็คือการขายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับขายสินค้าใช่ไหมนักเรียนไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับก็จะเป็นร้านขายของชำนั่นเองนักเรียนปลายทางครับชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีการประกอบอาชีพอะไรบ้าง

0: ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนักเรียนนักเรียนครับให้นักเรียนสังเกตเนาะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อะไรเอ่ยภูเขาสูงนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยสิครับว่าในลักษณะพื้นที่ของภูเขาสูงเขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรกันทำอะไรเอ่ยปลูกพืชผักเมืองหนาวโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็จะมีการปลูกพืชผักเมืองหนาวนะครับเช่นสตรอเบอรี่นะครับหรือว่าผักนะครับต่างๆมากมายเช่นกะหล่ำปีพวกนี้นะครับก็จะปลูกไว้นะครับเพราะว่าลักษณะพื้นที่เนี่ยเหมาะสมแล้วก็อากาศเนี่ยหนาวเย็นก็เหมาะสำหรับการปลูกผลไม้พวกนี้นะครับแล้วมีอีกไหมครับนอกจากการปลูกผักผลไม้เมืองหนาวแล้วมีอีกไหมนอกจากนั้นก็มีเก็บของป่าใช่ไหมถ้าอยู่บนภูเขาสูงเยอะๆนะครับหรือว่าจะเป็นการปลูกชาเก็บใบชาก็มีนะครับนี่คือการประกอบอาชีพของพื้นที่ภูเขาสูงต่อไปนักเรียนภาพนี้คือที่ราบอะไรเอ่ยที่ราบลุ่มแม่น้ำดูจากภาพแล้วมีน้ำไหม
1: มี
0: อะไรอีกนอกจากน้ำแล้วมีนามีพื้นดินใช่ไหมมีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกอะไรเอ่ยเนี่ยเขาปลูกอะไรกันเนี่ยปลูกข้าวปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องประกอบอาชีพอะไรกันทำประมงใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากทำประมงแล้วทำนาเป็นทำเกษตรนั่นเองทำเป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่พืชปลูกนานะครับเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเขามีน้ำมีน้ำดีมีดินดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับต่อไปนักเรียนพื้นที่นี้คือพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำจืดใกล้แหล่งน้ำจืดนี้เขาน่าจะประกอบอาชีพอะไรกันครับแน่นอนว่าประมงนะครับอาจจะเป็นการไปจับปลามาหรือว่าไปจับกุ้งหอยปูปลาพวกนี้มาใช่ไหมครับหรือจะเป็นการเลี้ยงซึ่งจะเลี้ยงในน้ำจืดนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนักเรียนพื้นที่นี้คือที่ราบชายฝั่งทะเลนักเรียนครับที่ราบชายฝั่งทะเลเนี่ยครูจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างได้เปรียบทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าจะมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยสิครับว่าอาชีพอะไรเอ่ยที่น่าจะปรากฏอยู่ในบริเวณพื้นที่นี
1: ้
0: ประมงต้องเป็นประมงน้ำจืดหรือน้ำเค็มเอ่ย
1: น
0: ้ำเค็มนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกนอกจากประมงแล้วโฮมสเตย์หรือว่าการที่พักการทำรีสอร์ทใช่ไหมหรือเราจะเรียกว่าการท่องเที่ยวก็ได้นะครับมีการบริการมีอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะแยะเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่หัวหินเนี่ยเรามักจะเห็นเป็นประจำเลยจะมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนของเราในพื้นที่หัวหินของเราเยอะมากเลยใช่ไหมครับต่อไปนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ใกล้กับแหล่งน้ำจืดหรือว่าที่ราบชายฝั่งทะเลอาชีพเหมือนกันไหมแต่ละพื้นที่มีอาชีพเหมือนกันไห
1: ม
0: ไม่เหมือนกันครูจะสื่ออย่างนี้นักเรียนว่าแต่ละพื้นที่ชุมชนแต่ละพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีพื้นที่แตกต่างกันดังนั้นอาชีพในการประกอบอาชีพในชุมชนก็ย่อมมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้นักเรียนเวลาเกิดอาชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากอาชีพนั้นๆด้วยเดี๋ยวครูมีคำถามมาให้นักเรียนช่วยกันตอบนักเรียนครับอาชีพประมงทำให้เกิดสินค้าอะไรเอ่ย
1: ปลา
0: ปลาอะไรอีกกุ้งหอยหมึกสัตว์ทะเลสัตว์น้ำทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่คือสินค้าที่เกิดจากอาชีพประมงนั่นเองนะครับนี่ภาพนี้มีอะไรบ้างภาพนี
1: ้
0: หมึกกุ้งปลานี่คือสินค้าที่เกิดจากอาชีพอะไร
1: ประมง
0: นะครับต่อไปอาชีพทำนานักเรียนปลายทางครับอาชีพทำนาทำให้เกิดสินค้าใดนักเรียน
1: ข
0: ้าวนั่นเองแต่ข้าวที่ครูหมายถึงจะเป็นข้าวอะไร
2: ข้าวเปลือก
0: มีคนบอกว่าข้าวเปลือกเพราะเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวในนาเนี่ยข้าวจะเป็นข้าวอะไรข้าวเปลือกแล้วเราก็เอาข้าวเปลือกนี้ไปสีให้กลายเป็น
1: ข
0: ้าวสารแล้วนำข้าวสารไปทำอะไรหุงหุงก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปกินหรือว่ารับประทานและเราพอเราไปหุงปุ๊บเนี่ยจะได้ข้าวสวยร้อนๆรับประทานนะครับทำให้ข้าวเปลือกเนี่ยเกิด

0: จากการประกอบอาชีพของอะไร
1: ชาวนา
0: ชาวนานะครับต่อไปนักเรียนอาชีพทำสวนผลไม้ทำให้เกิดสินค้าอะไรเอ่ย
1: กล
0: ้
1: วย
0: กล้วยในที่นี้คือกล้วยใช่ไหมผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้เนี่ยเขาทำอาชีพสวนอะไรสวนกล้วยดังนั้นสินค้าที่จะเกิดขึ้นคือกล้วยนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนครับบริการกันบ้างบริการขับรถโดยสารจะทำให้เกิดบริการใดครับบริการอะไรเอ่ยบริการขนส่งสาธารณะนั่นเองนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งนี่คือบริการอะไรครับนักเรียน
1: เย
0: ็บผ้าอาชีพเย็บผ้าจะทำให้เกิดบริการอะไรเอ่ยอาชีพเย็บผ้าจะทำให้เกิดบริการอะไรเอ่ยบริการเย็บเสื้อผ้านั่นเองนะครับก็ตามตัวเลยนะนักเรียนสุดท้ายแล้วนักเรียนอาชีพตัดผมจะทำให้เกิดบริการอะไรเอ่ยบริการตัดผมบริการเสริมสวยนั่นเองใช่ไหมครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพนะครับนักเรียนครับครูมีคำถามท้าให้คิดช่วยกันคิดช่วยกันตอบหน่อยนะครับนักเรียนว่าการประกอบอาชีพส่งผลต่อคนในชุมชนอย่างไรให้นักเรียนนึกภาพนะว่าในชุมชนของเรามีการประกอบอาชีพผู้คนประกอบอาชีพกันนะครับแล้วมันส่งผลดีอย่างไรล่ะครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันพูดคุยช่วยกันคิดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาระดมความคิดกันแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าผลดีจากการประกอบอาชีพนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนต้นทางกันดีกว่านะครับว่าผลดีจากการประกอบอาชีพในชุมชนนั้นเกิดผลดีอย่างไรบ้างนะครับมีใครอยากจะตอบบ้างครับกลุ่มที่สองว่ายังไงเอ่ย
1: สามารถนำเงินไปซื้ออาหารกินได้ครับ
0: สามารถนำเงินไปซื้ออาหารกินได้ยอดเยี่ยมมากครับยังมีอีกไหมผลดีกลุ่มที่สามเป็นยังไงครับ
2: มีเงินมีรายได้ครับ
0: มีเงินทำให้มีเงินมีรายได้นั่งลงได้ครับยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนครับการที่ผู้คนในชุมชนเนี่ยประกอบอาชีพกันใช่ไหมแสดงว่าส่งผลดีก็คือจะทำให้ผู้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับชุมชนเข้มแข็งเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีรายได้นะครับมีเงินในการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตนเองนะครับไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆในชุมชนได้ด้วยนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำได้ร่วมกันทำนะครับกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่าลักษณะอาชีพในชุมชนนักเรียนต้นทางนะครับจะมีนักเรียนต้นทางจะมีตารางอยู่ให้หยิบใบตารางขึ้นมานะครับและมีบัตรคำอยู่ให้นักเรียนนะครับต้นทางช่วยกันจำแนกอาชีพในชุมชนนะครับให้ออกเป็น4ประเภทนะครับโดยนักเรียนจะต้องบอกเหตุผลครูด้วยนะครับว่าทำไมอาชีพนี้จึงต้องอยู่ประเภทนี้อาชีพนี้ทำไมต้องอยู่ประเภทนี้สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาดูบัตรคำกันได้เลยนะครับและเมื่อนักเรียนดูบัตรคำแล้วเนี่ยให้นักเรียนช่วยกันจำแนกให้ได้เป็น4ประเภทด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูบัตรคำกันเลยครับนักเรียนปลายทางครับและนี่ก็คือบัตรคำอาชีพในชุมชนนะครับขอให้นักเรียนปลายทางนะครับทำช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับและช่วยกันเขียนจำแนกนะครับให้ได้เป็นลักษณะอาชีพในชุมชนให้ได้4ประเภทนะครับและนักเรียนต้นทางก็จะร่วมทำไปพร้อมๆกับเรานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มจำแนกอาชีพได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการจำแนกแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสามารถจำแนกอาชีพได้หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ต้นทางนักเรียนต้นทางครับทุกกลุ่มก็สามารถจำแนกออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปสุ่มถามนะครับเหตุผลที่เขาเลือกจำแนกกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมอาชีพนี้ต้องมาอยู่ในช่องนี้ทำไมอาชีพเหล่านี้ต้องมาอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1ครับไหนบอกครูหน่อยสิครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างช่องแรกเป็นยังไงเอ่ยเหตุผลทำไมต้องมาอยู่รวมกัน
1: เพราะเป็นบริการครับ
0: เพราะว่าอาชีพนี้เราคิดว่ามันเป็นบริการใช่ไหมต่อไปช่องที่2ล่ะ
1: เกี่ยวกับอาชีพ
0: เกี่ยวกับอาชีพอ่ะช่องที่3
1: เกี่ยวกับสินค้าครับ
0: เกี่ยวกับสินค้าและช่องสุดท้ายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: เกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับการขายของเลย
0: น่าจะเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นี่นะครับก็จะเป็นเหตุผลของนักเรียนกลุ่มที่1เดี๋ยวขออีกสักกลุ่มละกันกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับเราจำแนกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนบอกครูหน่อยว่ามีเหตุผลยังไงในการจำแนกช่องที่1เลย
2: บริการครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: บริการครับ
0: เพราะว่าเป็นอาชีพบริการแล้วช่องที่2ล่ะเหตุผลที่เราจำแนกมาช่องที่2เพราะว่าอะไรครับเราต้องมีเหตุผลเราทำอะไรเราต้องมีเหตุผลเพราะว่าอะไรเอ่ยมีเหตุผลไหมในช่องนี
1: ้มี
0: มีนั่นคืออะไรครับมีทำงอบทำไม้กวาดทำเครื่องจักสานแล้วมีอะไรอีกมีคนอยากจะตอบเป็นยังไงเอ่ยช่องที่2
1: เป็นของทำมือค่ะ
0: เป็นของทำมือน่าสนใจน่าสนใจแล้วช่องที่3ล่ะทำไมเอ่ยช่องที่3
1: เลี้ยงสัตว์ครับ
0: เพราะว่ามีการเลี้ยงสัตว์แต่มีคำว่าทำนาด้วยนะไม่เป็นไรผ่านไปช่องที่4ล่ะ
1: การเกี่ยวกับขายอาหารครับ
0: เกี่ยวกับขายอาหารนะครับนักเรียนครับและนี่นะครับก็เป็นเหตุผลของนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้ขอให้นักเรียนวางไว้อย่างนั้นก่อนเพราะเดี๋ยวขั้นสรุปเราจะกลับมาจำแนกให้ถูกต้องกันนะครับครูสังเกตดูแล้วแต่ละกลุ่มมีข้อที่ผิดบ้างเพราะเรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าลักษณะอาชีพในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนนั่งตัวตรงหลังตรงนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับอาชีพลักษณะอาชีพในชุมชนจะแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1คือเกษตรกรรมประเภทที่2คือพาณิชยกรรมประเภทที่3คือหัตถกรรมและประเภทที่4คือบริการนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของแต่ละอาชีพและตัวอย่างของอาชีพกันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างแต่ละประเภทนะครับขอเริ่มตั้งแต่เกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมนั้นคือการใช้ที่ดินเพาะปลูกต่างๆรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการป่าไม้ตัวอย่างอาชีพนะครับได้แก่การปลูกผักปลูกผลไม้ปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงเช่นเลี้ยงสุกรเลี้ยงกระบือเลี้ยงโคนมนะครับนี่คือการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับและสุดท้ายคือประมงอาชีพเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นอาชีพประเภทอะไรเอ่ยนักเรียน
3: เกษตร
0: ใช่ไหมคือเกษตรกรรมนั่นเองนะครับนักเรียนเข้าใจเนาะได้ละ1ประเภทต่อไปเรามาดูประเภทที่2ประเภทนี้คืออะไรพาณิชยกรรมนั่นก็คือการค้าการค้าไหนลองยกตัวอย่างการค้าให้กูฟังสัก2 อย่างสิมีอะไรบ้าง
3: ขายลูกชิ้น
0: ทอดอาหารตามสั่ง

0: ขายตุ๊กตาโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับนี่คือการค้าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอาชีพของการค้านั่นก็คือหรือว่าอาชีพของพาณิชยกรรมนะครับก็คือขายอาหารตามสั่งขายเสื้อผ้าขายผลไม้และร้านโชห่วยหรือว่าร้านขายของชำนั่นเองนะครับร้านเหล่านี้สิ่งของอาชีพเหล่านี้เนี่ยก็คือพาณิชยกรรมหรือว่าการค้านั่นเองต่อไปนักเรียนคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ห
0: ั
1: ต
0: ถ
1: กรรม
0: หัตถกรรมแปลว่าอะไรหัตถกรรมคืองานช่างที่ทำด้วยมือโดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราเล่นกิจกรรมจำแนกอาชีพกันนะครับมีนักเรียนถามว่าคุณครูครับคุณครูขาทำงอบทำงอบคืออะไรทำงอบก็คือการทำหมวกนั่นเองนักเรียนคิดว่าการทำหมวกการทำงอบเนี่ยน่าจะเป็นการประกอบอาชีพหัตถกรรมไหม
1: เป็น
0: เพราะว่าเขาทำด้วยมือนั่นเองนะครับมีประโยชน์ก็คือเอาไว้สวมใส่ศีรษะสวมบนศีรษะนั่นเองนะครับตัวอย่างนักเรียนนี่คือตัวอย่างของอาชีพหัตถกรรมเช่นทำไม้กวาดเครื่องปั้นดินเผาทอผ้าแล้วก็ทำร่มนั่นเองสิ่งเหล่านี้คืออาชีพอยู่ในอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพอะไรเอ่ย
1: ห
0: ั
1: ตถกรรม
0: พูดเสียงดังฟังชัดอาชีพนี้คืออาชีพอะไรครับ
1: ห
0: ั
1: ตถกรรม
0: หัตถกรรมนะครับนักเรียนครับเข้าสู่คำถามท้าให้คิดคำถามมีอยู่ว่าชุมชนของนักเรียนมีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างให้นักเรียนลองนึกภาพนะว่าหลับตาดูว่าเอ๊ะชุมชนของเราเนี่ยมีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างหัตถกรรมก็คือสินค้าที่ทำมือนั่นเองนะครับเช่นทำร่มทำงอบทำไม้กวาดทำจักสานนี่เราเรียกว่าอาชีพประเภทหัตถกรรมทีนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับลองช่วยกันพูดลองช่วยกันหาคำตอบหน่อยสิครับว่าชุมชนของนักเรียนมีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าสินค้าหัตถกรรมในชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางครับมีคนอยากจะตอบไหมครับกลุ่มที่5มีอะไรเอ่ย
1: ทำพัดจากใบตาลค่ะ
0: ทำพัดจากใบตาลนะครับยอดเยี่ยมมากยังมีคนอยากมีอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นไงครับชุมชนของเรามีสินค้าหัตถกรรมอะไรบ้างครับ
1: มีผ้าขาวม้าแล้วก็ตะกร้าจักสานค่ะ
0: มีผ้าขาวม้าแล้วก็ตะกร้าจักสานนะครับเก่งมากๆนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับของชุมชนที่อยู่บริเวณที่หัวหินนะครับนักเรียนที่มีการทำสินค้าหัตถกรรมหรือว่าสินค้าทำมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีกประเภทหนึ่งอาชีพนี้ก็คืออาชีพประเภทอะไรครับนักเรียน
2: บริการ
0: บริการก็คือการปฏิบัติรับใช้ช่วยให้สะดวกสบายช่วยให้ความสะดวกสบายต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของอาชีพบริการตัวอย่างเช่นขับรถสาธารณะหรือว่าขับรถโดยสารนั่นเองนะครับอาชีพที่2คืออาชีพอะไรเอ่ยนักเรียนอะไรนะ
2: ช่างเสริมสวย
0: อาชีพที่3คืออาชีพตำรวจนะครับที่คอยบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนและสุดท้ายคืออาชีพบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพบริการนะครับนักเรียนอาชีพบริการนอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนอยากจะลองเสนอครูไหมว่ามีอาชีพอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างครับช่างตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพบริการไหมเป็นใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างที่เป็นบริการครูเนี่ยครูเป็นอาชีพบริการไหม
2: เป็น
0: ใช่ไหมครับต่อไปนะครับนักเรียนขั้นปฏิบัตินะครับใน

0: ท่านนี้ให้นักเรียนนะครับต้องทำใบงานที่4เรื่องอาชีพในชุมชนแต่นักเรียนนะครับจะต้องไปสำรวจอาชีพในชุมชนของตนเองก่อนกลับไปบ้านนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางลองกลับไปบ้านไปถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปสำรวจดูนะครับว่าอาชีพของคนในชุมชนเราเนี่ยประกอบอาชีพอะไรบ้างนะครับซึ่งใบงานก็จะมีตามนี้เลยนะครับเป็นใบงานที่4นะครับอาชีพในชุมชนนะครับอย่าลืมทำกันด้วยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราจะมาดูขั้นสรุปของเรากันนะครับขั้นสรุปนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะอาชีพในชุมชนใช่ไหมนักเรียนที่ครูให้จำแนกนะครับว่าให้ออกเป็น4ช่องใช่ไหมเป็นอาชีพทั้งหมด4ประเภทด้วยกันบางกลุ่มยังทำไม่ถูกต้องดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับช่วยกันจำแนกนะครับอาชีพทั้ง4ประเภทนี้ให้ถูกต้องเดี๋ยวตรวจสอบความเข้าใจหน่อยนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งอาชีพทั้ง4ประเภทมีอะไรบ้างใครจำอะไรได้บ้าง1คือ1คืออะไรเอ่ยเกษตรกรรม2หัตถกรรม3พาณิชยกรรมและ4
1: บริการ
0: ถ้านักเรียนรู้แล้วทราบแล้วปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาจำแนกประเภทของอาชีพแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาชีพกันนะครับลักษณะของอาชีพในชุมชนที่แบ่งออกเป็น4ประเภทตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับได้ทำการแบ่งประเภทหรือว่าจำแนกประเภทของอาชีพในชุมชนได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันประเภทที่1คืออะไรเอ่ยนักเรียน
1: เกษตร
0: กรรมประกอบไปด้วยประมงเลี้ยงแกะปลูกเงาะเลี้ยงสุกรแล้วก็ทำนานี่อาชีพเหล่านี้คืออาชีพเกษตรกรรมนะครับต่อไปอาชีพที่2ประเภทที่2ก็คือพาณิชยกรรมพาณิชยกรรมก็คือการค้าตัวอย่างอาชีพเช่นขายลูกชิ้นทอดอาหารตามสั่งขายตุ๊กตาแม่ค้าขายผักหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดขายสบู่ก็ถือว่าเป็นการค้านะครับอยู่ในพาณิชยกรรมต่อไปนักเรียนหัตถกรรมหัตถกรรมคือสินค้าที่ทำด้วยอะไรทำด้วยมือใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเครื่องทำเครื่องจักสานทำงอบที่นักเรียนถามว่าทำงอบคืออะไรก็คือทำใส่หมวกนั่นเองนะงอบก็คือหมวกนะครับทำไม้กวาดทำเครื่องปั้นดินเผาถักไหมพรมนะครับสินประเภทเหล่านี้อาชีพเหล่านี้คืออาชีพที่ทำด้วยมือก็คือหัตถกรรมต่อมาสุดท้ายแล้วอาชีพนี้คืออาชีพบริการตัวอย่างเช่นมัคคุเทศก์ยูทูบเบอร์นักเรียนรู้จักยูทูบเบอร์ไหมก็คือบริการให้ความบันเทิงนะครับกับผู้คนอาชีพส่งอาหาร delivery นะครับช่างตัดผมและสุดท้ายคือขับรถขับรถในที่นี้อาจจะเป็นขับรถโดยสารขับรถสาธารณะนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการสรุปสุดท้ายแล้วอาชีพในชุมชนประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยนักเรียน
1: เกษตรกรรม
0: พาณิชยกรรมหัตถกรรมและสุดท้ายคือ
1: บริการ
0: มีทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ย
1: 4
0: ประเภทนะครับนักเรียนครับสิ่งที่ฉันทำได้ในวันนี้มาประเมินตัวเองกันสามารถอธิบายและจำแนกอาชีพในชุมชนได้ประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าไม่สามารถอธิบายได้แต่สามารถจำแนกได้นะครับว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรแต่ไม่สามารถอธิบายได้ประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายนักเรียนไม่สามารถอธิบายและจำแนกอาชีพในชุมชนได้ประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหมีเยอะนะครับต่อไปใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับเก่งมากๆครับนักเรียนครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันและทำกิจกรรมในเรื่องการพึ่งพาอาศัยกันและกันของชุมชนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะรู้กันว่าการพึ่งพากันชุมชนนะครับจะมีการพึ่งพากันอย่างไรบ้างระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและมีธนาคารเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้พบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธีนกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติไปแล้วนะครับส่วนวันนี้เราจะยังอยู่ในเรื่องของภาพพิมพ์อยู่แต่ชื่อเรื่องของวันนี้นะครับจะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์จากวัฒนธรรมต่างๆนะครับเพราะว่าในประเทศของเรานี้นะครับนอกเหนือจากมีวัฒนธรรมไทยแล้วนะครับยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากต่างประเทศด้วยรวมถึงผลงานศิลปะทุกอย่างเลยนะครับก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของต่างชาติด้วยนะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมแรกครูอาร์ตมีภาพมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เช่นเดิมนะครับมาดูกันว่าเป็นภาพอะไรแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนี้อย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วไปที่ภาพที่1ครับภาพมีนักเรียนเคยพบเคยเจอมั้ยครับเคยเห็นมั้ยครับอาจจะคุ้นเคยในการ์ตูนบ้างในภาพยนตร์นะครับหรือตามหอศิลป์ต่างๆหรือนักเรียนปลายทางอาจจะเคยเห็นในหนังสือเรียนใช่ไหมครับภาพนี้นะครับเป็นผลงานของศิลปินต่างชาตินักเรียนคิดว่าชาติไหนครับประเทศอะไรครับ
2: ญ
1: ี่ปุ่นทำไมถึงคิดว่าเป็นญี่ปุ่นลูกเป็นคลื่นใช่ไหมลูกภาพนี้เป็นผลงานของศิลปินญี่ปุ่นนะครับคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคหรือว่าใช้อุปกรณ์ใดในการสร้างสรรค์ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองเขียนในกระดานดีกว่านะครับลองเขียนในกระดานว่าภาพนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไหนลองคิดซิว่าศิลปินคนนี้ใช้วิธีการทำอย่างไรหรือว่าใช้อุปกรณ์ใดในการสร้างสรรค์ครับลองเดาดูก็ได้ครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถเขียนใส่กระดาษหรือว่าจะยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางก็ได้นะครับลองวิเคราะห์ว่าภาพนี้นะครับผลงานของศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยใช้วิธีการใดสร้างสรรค์ครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วชูขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดลูกกลุ่มที่1ตอบแล้วกลุ่มที่1ตอบว่ามีอะไรบ้างลูกสีน้ำกระดาษใช้การวาดเส้นใช่ไหมครับกลุ่มอื่นๆล่ะครับกลุ่มคนโปรดตอบว่าสีและกระดาษรออีก3กลุ่มนะครับกลุ่มนี้ตอบว่ามีสีน้ำคู่กันกระดาษคล้ายๆกันเลยนะครับ3กลุ่มนี้กลุ่มที่2เสร็จหรือยังลูกในระหว่างรอกลุ่มที่2ไปดูกลุ่มที่5นะครับชูขึ้นมาได้เลยครับยังไม่เสร็จควรรอสักครู่นึงนะครับกลุ่มที่2ลูกใช้ไม้ตอบก็ได้ครับใช้ไม้ตอบก็ได้ลูกใช้ไม้ตอบก็ได้ครับนักเรียนคนใดที่ยังสะกดไม่ถูกนะครับรบกวนครูปลายทางคอยดูด้วยนะครับว่านักเรียนสะกดถูกหรือไม่นะครับแก้ไขให้นักเรียนถูกต้องด้วยนะครับกลุ่มที่2หนูตอบว่าอะไรบ้างลูกช่วยกันตอบครับชูขึ้นมาเลยให้เพื่อนปลายทางดูครับมีสีน้ำผู้การแล้วก็กระดาษนะครับ4กลุ่มที่ตอบมาคล้ายๆกันเลยนะครับรอดูกลุ่มที่5สีน้ำผู้การกระดาษแล้วก็เส้นนะครับผู้การสะกดผิดนะลูกแก้ไขใหม่นะผู้การพอพานสระอูแล้วก็แม่เอกนะครับมาดูนะครับว่าภาพนี้จริงๆแล้วนะครับนักเรียนตอบถูกบางส่วนนะครับผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพนะครับไม่ได้วาดภาพนี้ไม่ได้เกิดจากการวาดโดยใช้ผู้การแต่เกิดจากการแกะไม้เป็นไม้ชิ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้พวกสิวนะครับแกะให้เป็นร่องลงไปแล้วก็ใช้สีหรือหมึกพิมพ์แล้วก็กดลงไปในกระดาษนะครับเรียกว่าการปรับเทคนิคการพิมพ์ภาพแกะไม้นะครับเป็นศิลปินญี่ปุ่นนะครับนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกแสดงว่าเก่งมากเลยนะครับถ้าตอบผิดยังไม่เป็นไรนะครับภาพต่อมานะครับภาพนี้เป็นภาพไก่นะครับผลงานชิ้นนี้เป็นของศิลปินไทยนะครับของอาจารย์ประหยัดพงดำนะครับนักเรียนเห็นนอกจากไก่แล้วนะครับให้นักเรียนลองตอบว่าผลงานชิ้นนี้นะครับใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ครับไหนลองตอบดูสิครับจะตอบแบบเดิมหรือตอบแบบไหนก็ได้นะครับนักเรียนคิดว่าใช้เทคนิคใดในการสร้างสรรค์ครับศิลปินไทยท่านนี้นะครับอาจารย์ประหยัดพงดำก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะครับในวงการศิลปะไทยนะครับ

อ่ะขอดูตัวอย่างหนึ่งคำตอบขอดูตัวอย่างหนึ่งหนึ่งกลุ่มก็ได้ลูกมาดูซิว่ากลุ่มไหนจะเสร็จก่อนนะครับกลุ่มไหนจะมีความคิดเร็วแล้วก็สามารถเขียนได้เร็วอ่ะกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่เท่าไหร่ครับคนโปรด

0: คนิคเดียวกับของญี่ปุ่นก็คือการแกะไม้นะครับใช้ไม้ในการแกะแล้วก็ลงสีลงหมึกแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษนะครับเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปินไทยนะครับเนี่ยเฉลยนะครับแกะไม้โดยอุปกรณ์คือแผ่นไม้กระดาษแล้วก็ใช้หมึกพิมพ์ครับมาดูว่า3สิ่งที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการพิมพ์ภาพแบบญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับภาพแรกที่กวนให้ชมนะครับภาพอย่างที่2ก็คือเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะครับและอย่างสุดท้ายได้รู้เทคนิคการพิมพ์ภาพแบบใหม่ๆนะครับเป็นเทคนิคใหม่ๆนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาที่กิจกรรมแรกนะครับกวนมีเกรดศิลป์มาฝากนักเรียนนะครับมีความรู้มาฝากนะครับนักเรียนรู้จักการบันทึกภาพปลาไหมครับในสมัยก่อนไม่มีการถ่ายภาพใช่ไหมลูกไม่มีกล้องถ่ายภาพถ้าเราจะบันทึกภาพเรามีวิธีการบันทึกยังไงบ้างลูกวาดภาพใช่ไหมครับสมมุติว่าครูอาร์ตจะวาดรูปนักเรียนจะวาดอย่างไรให้เหมือนเป๊ะส่วนสูงเท่ากันกับตัวจริงนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการยังไงลูกทำยังไงถึงจะวาดเหมือนแบบ 100% แบบเหมือนทั้งขนาดสัดส่วนนักเรียนคิดว่ามีวิธีการยังไงครับต้องร่างต้องวัดใช่ไหมครับซึ่งมันยากมากนะครับคนญี่ปุ่นก็เลยเกิดการพิมพ์ภาพนะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเกียวตาคุนะครับเกียวตาคุหรือการพิมพ์ภาพปลานะครับจิตรกรหรือว่าศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับมีการเดินทางไปหาปลาตามทะเลนะครับแล้วก็เกิดอยากบันทึกรูปปลาขึ้นมาแต่ไม่มีกล้องถ่ายภาพแล้วก็ไม่อยากวาดภาพเขาก็เลยใช้วิธีการจับปลาขึ้นมาแล้วก็ทาหมึกแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษนะครับกลายเป็นภาพพิมพ์ปลานะครับภาพที่ได้ก็จะมีขนาดเท่ากับปลาตัวจริงเลยนะครับเพราะว่าเราใช้ปลาขนาดจริงในการทับลงไปนะครับเรียกว่าเทคนิคการพิมพ์ภาพปลาแบบญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเกียวตาคุนะครับซึ่งเทคนิคนี้ใช้มาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่19นะครับจนปัจจุบันก็ยังมีการบันทึกภาพแบบนี้อยู่นะครับรวมถึงนอกจากปลาแล้วก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับที่ใช้แบบนี้แต่ข้อแม้หรือว่าสิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือต้องเป็นปลาที่เสียชีวิตแล้วนะครับถึงจะนำมาพิมพ์ได้เพราะถ้าเป็นปลาหรือว่าสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นยังไงลูกมันอาจจะดิ้นหรือว่าเป็นการทรมานสัตว์ก็ได้นะครับคนญี่ปุ่นก็เลยใช้ปลาที่เสียชีวิตแล้วนะครับในการทาหมึกและหมึกที่ใช้ก็คือหมึกธรรมชาตินะครับเป็นหมึกจากตัวหมึกที่อยู่ในทะเลจริงๆสีดำครับนำมาทาแล้วก็พิมพ์ลงในกระดาษก็จะได้ภาพพิมพ์ปลาแบบญี่ปุ่นหรือว่าเทคนิคเกียวตาคุนะครับอันนี้เป็นเทคนิคภาพแบบญี่ปุ่นนะครับคำถามชวนคิดครับจากตัวอย่างภาพเดี๋ยวควาสเปิดภาพให้ดูนะครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไรนะครับภาพแรกของอาจารย์ประหยัดพงดำนะครับรูปไก่นักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไหมลูกไก่เป็นสัญลักษณ์ของการอะไรเอ่ยในสมัยก่อนที่จะมีนาฬิกาปลุกเด็กๆคิดว่าคนเราตื่นได้เพราะว่ามีไข่ขันใช่ไหมครับคนก็เลยตื่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนใช่ไหมครับภาพปลาก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในแถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือว่าไทยนะครับก็จะมีผูกพันกับปลาใช่ไหมครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพคลื่นนะครับเป็นคลื่นของประเทศอะไรเอ่ย
1: ญ
0: ี่ปุ่นเก่งมากครับมาดูนะครับว่าวัฒนธรรมสามารถนำศิลปะได้อย่างไรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการวาดการปั้นหรือการประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนอกจากจะได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติแล้วก็ยังได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมด้วยนะครับกวนมีคำถามนักเรียนคิดว่าท้องถิ่นของนักเรียนมีวัฒนธรรมใดบ้างครับท้องถิ่นของเราคือที่ไหนลูกตอนนี้ปัจจุบันที่เราอยู่คือจังหวัด
1: ประจวบ
0: คีรีขันธ์ใช่ไหมครับอำเภออะไรครับอำเภอหัวหินนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางอยู่ที่จังหวัดหรือว่าอำเภอใดบ้างครับให้เวลาตอบคำถามครูปลายทางได้เลยครับแต่ละคนก็จะมีภูมิภาคแตกต่างกันไปใช่ไหมครับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อก็อาจจะแตกต่างกันไปตามท้องที่นะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองยกตัวอย่างว่าในหัวหินหรือว่าในพื้นที่ของเราเนี้ยมีวัฒนธรรมใดบ้างครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ลูกไหนลองเขียนในกระดานช่วยกันคิดลูกมีวัฒนธรรมใดบ้างเป็นของท้องถิ่นตนเองหรือถ้านักเรียนไม่ทราบสามารถตอบเป็นวัฒนธรรมไทยก็ได้นะครับวัฒนธรรมไทยก็ได้ครับมีวัฒนธรรมอะไรเอ่ยตั้งแต่เราตื่นนอนมานะครับมีเพื่อนตอบแล้วกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4ตอบว่าสงกรานต์นะครับเก่งมากสงกรานต์เป็นประเพณีอย่างนึงของเอเชียนะครับนอกจากไทยก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะครับมีประเพณีสงกรานต์เก่งมากครับ กลุ่มอื่นๆล่ะ

0: ครับเมื่อกี้ได้ยินเพื่อนกระซิบอะไรเอ่ยวัฒนธรรมมีทั้งวัฒนธรรมที่จับต้องได้และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับกลุ่มที่5ตอบแล้วผีตาโขนนะครับผีตาโขนก็ถือเป็นเทศกาลประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเก่งมากมีใครจะตอบในหัวหินหรือเปล่าวันภาษาไทยใช่มั้ยลูกการใช้ภาษาใช่มั้ยครับภาษาก็เป็นอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมขอตัวอย่างอีก1กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ไหนลองชูคําตอบให้เพื่อนดูหน่อยลูกเขียนใหม่ได้ครับเอาใกล้ๆตัวเราก็ได้นะครับใกล้ๆตัวเราก็ได้ครับกลุ่มที่4ตอบเก่งมากครับตอบ3คําตอบแล้ววันลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยครับวันครูกลุ่มที่1เก่งมากวันครูก็คือการเคารพครูบาอาจารย์ใช่มั้ยครับมีกลุ่มไหนจะตอบอีกมั้ยครับการไหว้เก่งมากกลุ่มที่5ใช่มั้ยลูกกลุ่มที่3ใช่มั้ยครับเก่งมากครับการไหว้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแต่ละกลุ่มเก่งมากนะครับที่นักเรียนตอบมาทั้งหมดล้วนเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยทั้งสิ้นนะครับเอาใกล้ๆเอาง่ายๆใกล้ๆตัวเราเหมือนที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบเมื่อกี้นะครับการไหว้ใช่มั้ยครับการไหว้ถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามมากแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับการแต่งกายภาษาหรือความเชื่อก็ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของไทยนะครับทีนี้วัฒนธรรมที่เรียนกล่าวมาล้วนเกี่ยวข้องกับงานศิลปะเกือบแทบทั้งสิ้นนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถตอบคําถามได้ว่าท้องถิ่นของตนเองมีวัฒนธรรมใดนะครับและสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่งานศิลปะได้นะครับมาดูการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติของไทยนะครับครูอาร์ตยกตัวอย่างมาแค่4อย่างนะครับจริงๆมีหลายด้านมากเลยนะครับมี4ด้านอะไรบ้างด้านอาหารการแต่งกายวิถีชีวิตแล้วก็เทศกาลประเพณีนะครับมาดูตัวอย่างที่ไทยได้รับจากต่างชาตินะครับอย่างแรกก่อนด้านอาหารนักเรียนรู้จักอาหารไทยอะไรบ้างครับเยอะมากเยอะมากมายใช่ไหมครับส้มตำต้มยำต่างๆนะครับขนมไทยนักเรียนอาจจะเคยเรียนในวิชาการงานอาชีพหรือวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับขนมไทยนะครับเดิมทีเนี่ยของไทยมีแค่แป้งน้ำตาลกะทิใช่ไหมครับแต่มีขนมหลากหลายชนิดมากที่ได้รับอิทธิพลจากต่างชาติตระกูลที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทองทองหยิบทองหยอดฝอยทองนักเรียนคิดว่าเป็นของไทยแต่แรกเลยไหมครับได้รับมาใช่ไหมครับใช่ครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าขนมไทยบางชนิดได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาตินะครับโดยเฉพาะขนมที่มีการใช้แป้งนะครับหรือว่าน้ำตาลเยอะๆนะครับอาจจะได้รับอิทธิพลจากต่างชาตินะครับแกงมัสมั่นเคยรับประทานไหมลูกมัสมั่นไก่นะใครเคยรับประทานลูกอร่อยไหมครับเด็กๆคิดว่าแกงมัสมั่นเป็นของไทยแต่แรกเลยไหมครับอันนี้ได้รับมาจากของชวามาลายูนะครับเป็นอาหารของอิสลามมาก่อนนะครับก็คือใช้ไก่ในการทำนะครับก็จะมีความมันด้วยการใช้กะทินะครับอันนี้ก็ได้รับมาเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างด้านต่อมาด้านการแต่งกายนะครับชุดไทยหรือว่าชุดราชประแตนนะครับตัวอย่างเช่นโรงเรียนของเรานะครับมีชุดพิธีการใช่ไหมครับชุดพิธีการของเราก็ได้รับอิทธิพลจากต่างชาตินะครับเรียกว่าชุดราชประแตนนะครับซึ่งมาจากคำว่าราชแพทเทิร์นนะครับได้จากตะวันตกเข้ามานะครับก็จะมีการร่วมสมัยเดิมทีเราอาจจะนุ่งจงกระเบนนะครับทีนี้ก็มีการประยุกต์ด้วยการสวมเสื้อที่มันทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการรับอิทธิพลจากต่างชาติเช่นเดียวกันด้านที่3นะครับด้านวิถีชีวิตนะครับการเป็นความเป็นอยู่ของเรานะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเราทำกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้เรียกว่าด้านวิถีชีวิตนะครับตัวอย่างแรกการใช้ช้อนส้อมนะครับนักเรียนคิดว่าคนไทยสมัยก่อนกินข้าวด้วยอะไรลูกใช้อะไรกินข้าวเรียกว่าการเปิบด้วยมือใช่ไหมครับใช้มือแต่ด้วยการรับอิทธิพลจากต่างชาติก็เริ่มมีการใช้ช้อนแล้วก็ใช้ซ่อมด้วยนะครับการนับถือศาสนาด้วยนะครับนอกจากของประเทศไทยเราจะมีศาสนาพุทธแล้วนะครับยังมีความหลากหลายทางศาสนานะครับซึ่งนักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางนะครับอาจจะพบได้ว่าท้องถิ่นของตนเองอาจจะไม่ได้มีเฉพาะศาสนาพุทธใช่ไหมครับจากนอกจากศาสนาพุทธยังมีศาสนาอื่นๆเช่นห้องเรามีใครนับถือนอกจากศาสนาพุทธไหมครับมีฟาเซียหนึ่งคนแล้วก็มีด้านหลังใช่ไหมลูกฟาเซียนับถือศาสนาอะไรครับอิสลามด้านหลังเหรอครับศาสนาคริสต์นักเรียนเห็นไหมครับว่าตัวอย่างนะครับการใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากจะมีหนึ่งศาสนาแล้วยังอาจจะมีศาสนาอื่นด้วยเป็นการรับวัฒนธรรมนะครับรับศาสนามาแล้วก็เราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศเรานะครับที่มีการสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลายนะครับ ด้านสุดท้ายด้านเทศกาลประเพณีนะครับตัวอย่างเช่นเทศกาลฮาโลวีนนักเรียนคิดว่าฮาโลวีนมาจากศาสนาใดครับ
1: คริ
0: สใช่ไหมครับจากต่างชาตินะครับวัฒนธรรมของตะวันตกนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับมาจากประเทศ
1: จ
0: ีนนะครับไทยก็ได้รับมาเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลที่กวาดเล่ามานะครับมีอยู่4ด้านด้วยกันล้วนเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากต่างชาติและเกี่ยวข้องกับงานศิลปะแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าศิลปะได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเฉพาะการทำภาพพิมพ์วันนี้นะครับก็จะมีการใช้วัฒนธรรมจากต่างชาติมาร่วมด้วยนะครับนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมครับไหนใครเคยไปพระบรมราชวังไหมลูกที่กรุงเทพมีใครเคยไปไหมครับส่วนใหญ่นักเรียนอาจจะเคยเห็นตามข่าวตามทีวีตามโทรทัศน์ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเคยพบเจอภาพนี้หรือว่าสถานที่แห่งนี้บ้างไหมครับถ้านักเรียนเคยเห็นนะครับนักเรียนจะรู้ว่าภาพนี้คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักคำว่าฝรั่งสวมชฎาไหมครับปราสาทหลังนี้นะครับหรือว่าพระที่นั่งหลังนี้นะครับได้ฉายาว่าฝรั่งสวมชฎาให้นักเรียนลองอธิบายสิครับว่าทำไมถึงเรียกว่าฝรั่งสวมชฎาลองเดาก็ได้ครับทำไมเขาถึงเรียกพระที่นั่งหลังนี้ว่าฝรั่งสวมชฎาคุณโปรดอยากตอบครับตอบได้เลยครับ
2: ตามความเข้าใจนะครับ
0: ครับ
2: ฝรั่งเข้าไปเยอะครับ
0: ฝรั่งเข้าไปเยอะปรบมือให้กับความกล้าแสดงออกของเพื่อนครับคนโปรดบอกว่ามีฝรั่งเข้าไปเยอะอันนี้ก็จริงนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะมากนะครับนอกจากฝรั่งก็มีชาติอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวกวาเฉลยให้ฟังสาเหตุที่เรียกว่าฝรั่งสวมชฎานะครับเพราะว่าตึกนี้นะครับเดิมทีเป็นตึกแบบทรงฝรั่งเลยนะครับหรือว่าต่างชาติเป็นตึกแถวนะครับเมื่อก่อนคนไทยจะสร้างบ้านเรือนด้วยการใช้ไม้ใช่ไหมลูกมีการสร้างบ้านเรือนไทยใช่ไหมครับมีการสร้างตึกเป็นลวดลายไทยนะครับมีหลังคาเป็นลายไทยเลยนะครับแต่อันนี้นะครับมีการก่อสร้างโดยเรียนแบบจากตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการสวมชฎาเข้าไปหรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยด้านบนหลังคานะครับก็คือเป็นหน้าจั่วขึ้นมานะครับก็เลยเรียกว่าฝรั่งสวมชฎาฝรั่งหมายถึงตึกของฝรั่งและชฎาหมายถึงศาลาของไทยนะครับนำมาประยุกต์หรือว่าออกแบบให้ร่วมสมัยนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยกับตะวันตกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการนำศิลปะตะวันตกเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปะไทยนะครับสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมกับสถาปัตยกรรมของไทยนะครับสวยไหมครับสวยนะครับถ้ามีโอกาสให้นักเรียนสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระที่นั่งที่สวยงามมากนะครับสถาปัตยกรรมนี้เกี่ยวข้องกับศาสนาใดว่าอธิบายให้ฟังก่อนสถาปัตยกรรมหมายถึงสิ่งปลูกสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าตึกอาคารนะครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาใดครับทั้ง3ภาพนี
1: ้
0: คริสต์ใช่ไหมครับมีใครตอบศาสนาอื่นไหมครับทุกคนตอบว่าศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกคือผิดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะครับแต่เป็นของศาสนาพุทธนี่แหละครับภาพนี้เป็นวัดนะครับเป็นวัดของไทยแท้ๆนะครับอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะครับเรียกว่าวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับเป็นวัดไทยศาสนาพุทธแต่ว่าเรียนแบบศิลปกรรมแบบตะวันตกนะครับก็คือสร้างอาคารเหมือนโบสถ์เลยเหมือนโบสถ์คริสต์แต่ว่าข้างในเป็นพระประธานนะครับแล้วก็มีการประดับกระจกสีแบบตะวันตกนะครับสาเหตุที่นักเรียนตอบว่าศาสนาคริสต์เพราะว่าคล้ายๆกับโบสถ์ของคริสต์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำตอบที่ผิดนะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนถูกอยู่เพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์นะครับแต่ภาพนี้คือวัดไทยนะครับทีนี้มาดูเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้กันดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นคาบครูอาร์ตให้เราดูภาพพิมพ์แกะไม้ใช่ไหมครับมาดูเทคนิคการทำภาพพิมพ์แกะไม้นะครับภาพพิมพ์แกะไม้นะครับก็คือการทำงานศิลปะรูปแบบหนึ่งด้วยการพิมพ์ภาพนะครับสัปดาห์ก่อนเราพิมพ์ด้วยใบไม้ใช่ไหมครับเป็นวัสดุธรรมชาติแต่การพิมพ์ภาพแกะไม้คือการนำแผ่นไม้เนื้ออ่อนนะครับแผ่นไม้สี่เหลี่ยมหรือรูปทรงใดก็แล้วแต่นะครับนำของมีคมเช่นสิวนะครับในการเจาะแกะลวดลายให้เป็นร่องเข้าไปนะครับบริเวณร่องก็จะเป็นรูปนะครับแล้วก็นำหมึกหรือว่าสีนะครับทาด้วยลูกกลิ้งมือนะครับกลิ้งทาสีให้เรียบนะครับแล้วก็พิมพ์ทับลงไปในกระดาษหรือว่าแผ่นอื่นๆนะครับเราก็จะได้รูปออกมาส่วนที่เป็นรูปคือส่วนที่เราแกะออกไปนะครับภาพที่ออกมาก็คือจะตรงกับสิ่งที่เราแกะในแผ่นไม้นะครับมาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำคือ1เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนอุปกรณ์สำหรับภาพพิมพ์แกะไม้ก็คือแผ่นไม้นะครับแล้วก็กระดาษสำหรับรองแม่พิมพ์ของเรานะครับส 2ใช้สิวนะครับหรือว่าเหล็กแหลมแกะขูดซ้อให้เป็นแผ่นไม้ให้แผ่นไม้มีร่องเป็นลวดลายนะครับตัวอย่างเช่นในภาพนี้นะครับเขาก็จะมีการแกะให้เป็นส่วนสีดำนะครับส่วนสีดำคือที่มันลึกลงไปนะครับเป็นรูปใบไม้นะครับอย่างที่3ก็คือทาสีหรือว่าทาหมึกนะครับบริเวณที่เราจะพิมพ์นะครับทาบางๆนะครับเรียบๆแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษนะครับภาพที่ออกมาก็จะกลับด้านเหมือนเราส่องกระจกนะครับจะกลับด้านกับสิ่งที่เราแกะลงไปนะครับมันจะกลับด้านกันเมื่อกี้เรารู้จักวิธีการทำภาพพิมพ์แกะไม้ไปแล้วส่วนวันนี้ครูอาร์ตจะให้เราลองเทคนิคการพิมพ์แกะไม้แต่ถ้านักเรียนชั้นป.4จะแกะไม้ยากไหมลูกยากเพราะมันต้องมีของมีคมเช่นสิวใช่ไหมครับอันตรายวันนี้ครูอาร์ตก็เลยจะใช้วัสดุที่สามารถแทนไม้ได้ก็คือแผ่นโฟมนะครับใช้เทคนิคการพิมพ์แกะไม้แต่ใช้แผ่นโฟมแทนนะครับซึ่งวิธีการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูอาร์ตจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับนักเรียนพร้อมที่จะปฏิบัติชิ้นงานหรือยังครับพร้อมแล้วอยากจะทำผลงานแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับซึ่งอุปกรณ์วันนี้นะครับได้แก่แผ่นโฟมนะครับไม้สำหรับขูดนะครับแล้วก็สีโปสเตอร์สำหรับพิมพ์ภาพนะครับส่วนหัวข้อในวันนี้นะครับครูอาร์ตจะให้พวกเราทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองนะครับขั้นปฏิบัติกิจกรรมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับจะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็ระวังนะครับให้ระมัดระวังการใช้สีโปสเตอร์นะครับเพราะว่าอาจจะเลอะเสื้อผ้าได้เช่นเดิมนะครับให้เตรียมผ้ากันเปื้อนหรือว่าเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ป้องกันสีเลอะนะครับแล้วก็จัดเตรียมกระดาษให้พร้อมนะครับตีกรอบไว้รอเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ชมก่อนเมื่อสาธิตเสร็จแล้วนะครับเราจะมาสรุปบทเรียนอีกครั้งนึงนะครับไปชมการสาธิตได้เลยครับอุปกรณ์สำหรับการทำภาพพิมพ์ในวันนี้นะครับเราจะใช้แผ่นโฟมนะครับเป็นแผ่นกล่องข้าวก็ได้นะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับเป็นโฟมพลาสติกหรือถ้านักเรียนปลายทางไม่มีสามารถใช้แผ่นฟองน้ำก็ได้นะครับที่สามารถแกะเป็นลวดลายได้นะครับเราจะใช้เทคนิคลอกเรียนแบบการทำภาพพิมพ์แกะไม้นะครับแผ่นโฟมนะครับกระดาษหรือว่าแผ่นรองรับนะครับเราจะใช้กระดาษที่มีความหนาหน่อยนะครับหากไม่มีใช้สมุดวาดเขียนหรือว่ากระดาษ A4 ก็ได้นะครับส่วนสีที่ใช้ในวันนี้เราจะใช้สีโปสเตอร์นะครับผสมไปแล้วเรียบร้อยแต่สีโปสเตอร์นะครับเราจะผสมน้ำในปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับอย่าใส่น้ำเยอะเพราะว่ามันจะระบายไม่ติดแผ่นโฟมของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเราจะใช้ไม้หรือว่าอุปกรณ์สำหรับขูดขีดลวดลายนะครับวันนี้ครูอาจะใช้เป็นไม้เสนียดนะครับเป็นเครื่องมือปั้นอย่างหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับขูดขีดลวดลายนะครับวิธีการทำนะครับเราจะใช้แผ่นโฟมขึ้นมาก่อนนะครับใช้แผ่นที่เป็นด้านเรียบนะครับแผ่นโฟมที่ครูอาเตรียมมามี2ด้านนะครับด้านที่เป็นครุขระกับด้านเรียบครูอาจะใช้แผ่นที่เป็นด้านเรียบนะครับหัวข้อวันนี้ก็คือวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองนะครับครูอาตอนนี้อยู่ที่หัวหินนะครับครูอาจะใช้วัฒนธรรมหรือว่าเป็นของขึ้นชื่อหัวหินนะครับก็คือทะเลนะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดเป็นหัวข้อที่ใกล้เคียงนี้ก็ได้นะครับคุณครูปลายทางสามารถดัดแปลงหัวข้อได้นะครับขั้นตอนการวาดภาพนะครับในการเริ่มต้นครูว่าจะใช้ดินสอนะครับในการร่างภาพก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดลงไปแรงนะครับเดี๋ยวโฟมของเราจะขาดได้เราจะเริ่มร่างภาพเป็นเส้นขอบฟ้าก่อนนะครับใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของการจัดระยะหรือว่าเรื่องของการวัดสัดส่วนของกระดาษนะครับวาดภาพเส้นขอบฟ้านะครับแบ่งท้องฟ้ากับผืนน้ำนะครับจากนั้นครูอาร์ตจะร่างภูเขานะครับไปก่อนนะครับแล้วก็ที่ทะเลหัวหินจะมีต้นมะพร้าวนะครับครูอาร์ตก็จะวาดต้นมะพร้าวขึ้นมานะครับร่างคร่าวๆก่อนนะครับเป็นใบไม้เป็นใบมะพร้าวครับอาจจะวาด2ต้นนะครับเราค่อยมาเติมหยักทีหลังนะครับเด็กๆสามารถดัดแปลงเป็นภาพอื่นๆก็ได้นะครับของขึ้นชื่อหัวหินมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวสับปะรดนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าภาพพิมพ์แกะโฟมหรือว่าแกะไม้ของเรานะครับเวลาพิมพ์ลงไปแล้วมันจะกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวาดให้คำนึงว่ามันจะต้องกลับด้านกันนะครับเวลาพิมพ์ออกมามันจะสลับด้านจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับต้นมะพร้าวแล้วก็ที่ทะเลหัวหินนะครับจะมีโขดหินเยอะมากเราก็จะวาดก้อนหินลงไปนะครับมีโขดหินนะครับ

ตัวอย่างคร่าวๆนะครับมีพุ่มไม้นะครับแล้วก็คลื่นน้ำอันนี้สาธิตการร่างภาพแบบง่ายๆนะครับจากนั้นเราจะมาแกะกันนะครับด้วยวิธีการขูดลงไปนะครับทั้งนี้เด็กๆต้องระมัดระวังในการขูดหรือว่าเจาะลงไปให้เป็นร่องนะครับเราจะไม่ให้ร่องทะลุลงไปนะครับแต่จะให้ร่องมีความลึกเพื่อที่จะไม่ให้สีลงไปในร่องนะครับเราจะใช้วัสดุแหลมคมแหลมไม่ต้องคมก็ได้นะครับแหลมแล้วก็อาจจะเป็นดินสอหรือด้ามของผู้การก็ได้นะครับด้ามผู้การด้ามดินสอหรือจะเป็นปลายปากกาที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะครับหรือจะใช้ไม้แบบกูอาร์ตก็ได้นะครับเป็นไม้ที่เป็นเครื่องมือปั้นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูทีละอุปกรณ์นะครับลองใช้จากดินสอก่อนนะครับแล้วก็จะกดลงไปนะครับให้ทะลุขออภัยครับไม่ต้องทะลุนะครับให้เป็นร่องลึกลงไปนะครับเมื่อสัมผัสดูแล้วนะครับมันจะเป็นร่องลงไปนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ปลายของดินสอนะครับแต่ถ้าเรียนคิดว่ามันยังไม่เป็นร่องลงไปเราอาจจะใช้ไม้เสนียดนะครับเป็นเครื่องมือปั้นผมว่าจะทดลองวาดลงไปนะครับสาเหตุที่เราทำเป็นร่องเพราะว่าเวลาพิมพ์ลงไปนะครับส่วนที่เป็นร่องมันจะเป็นรูปภาพนะครับแล้วส่วนที่ไม่เป็นร่องมันก็จะติดสีนะครับเจาะลงไปเลยครับให้เป็นร่องลงไปเด็กๆสามารถช่วยกันทำก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการแกะนะครับวันนี้ครูอาร์ตมีตัวอย่างที่แกะเสร็จแล้วมาให้นักเรียนชมนะครับแต่ครูอาร์ตทดลองระบายสีลงไปแล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างของการแกะลงไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นร่องลงไปแบบนี้นะครับให้นักเรียนสัมผัสดูก็ได้นะครับว่าเป็นร่องลึกลงไปหรือยังนะครับหลังจากที่เราได้แกะลงไปแล้วนะครับเราจะมาระบายสีกันนะครับขั้นตอนการระบายสีนะครับมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกคือเราจะระบายตามความเป็นจริงนะครับเช่นท้องฟ้าอาจจะเป็นสีฟ้าภูเขาสีเขียวหรือว่าน้ำสีฟ้าก็ได้วิธีที่2ก็คือระบายแบบไล่สีทับไปเลยนะครับทับไปทั้งหมดเลยไม่ต้องเว้นตามรูปภาพก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสาธิตการระบายแบบไล่สีลงไปเลยนะครับเราจะใช้สีโปสเตอร์นะครับให้นักเรียนคนสีโปสเตอร์นะครับให้เข้มข้นให้เหลวเกินไปนะครับเทคนิคการระบายโฟมนะครับมันจะไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นเราจะระบายซ้ำนะครับระบายแบบเรียบๆนะครับพยายามอย่าให้สีเข้าไปในร่องนะครับระบายแบบเรียบๆเบาๆนะครับพยายามอย่าให้สีลงไปในร่องพอถ้านักเรียนระบายสีลงไปในร่องแล้วนะครับเวลาพิมพ์ออกมามันจะไม่เกิดเป็นเส้นที่เราเจาะในตอนแรกนะครับถ้านักเรียนจะไล่สีก็ให้ล้างผู้การให้สะอาดแล้วก็จุ่มสีที่2มาระบายต่อกันได้เลยครับจุ่มสีที่3ก็ให้ล้างผู้การให้สะอาดก่อนแล้วก็จุ่มสีที่3นะครับ

จากนั้นนะครับให้เรารีบพิมพ์ลงไปนะครับก่อนที่สีจะแห้งพอถ้าสีแห้งแล้วมันจะพิมพ์ไม่ติดนะครับวิธีการพิมพ์คือเราจะกลับด้านนะครับวางให้ตรงนะครับแล้วเราก็จะใช้ปลายนิ้วมือค่อยๆกดลงไปนะครับลูดออกไปให้ติดกับกระดาษนะครับนับในใจ1 2 3แล้วก็ค่อยๆเอาขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ลวดลายออกมานะครับเป็นภาพพิมพ์แกะโฟมนะครับเทคนิคการพิมพ์แบบแกะไม้นะครับนักเรียนศาสตร์สังเกตได้ว่าภาพมันจะกลับด้านกันนะครับที่เราวาดไว้ในตอนแรกกับสิ่งที่เราพิมพ์ออกมานะครับมันจะกลับด้านกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการระบายสีแบบไล่สีนะครับแต่ถ้านักเรียนจะระบายแบบตามความเป็นจริงก็ได้นะครับเช่นตัวอย่างภาพนะครับอันนี้คือระบายตามความเป็นจริงคือระบายสีท้องฟ้าสีภูเขาสีน้ำทะเลนะครับสีต้นไม้ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้นักเรียน

ปลายทางและนักเรียนต้นทางนะครับทำผลงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับคอยแนะนำแล้วก็คอยกำชับเรื่องการแกะโฟมด้วยนะครับพยายามอย่าให้โฟมขาดหรือว่าโฟมทะลุนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ

0: มดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางเช่นเดิมนะครับเก็บผลงานนักเรียนนะครับหรือว่าจะให้นักเรียนที่ทําไม่เสร็จไปทําต่อที่บ้านก็ได้นะครับถ้าใครทําผลงานเสร็จแล้วนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วก็ใครที่จะส่งมาให้ครูอาร์ตรับชมก็สามารถส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางออกมานําเสนอผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูนะครับอ่ะเพื่อนๆต้นทางครับขอตัวแทน1คนเชิญเลยลูกกลุ่มละ1คนลูกให้นักเรียนปลายทางรับชมร่วมกันครับมั่นใจในผลงานตนเองนะครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยทำต่อนะครับชูสูงสูงเอางี้ดีกว่าคิดชื่อผลงานในใจเดี๋ยวครูอาจจะให้บอกชื่อผลงานตั้งชื่อผลงานได้เลยนะครับอีกหนึ่งคนลูกกลุ่มไหนยังไม่ออกมาเอ่ยมาเลยลูกเป็นตัวแทนจริงๆยังมีหลายคนที่ผลงานสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวว่ามีโอกาสเดี๋ยวครูอาจจะให้เพื่อนๆปลายทางรับชมนะครับขอไม้หนึ่งตัวลูกขอไม้หนึ่งตัวอ๋อนี่ได้แล้วโอเคขอบคุณครับคนที่หนึ่งคิดชื่อผลงานนะตั้งชื่อผลงานหัวข้อของเราก็คือของดีหัวหินใช่ไหมครับหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองชื่อผลงานคือ
1: สายรุ้งสงกรานต์ค่ะ
0: สายรุ้งสงกรานต์เป็นประเพณีสงกรานต์นะครับสวยงามมากครับไล่สีด้วยนะครับคนต่อมาคนโปรดครับ
2: ทะเลงามตา
0: ทะเลงามตาของดีหัวหินมากครับตั้งชื่อได้ตั้งสรรค์ด้วยมีการ

0: การทำ2ชิ้นด้วยนะครับแกะพิมพ์แกะชิ้นเดียวแต่ว่าแม่พิมพ์ของเราสามารถนำไปพิมพ์ต่อได้หลายชิ้นนะครับอันนี้มี2ชิ้นนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยชิ้นที่2จะดีกว่าใช่ไหมลูกเพราะว่ามีการปรับปรุงแล้วนะครับอ่ะฟาเซียครับชื่อผลงาน
1: ทะเลแสนสวย
0: ทะเลแสนสวยลายสีสวยมากนะครับแดงส้มเขียวแดงเหลืองเขียวนัทธิดาครับ
2: ทะเลประจำทั้งจังหวัดค่ะ
0: ทะเลประจำจังหวัดอ้าวมะนาวหรือเปล่าลูกใช่ไหมหรือทะเลหัวหินสวยมากนะครับนักเรียนปลายทางดูผลงานความละเอียดของเพื่อนนะครับมีการแกะลวดลายได้สวยมากแล้วก็ระบายสีตรงตามช่องเลยนะครับอันนี้สวยมากครับแล้วคนสุดท้ายสวยไม่แพ้กันเลยครับชื่อผลงานลูก
3: ทะเลที่สวยที่สุดในโลก
0: ทะเลที่สวยที่สุดในโลกก็คือหัวหินใช่ไหมครับสวยมากปรบมือให้เพื่อนๆต้นทางนะครับสวยมากเดี๋ยวควานให้รางวัลตอนหมดคาบนะครับเชิญนั่งที่ลูกขอบใจมากนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับผลงานสวยงามเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยรบกวนคุณครูปลายทางนะครับหลังจากที่นักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนอกจากเราจะสนุกกับการทำกิจกรรมภาพพิมพ์ไปแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้กันนะครับเด็กๆครับเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนักเรียนมีความรู้เรื่องอะไรบ้างวันนี้ครับได้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยเบลเล่ตอบเลยลูกได้ความรู้เรื่องตอบได้เลยครับเดี๋ยวคุณครูอาร์ตจะขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับลองช่วยกันตอบว่าวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับเบลเล่ครับ
4: วัฒนธรรมครับ
0: วัฒนธรรมเก่งมากปรบมือให้เบลเล่ครับสุดยอดขออีกหนึ่งคนเชิญลูกได้ความรู้เรื่องอะไรครับเพื่อนๆปลายทางอย่าลืมตอบคำถามวันนี้ด้วยนะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับ
5: การแกะสลักค่ะ
0: การแกะสลักเรียกว่าการแกะโฟมนะครับเก่งมากครับเมื่อกี้คนโปรดยกมือใช่ไหมลูกอยากตอบไหมลูกได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเพื่อนๆปลายทางคอยฟังคำตอบของเพื่อนนะครับว่าคิดเหมือนเราหรือเปล่าครับ
6: การพิมพ์ภาพครับ
0: การพิมพ์ภาพเก่งมากครับตรงตามหัวข้อวันนี้เลยนะครับวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับภาพพิมพ์ใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านอกจากภาพพิมพ์นะครับยังรวมถึงงานศิลปะอีกประเภทต่างๆอีกนะครับทั้งจิตรกรรมภาพวาดนะครับงานปั้นก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลหรือว่าวัฒนธรรมจากต่างชาตินะครับโดยเฉพาะวันนี้ครูอาร์ตก็ได้รับอิทธิพลจากการแกะไม้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับนำมาให้นักเรียนลองใช้โฟมในการแกะนะครับก่อนจากไปวันนี้นะครับครูอาร์ตมีคติสอนใจจากศิลปินนะครับศิลปินวันนี้นะครับเป็นอาจารย์ศิลปิลาศีนะครับหรือว่าศาสตราจารย์ศิลปิลาศีมีดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยนะครับอาจารย์ให้ข้อคิดไว้ว่าชาวนาปลูกข้าวให้เรากินนะครับทำแผ่นดินให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตฉะไหนเล่าจึงจะไม่เนรมิตสิ่งซึ่งยกจิตใจให้สูงสมกับที่เราเกิดมาแล้วโดยไม่เปลืองเนื้อที่ของแผ่นดินโลกนะครับอันนี้อาจารย์ให้ข้อคิดว่าเราทุกคนนะครับเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็ควรจะสร้างสิ่งดีๆให้กับแผ่นดินหรือว่าของเรานะครับหัวข้อวันนี้ก็คือเราจะได้เห็นว่าบ้านเราหรือว่าท้องถิ่นของเรามีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีงานศิลปะอันล้ำค่านะครับบทเรียนในครั้งหน้านะครับเราจะเรียนเรื่องภาพวาดสื่ออารมณ์นะครับเป็นบทเรียนเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือใบงานที่2นะครับเรื่องอารมณ์วันนี้ของฉันนะครับรวมถึงอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดินสอแล้วก็สีไม้นะครับรบกวนครูปลายทางดาวน์โหลดใบงานไว้รอเลยนะครับและเราจะกลับมาสนุกกับบทเรียนในครั้งหน้านะครับวันนี้ควานก็มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ความสนุกจบไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: ทาอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยแบตหมดเปลี่ยนกดแดงโอเคเข้าละหืนสิทำไมแบตหมด
3: ช้าๆๆที่นี
2: ่ช้าๆทำไมอันนี้สนุกนะฉันเคยดูมันหลายตอนดูสี่ดูสี่อุ๊ยแบตหมดโอ้ยทำไงดี
3: ป
2: ัก
3: เต็ม
2: แ
3: ล้ว
2: ปักพ่วงเออจริงด้วยเดี๋ยวฉันไปเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอานี้มาเสียบได้และอุ๊ยเต็มร้อนอ่ะ
3: ร้อนเออนี่ก็ว่าอยู่แอร์บ้านฉันมันเสีย
2: ฉันก็ดีเอามาไปเอามาเจ้าบ้าน
3: เดี๋ยวไปเอา
2: เหมือนกันเนี่ยมีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปังในตู้ก็มีเอาขนมปังมาแปะหูหิวเอาไปมากินนะ
4: มันเลยจะได้กิน
5: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
2: อะไรคะ
5: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
2: ทำไมล่ะคะ
5: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยอีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ
2: แม
5: ่เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
5: ่
2: ะ
5: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
2: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
5: หิวกันใช่ไหมคะอ
2: ๋
5: อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
2: ค่ะ
5: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
5: อ
3: ้
5: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
2: ถ้าดันเบรกเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
5: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
2: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
5: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
2: ค
5: ่
2: ะแม่
5: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
2: ใช่
5: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
2: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
5: ไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูพันธภาเหมือนเดิมนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนเรียนเกี่ยวกับการคูณถูกต้องไหมคะซึ่งการคูณนั้นที่นักเรียนเรียนไปจะเป็นการคูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ไหนจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10มีอะไรบ้างเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: 40 50 60 70 80 90
0: ไม่มี100นะคะจะมีแค่10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90เราเรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10สำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนไหนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะ

สำหรับวันนี้นะคะก็ยังจะอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะแต่เป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 10,000 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไรจะเหมือนหรือแตกต่างกับชั่วโมงที่แล้วอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนหาผลคูณและแสดงวิธีทำโจทย์การคูณของคุณครูโดยโจทย์ในวันนี้จะเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ100 1,000 และ 10,000 ได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนจะกลับไปทำการบ้านหรือเปล่ากลับไปทำมาไหมคะกลับไปทำมาใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้สิ่งเหมือนเดิมเลยเราจะทำอะไรกันเอ่ยหนูน้อยคูณคล่องนะคะดังนั้นในวันนี้คุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติหนูน้อยคูณคล่องเหมือนเดิมเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยค่ะให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้ยังไม่ได้ทำก่อนรอก่อนนักเรียนต้นทางตอนนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวสำหรับนักเรียนต้นทางเหมือนเดิม

ยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาพร้อมยังคะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งในวันนี้ให้เวลาเพียง1นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: วางดินสอทุกคนเลยตอนนี้วางดินสอนับหนึ่งวางดินสอเพื่อนข้างๆตรวจสอบซิตอนนี้เพื่อนของเราทำได้ครบหรือไม่นะคะทำไม่ได้ครบไม่เป็นไรนะคะทำไม่ได้ครบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไหนใครทำทันบ้างเอ่ย10ข้อนี้สำหรับวันนี้ลดเวลาเห็นไหมบางคนอาจจะทันบางคนอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมาเฉลยพร้อมกันพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมหากใครถูกการถูกได้เลยหากใครผิดให้การผิดแล้วแก้ไขที่ถูกต้องไปได้เลยนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งไหนอ่านพร้อมกันสามคูณสามเท่ากับ9ข้อที่2 5คูณ7เท่ากับ35ขอให้นักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกันนะคะข้อที่3 8คูณ10เท่ากับ80ข้อที่4
1: 6คูณ5เท่ากับ30
0: 6คูณ5เท่ากับ30ข้อที่52คูณ4เท่ากับ8ข้อที่6 8คูณ2เท่ากับ16ข้อที่7
1: 9คูณ12เท่ากับ108
0: เก่งมากค่ะข้อที่8
1: 6คูณ8เท่ากับ48
0: 48หรือ42 6คูณ8เท่ากับ48นะคะข้อที่9 7คูณ6เท่ากับ42และข้อสุดท้ายข้อที่10 3คูณ4เท่ากับ12ตรวจสอบของตัวเองใครได้10ข้อใส่คะแนน10ข้อไว้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ได้10ข้อเดี๋ยวนำสมุดเซ็นไหมคุณครูไหนใครได้10ข้อบ้างเอ่ยวันนี้จะเห็นได้ว่าเวลาคุณครูให้น้อยลงดังนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยท่องสุขคูณให้คล่องขึ้นได้ไหมคะในวันพรุ่งนี้กิจกรรมของเราเหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนทำ10ข้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จับเวลาเพียง1นาทีดังนั้นฝากนักเรียนนะคะกลับไปท่องสุขคูณกันทุกๆคนด้วยตอนนี้เก็บหนูน้อยคุณคล่องได้เลยค่ะทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรื่องที่เราเรียนก่อนอื่นคุณครูแพลวอยากทบทวนก่อนเมื่อวานที่เราเรียนไปการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่การทบทวนเบื้องต้นก่อนอันดับแรกอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 201
0: คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 2010
0: หาอย่างไรคะจะเห็นได้ว่าจำนวนที่คูณตอนนี้ที่เป็นพหุคูณของ10นั่นคือ10ถูกต้องไหมคะถ้าเป็น10นักเรียนนำ1คูณก่อน1คูณจำนวนอะไรจำนวนนั้นนักเรียนก็บอกว่านำ201มาวางก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัว1ตัวเพราะจำนวนนี้เป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเติมศูนย์เพียง1ตัวตามที่เราได้เรียนไปนะคะคุณครูแพลวก็เหมือนกับที่นักเรียนบอกเลยนำ201มาใส่ก่อนแต่ยังไม่ใช่คำตอบนักเรียนต้องทำอย่างไรอีกเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวเมื่อเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะจะได้คำตอบของเราเป็น2010ขอจำนวนอีก1จำนวนก่อนในวันนี้อ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน

0: 50คูณ 2,413 อันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหูคูณของ10คะ
1: 50
0: 50ถูกต้องไหมคะ50เป็นพหูคูณของ10ถ้าเราแสดงวิ

0: ีกจำนวนหนึ่งก่อนแต่ใช่คำตอบของเรายังคะต้องทำอย่างไรอีกเมื่อ5คูณเสร็จแล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนทุกคนนำ5ไปคูณอะไรดีคะ
1: 3
0: อ้าว5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย15ใส่5ทด1คุณครูแพลวก็จะใส่5นะคะไว้ด้านหลังก่อนเพราะเราเริ่มคูณในหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่5นะคะและไปทด1ที่หลัก10เวลานักเรียนปฏิบัติให้นักเรียนทดให้คุณแพลวเห็นด้วยเพื่อตรวจสอบว่านักเรียนปฏิบัติจริงไม่ได้กดเครื่องคิดเลขได้ไหมคะกลับบ้านไปมีใครกดเครื่องคิดเลขหรือเปล่าไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในการคำนวณนะคะต่อมานำ5คูณอะไรคะนำ5คูณอะไรเอ่ยเมื่อคูณ3เสร็จแล้วต่อไป5คูณ1ในหลัก10 5คูณ1ได
1: ้
0: 5อ้าวทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะคะเป็นการฝึกท่องสุขคูณของตัวเอง5คูณ1ได้5สังเกตมีทดไหมคะมีทดอีก1จึงรวมเป็น6ดังนั้นคุณครูแพลวใส่6หน้าเลข5ของผลลัพธ์เราต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ4นะคะถ้าของใครปฏิบัติเองนักเรียนสามารถโยงเส้นได้เลยเพื่อเป็นการไม่สับสนนำ5คูณ4 5คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย5 4ได้20ใส่อย่างไรดี
1: ใส
0: ่0นะคะแล้วก็ทด2นะคะที่หลักพันต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ0 5คูณ0ได้เท่าไหร่เอ่ย0สังเกตต่อมีทดไม่เอ่ย
1: ม
0: ีทดอีก2จึงรวมเป็น2อ่ะคุณครูแพลวใส่2หน้าเลข0สุดท้ายนำ5คูณอะไรคะ5คูณ2ได้เป็น10ใส่อย่างไรดีใส่0ทด1มั้ยคะใส่10ได้เลยเพราะเราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นเราใส่10ได้เลยใส่10ได้เลยนะคะคราวนี้ถามต่อใช่คำตอบของเรายังมีใครใส่เครื่องหมายจุลภาคเลยไหมยังเพราะตอนนี้เราคูณจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10เราต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวนะคะคุณครูแพลวจึงเติม0ต่อท้ายหลังเลข5 1ตัวเมื่อนักเรียนใส่0ครบแล้วเราจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะอ่านจำนวนผลลัพธ์พร้อมกันสิคะในข้อนี้ข้อที่2ได้ผลคูณเป็นอะไรเอ่ย1,226,550สังเกตทุกๆข้อเลยจะมี0ต่อท้ายกี่ตัวคะ1ตัวเพราะว่าทุกๆข้อเป็นการคูณกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ10นักเรียนสังเกตคุณครูแพลวใช้0ที่สีแตกต่างกันเพื่อนักเรียนสังเกตได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาสรุปสักเล็กน้อยการคูณเมื่อวานเป็นการคูณจำนวนนับกับจำนวนที่เป็น10 20 10ไปเรื่อยๆจนถึง90วิธีการคือให้นักเรียนนำจำนวนนั้นนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนและสุดท้ายต้องเติมศูนย์กี่ตัวคะ1ตัวอันนี้เป็นเนื้อหาที่เราเรียนไปในเมื่อวานแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อยอดจากเดิมนะคะอันดับแรกคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาให้หน่อย153คูณ1ได้เท่าไหร่คะ อะไรคูณ1ได้จำนวนนั้นดังนั้น153คูณ1ก็ได้153อ่ะต่อมาคุณครูแพรเพิ่มขึ้นเป็น153คูณ10บ้าง
1: 1530
0: นักเรียนรู้แล้วคือการทำอย่างไรเองบวกไหมใครบวกไหมไม่เติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวทำไมถึงเติม0ต่อท้าย1ตัวคะเพราะว่าตอนนี้ที่เราคูณเป็นพหุคูณของ10ดังนั้นเราจึงเติม0ต่อท้าย1ตัวไม่ใช่0คูณอะไรก็ได้0นะคะนักเรียนไม่งั้นคำผลลัพธ์ของเราจะเป็น0ทันทีดังนั้นในข้อนี้ได้เป็น1050มาจากการที่นักเรียนนำ153มาใส่เติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวเมื่อเติม0ต่อท้ายเสร็จแล้วจึงใส่เครื่องหมายจุลภาคได้มั้ยคะ0สีแดงเป็น0ที่มาจาก10ที่เป็นพหุคูณของ10อ่ะขอเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นแค่10ขอเป็น153คูณ100คูณ100 100ใช่พหุคูณของ10มั้ยก่อนไม่ใช่แต่เป็นพหุคูณของอะไรแล้วของ100แล้วคิดว่าทำอย่างไรดี
1: เติม2ต
0: ัวนักเรียนเริ่มสังเกตแล้วเติม0กี่ตัว2ตัวดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวนำ153มาใส่ก่อนหลังจากนั้นเติม0ต่อท้ายกี่ตัวดี2ตัวคุณครูแพลวก็เติม0ต่อท้าย2ตัวเห็นไหมคุณครูแพลวใช้0ที่สีแตกต่างกันให้นักเรียนสังเกตได้0 2ตัวนี้มาจาก100ที่เป็นพหุคูณของ100อย่าลืมต้องใส่อะไรอีกนิดนึง เครื่องหมายจุลภาคนะคะดังนั้นคุณครูแพลวใส่เครื่องหมายจุลภาคได้

0: อบมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 15,000
0: จากเดิมเป็น10ใส่0 1ตัวต่อมาเป็น100เติม0กี่ตัวต่อท้าย2ตัวขอเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเป็น153คูณ 1,000 คูณ 1,000 คิดว่าได้อย่างไร
1: เติ มศ
0: ู
1: นย์ต่อต
0: ั
1: ว
0: นักเรียนก็สังเกตเป็น 1,000 นักเรียนก็เป็นเท่าคูณของ 1,000 เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดีคะ 1,000 นักเรียนไปสังเกตที่ 1,000 มีศูนย์กี่ตัวนับพร้อมกัน1
1: 2
0: 3มีศูนย์3ตัวเรานำ1ไปคูณกับ153ก่อนได้153หลังจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวนะ3ตัวดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวและสุดท้ายอย่าลืมใส่อะไรเอ่ยเครื่องหมายจุลภาคนะคะก็จะได้คำตอบของเราอ้าวไหนอ่านคำตอบของเราพร้อมกันได้เป็น
1: 153,000
0: สุดท้ายขออีก1จำนวนขออีก1ข้อได้เป็น153คูณ 10,000 ยากไม่ยาก 10,000
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: คิดว่าทำอย่างไรดี
1: เติมศ
0: ู
1: นย์
0: เติมศูนย์4ตัวเพราะนี่ไงนักเรียนได้เรียนรู้มาแล้วเพราะว่า 10,000 มีศูนย์กี่ตัว4ตัวดังนั้นเราจึงเติมศูนย์4ตัวอ่ะอันดับแรกเรานำ1คูณ153ก่อนได้อะไรนะ1คูณ153ได้อะไรนะได้153ใส่153ก่อนหลังจากนั้นเติมศูนย์กี่ตัว4ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคคุณครูแพลก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบตามตำแหน่งที่มีอ่ะคำตอบของเราได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 1,530,000
0: ดังนั้นวันนี้ถ้านักเรียนสังเกตตัวคูณของเราเป็น10เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวถ้าตัวคูณของ100เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวแต่ถ้าตัวคูณของเราเป็น 1,000 เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวถ้าตัวคูณของเราเป็น 10,000 เราจะเติมศูนย์ต่อท้าย4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวขอมาสรุปกันสักเล็กน้อยก่อนนะคะจากข้อที่1ที่เราทำเมื่อกี้เป็น10เราสามารถหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนับนั้นนะคะคูณกับ1ก่อนแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแต่ถ้าเป็น100นักเรียนก็สามารถนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว2ตัวถ้าเป็น 1,000 นะคะนักเรียนก็สามารถหาผลคูณได้โดยการนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว3ตัวอ่ะสุดท้ายถ้าเป็น 10,000 นักเรียนสามารถหาคำตอบได้โดยการนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1ก่อนแต่ต้องเติมศูนย์กี่ตัว4ตัวแปลว่านักเรียนสังเกตด้วยนะคะว่าตัวที่คูณเป็นพหุคูณของอะไรบ้างได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมาเริ่มการคุณครูแพรบอกว่าให้นักเรียนช่วยเขียนจำนวนเหล่านี้ในรูปของการคูณต่างๆก่อนเช่นข้อที่1 50 50ช่วยเขียนในรูปการคูณของ10ได้กี่แบบเมื่อวานจำได้ไหม2แบบแบบที่1คือ5คูณ10และอีกแบบหนึ่งคือ10คูณ5 2แบบนี้ได้คำตอบที่เท่ากันไหมคะจะได้คำตอบที่เท่ากันคือ5คูณ10หรือ10คูณ5ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเลือกการนำไปใช้อย่างไรได้ไหมคะเราเลือกการนำไปใช้เพื่อไปเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมเอ่ยขอเพิ่มขึ้นจาก50เป็น500บ้างดังนั้น500คุณครูแพรบอกว่าขอให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปการคูณกับ100ให้หน่อยเขียนในรูปการคูณกับ100ให้หน่อยได้เป็นอะไรคะ
1: 1,500
0: ต้องได้เป็นอะไรถ้าเป็น50คุณครูแพรเขียนเป็นในรูปการคูณกับ10ได้เป็น5คูณ10แต่ถ้าเป็น100ขอให้500นี้เขียนอยู่ในรูปการคูณกับ100จะได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 5
0: คูณ100หรืออีก1แบบคือ100คูณ5ดังนั้นเราก็ยังเขียนได้2แบบเหมือนกันได้เป็น5คูณ100หรือ100คูณ5นักเรียนก็ดูว่าเราจะเลือกนำไปใช้อย่างไรขอเปลี่ยนใหม่บ้างเป็น 5,000 5,000ขอให้เขียนอยู่ในรูปการคูณกับ 1,000 เราจะเขียนในรูปการคูณ 1,000 ได้เป็น
1: 5คูณ 1,000
0: หรือเก่งมากๆเลยค่ะจะได้นะคะ2แบบคือ5คูณกับ 1,000 หรือ1,000คูณกับ5ขึ้นอยู่กับการเลือกนำไปใช้ขออีก1ข้อได้มาเป็น 50,000 บ้าง 50,000 ขอให้

0: ขียนในรูปการคูณกับ 10,000 เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 คิดว่าได้เป็นอะไรบ้าง5
1: คูณ 10,000
0: หรือ
1: 10,000 ค
0: ู
1: ณ
0: 5เก่งมากๆเลยค่ะจะได้2แบบเป็น5คูณ 10,000 หรือ10,000 คูณ5การที่คุณแพรบอกให้นักเรียนลองมาเขียนแบบนี้ก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะเลือกนำไปใช้ให้ถูกต้องในการแสดงวิธีทำได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาหาผลคูณต่อไปนี้กันเดี๋ยวเริ่มแรกขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจตอบก่อนเดี๋ยวตอบครบ3ข้อแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไหมเอ่ยได้นะคะต้องช่วยกันตอบด้วยนะไหนมาดูข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จอันดับแรกคุณครูแพรบอกแสดงวิธีทำนักเรียนมาเขียนจำนวนก่อนจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณในข้อนี
1: ้
0: 200เราเรียก200ว่าพหุคูณของ100ดังนั้นอันดับแรกนักเรียนมาพิจารณาก่อนว่า200เนี่ยสามารถเขียนในรูปของการคูณกับ100ได้กี่แบบได้กี่แบบเอ่ย2แบบได้เป็นอะไรบ้างคะ
1: 2 คูณ 100
0: เราได้2แบบเป็น2คูณ100นะคะและ100คูณ2แต่คราวนี้เราจะเลือกแบบไหนไปใช้คุณครูแพรบอกว่าปกติแล้วการคูณจำได้ไหมเราจะนำเลขโดดไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายดังนั้นขอให้นักเรียนเลือกที่เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่ง338อยู่เป็นจำนวนที่1เราจะต้องเขียน338ก่อนหลังจากนั้น200เราค่อยเปลี่ยนแปลงมาตามที่เราเขียนนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะเลือก200คูณ100หรือ100คูณ2คะเลือกแบบไหนเอ่ย
1: 2 คูณ 100
0: เราจะเลือกแบบ2คูณ100มาดูกันทำไมถึงเราเลือก2คูณ100อันดับแรกนะคะเรานำ338มาเขียนก่อนหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าเราจะต้องเปลี่ยน200เนี่ยให้เป็นจำนวนที่คูณกับ100คุณครูแพรบอกแล้วว่าขอให้เลขโดดอยู่ใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้น2ต้องมาก่อนได้ไหมคะ2ต้องมาก่อนคุณครูแพรจึงเขียนเป็นในวงเล็บ2คูณ100นี่เป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราก็จับกลุ่มใหม่นำ338คูณกับอะไรก่อนคูณกับ2ก่อนถูกต้องไหมคะคุณครูแพรมาบรรทัดที่2นะคะจับกลุ่มใหม่คือการนำในวงเล็บ338คูณกับ2ก่อนแล้วเสร็จแล้วต้องเขียนอะไรต่อคูณ100ดังนั้นคุณครูแพรเขียนต่อเพิ่มคือคูณ100เรามาหาผลคูณพร้อมกันคือการนำ338คูณ2นักเรียนสามารถคูณในแนวนอนพร้อมกันได้เลยนะคะเริ่มแรกนำ2คูณอะไรคะนำ2คูณอะไรเอ่ย2คูณ8หรือ2คูณอะไรก่อน2คูณ8ก่อนเพราะเราเริ่มคูณในหลักหน่วยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนำ2คูณ8 2คูณ8ได้เป็น16เราจึงใส่6นะคะและไปทด1ข้างบนเลข3ที่อยู่ในหลัก10ต่อไปเรานำ2คูณอะไรคะ2คูณ3ได้เป็น6แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น7ดังนั้นนะคะคุณครูจึงใส่7ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ3ได้6คุณครูจึงใส่6เราได้ผลคูณในวงเล็บมาแล้วคือ676นะคะเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วใช่คำตอบของเรายัง
1: ยัง
0: คุณครูขอเขียนต่อก่อนคือคูณกับ100หลังจากนั้นอยากนำ676คูณ100ทำอย่างไรดีเติมศูนย์กี่ตัวคะ
1: 2
0: เติมศูนย์2ตัวคือการนำผลคูณที่ได้คือ676มาเขียนหลังจากนั้นเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวอย่าเพิ่งใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะนักเรียนต้องเขียนศูนย์ให้ครบก่อนแล้วค่อยเติมเมื่อเติมศูนย์ครบแล้วถึงค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นคำตอบของข้อที่1ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 67,600
0: ได้ไหมคะดังนั้นอันดับแรกข้อนี้เป็นพหุคูณของ100นักเรียนก็มาเขียนก่อนว่าอยู่ในรูปการคูณ100อย่างไรหลังจากนั้นแสดงวิธีทำเหมือนกับเมื่อวานที่เราได้เรียนไปเลยแต่ในวันนี้ถ้าเป็นพหุคูณของ100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวถ้าเป็น100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวนะคะคราวนี้มาต่อกันข้อที่2นะคะในข้อที่2ดังนั้น338คูณ200จะเท่ากับ67,600เราไปต่อกันในข้อที่2นักเรียนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: 827คูณ 8,000 เท่ากับจำนวนใดอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นเผ่าคูณข้อนี
1: ้ 8,000
0: 8,000 แต่ 8,000 เราเรียกว่าเผ่าคูณของ1ผ่านดังนั้นเริ่มแรกนะคะคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนก่อนนะคะแล้วพิจารณาตัวนั้นก่อนโดยการขีดเส้นใต้นักเรียนช่วยดูหน่อย 8,000 สามารถเขียนในรูปการคูณกับ 1,000 ได้เป็นอะไรบ้างเอ่ย8,000 เขียนในรูปการคูณกับ 1,000 ได้เป็นอะไรเอ่ย 8คูณ 1,000 และ8คูณ 1,000 และ 1,000 คูณ 8เมื่อนักเรียนทราบแบบนี้แล้วเรานำมาเขียนแสดงวิธีทำจำนวนอะไรมาก่อนเราเขียนจำนวนนั้นก่อนเราไปดูที่โจทย์827มาเป็นจำนวนที่1คุณครูแพลวเขียน827ก่อนนะคะต่อมา 8,000 นักเรียนจะเลือกเป็น8คูณ 1,000 หรือ 1,000 คูณ 8 ดีคะ8คูณ 1,000 เพื่อให้8ของเราใกล้กับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกมาเป็นในวงเล็บ8คูณ 1,000 หลังจากนั้นในบรรทัดถัดมาเราจับกลุ่มใหม่ได้ในวงเล็บเป็นอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันหน่อยเร็ว
1: 827ค
0: ู
1: ณ8
0: อีกหนึ่งบรรทัดเราจับกลุ่มใหม่เราจะนำ827คูณ8ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ1,000นำ827คูณ8เราเริ่มนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ7ท่องสุขุมแม่8ได้ไม่ได้เนี่ยท่องสุขุมแม่8ได้ไหมเอาไหนคิดเร็ว8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ8 7 8 7 56ใส่
1: 6
0: 8 7 56เราใส่6นะคะและไปทด5ที่หลัก10ต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ2 8คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย8 2 16แต่มีทดอีก5โอ้โหนับเพิ่มหน่อยเร็ว
1: 21
0: ใส่อย่างไรดี
1: ใส่1ทด
0: 2ใส่1และทด2ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะและไปทด2นะคะที่หลักร้อยบนเลข8นักเรียนปฏิบัติแบบนี้ได้เลยต่อไปนำ8คูณอะไรคะ
1: 8
0: คูณ8ให้เวลาคิดสักครู่นึง8คูณ8ได้เป็น88 64แต่สังเกตมีทดอีก264นับต่อเพิ่มอีก2ได้เท่าไหร่เอ่ย66ดังนั้นเราใส่66ได้เลยนะคะอันนี้เป็นผลคูณจากวงเล็บนักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ใช่คำตอบของเรายังยังเราจะต้องนำ 1,000 มาเขียนคูณก่อนนะคะคุณครูแพลวเขียนคูณด้วย 1,000 หลังจากนั้นการคูณด้วย 1,000 เรานำจำนวนผลคูณนั้นเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวดี3ตัวคุณครูแพลวจึงนำนะคะ 6,616 มาใส่ก่อนเสร็จแล้วเติมศูนย์กี่ตัวนะเมื่อกี้เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวข้อนี้2มั้ย
1: 3
0: ทำไมถึงเป็น3คะ
1: เพราะว
0: ่าเป็นเผ่าคูณของ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ต่อท้าย3ตัวแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นคำตอบของเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านพร้อมกัน
1: 6,616,000
0: ดังนั้น827คูณ 8,000 นะคะจะได้คำตอบเป็น6,616,000 นักเรียนสังเกตดีๆเวลาทำนักเรียนต้องเติมศูนย์ให้ครบได้ไหมคะขออีกหนึ่งข้อข้อนี้เป็น 1,000 เมื่อกี้ข้อที่1เป็น100ข้อที่1เป็นจำนวนที่เป็นเผ่าคูณของ100ข้อที่2เป็นเผ่าคูณของ1,000ขอข้อที่3บ้างไหนดูข้อที่3พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ30,000 คูณ 5,710 เท่ากับเท่าไรอันดับแรกจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหูคูณ
1: 30,000
0: เราเรียกพหูคูณนี้พหูคูณของอะไรนะของ 10,000 ได้ไหมคะ 30,000 เราเรียกว่าพหูคูณของ 10,000 นักเรียนช่วยคิดต่อหน่อยดังนั้นคุณครูแพลวนำโจทย์ลงมาเขียนพิจารณา 30,000 30,000 เขียนในรูปการคูณกับ 10,000 ได้กี่แบบ
1: 2
0: แบบไหนบอกพร้อมกันหน่อยได้อะไรบ้างคะ
1: 3คูณ 10,000
0: และ 10,000 คูณ3ดังนั้นเราจะเขียนได้2แบบเป็น3คูณ 10,000 และ 10,000 คูณ3แต่เราจะเลือกแบบไหนดีดังนั้นตอนนี้นักเรียนไปสังเกต 30,000 เป็นจำนวนแรกอีกจำนวนหนึ่งอยู่ทางด้านหลังดังนั้นเลข3เราควรอยู่ให้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังดี
1: อย
0: ู่ข้างหลังดังนั้นในวงเล็บนี้คุณครูแพลวจึงเลือกเป็นอะไรเอ่ย
1: 10,000 คูณ
0: 3ในวงเล็บแรกนะคะคุณครูแพลวจึงเลือกเป็น 10,000 คูณ3แล้วค่อยเติมอีกจำนวนหนึ่งของโจทย์เราไปคือคูณ

0: กับ 5,710 พอได้บรรทัดแรกเสร็จแล้วบรรทัดที่2เราจับกลุ่มใหม่เราจะนำ3คูณกับ 5,710 ก่อนแต่ 10,000 อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างไรดีจาก 10,000 อยู่ข้างหน้าเนี่ยการบ้านที่ทำไป 10,000 อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างไรดีเราก็เขียน 10,000 ไว้ก่อนเหมือนกับเมื่อวานที่นักเรียนเขียน10ไว้ก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวจึงเขียน 10,000 คูณไว้ก่อนหลังจากนั้นจับกลุ่มใหม่คือการในวงเล็บ3คูณกับ 5,710 ต่อมาเรานำ3คูณถูกต้องไหมคะแต่ 10,000 อยู่ข้างหน้าเราก็เขียน 10,000 ไว้ก่อนนะคะคุณครูแพลวจึงเขียน 10,000 ไว้ก่อนนำ3คูณกับ 5,710 เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะช่วยกันตอบเร็วทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยคะตอบข้อนี้เสร็จเดี๋ยวให้ปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราแล้วเริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะนำ3คูณ0ก่อน3คูณ0ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่0ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
1: 1
0: 3คูณ1ได้3คุณครูแพลวใส่3ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
1: 7
0: 3คูณ7 3 7เท่าไหร่นะ3 7 21ใส่อย่างไรดีเราใส่1นะคะแล้วก็ทด2นะคะบนเลข5ในหลักพันต่อไปนำ3คูณอะไรคะ3คูณ5 3คูณ5ได้เป็น15มีทดอีก2จึงรวมเป็น17ดังนั้นคุณครูแพลวใส่17เลยแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ยังไม่ใช่คำตอบของเราในข้อนี้คูณกับ 10,000 ต้องเติม0ต่อท้ายกี่ตัว4ตัวดังนั้นเรานำผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือ 17,130 มาเขียนก่อนหลังจากนั้นเติม0ต่อท้ายอีกกี่ตัวนะ4ตัวไม่รวมกับอันเดิมที่เรามีนะคะดังนั้นคุณครูแพลวเติม0ต่อท้ายอีก4ตัวที่สีแตกต่างกันให้เห็นเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคให้ครบดังนั้นข้อนี้ผลคูณที่ได้ไหนอ่านคำตอบพร้อมกันได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 171,000,000
0: จำนวนของเรามากขึ้นนักเรียนต้องอ่านหลักให้ถูกนะคะได้เป็น171,300,000ได้ไหมเอ่ยดังนั้นในวันนี้นักเรียนสังเกตดีๆว่าตัวที่เป็นตัวคูณเนี่ยเป็นเท่าคูณของอะไรของ100ของ 1,000 หรือของ 10,000 ได้ไหมคะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.27 ในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวขอเป็นข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ก่อนตอนนี้ทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.27 ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานนะคะ 1.27 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะทำข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ไปพร้อมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1พร้อมกันเลยไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อย2,425 คูณ 200เดี๋ยวในข้อที่1ให้นักตอบไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวให้เวลาจดได้ไหมคะดังนั้นข้อที่1ทุกคนต้องหันหน้ามาฟังคุณครูแพลวก่อนแล้วตอบไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้ปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่4ต่ออ่ะในข้อที่1เมื่ออ่านโจทย์แล้วจำนวนอะไรนะที่เป็นพหูคูณ200ทุกคนขีดเส้นใต้200พร้อมกันค่ะทุกคนขีดเส้นใต้200พร้อมกัน200เราเรียกว่าพหูคูณของอะไรนะ
1: ของ
0: 100ดังนั้น200เราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณของ100ได้กี่แบบ
1: 2
0: แบบไหนบอกพร้อมกันได้เป็นอะไรบ้าง
1: 2
0: หรือ100คูณ2นะคะดังนั้นตรงนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้แต่ให้นักเรียนทราบว่าได้เป็น2คูณ100และ100คูณ2บรรทัดแรก2,425มาก่อนเราเริ่มแรกเขียน2,425ก่อนหลังจากนั้นคูณ200นักเรียนเลือกเป็นอะไรดีไหนบอกหน่อยจะเลือกเป็น2คูณ100หรือ100คูณ2คะ เลือกเป็น2คูณ100เพื่อให้2ของเราอยู่ใกล้กับ2,425บรรทัดแรกเราได้มาแล้วนะคะดังนั้นได้เป็นในวงเล็บ2คูณ100บรรทัดแรกได้แล้วช่วยกันตอบก่อนถ้าใครเขียนทันแล้วตอบได้สามารถทำพร้อมกันได้หรือนักเรียนจะตอบคุณครูแพลวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมือเขียนไปพร้อมกันบรรทัดที่2เราเปลี่ยนวงเล็บใหม่ได้เป็นอะไรคะได้เป็นในวงเล็บ2,425 คูณ 2ดังนั้นเราได้มาก่อนว่าในวงเล็บ2,425 คูณ 2และสุดท้ายต้องเขียนอะไรต่ออีกในบรรทัดนี้คะ
1: คูณ
0: 100นะคะเขียนคูณ100ด้วยก่อน บรรทัดที่3หาผลคูณพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนตอบคุณครูแพลวพร้อมกันก่อนหาผลคูณโดยการนํา2คูณอะไรก่อนคะ2คูณ5ได้เป็น10เราใส่0และทด1ต่อไปนํา2คูณอะไรคะ2คูณ2ได้เป็น4ทดอีก1เป็น5ตอนนี้ให้ทุกคนตอบพร้อมกันนะคะต่อไปนํา2คูณอะไรคะ2คูณ4ได้เป็น8เราใส่8และสุดท้ายนํา2คูณ2 2คูณ2ได้เป็น4เราใส่4นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณในวงเล็บคือ 4,850 แต่ยังไม่จบต้องเขียนอะไรต่อคะเขียนอะไรต่อด้วยคูณกับ100เพราะเรายังไม่ได้คูณนะคะอ่ะคราวนี้จะสังเกตว่าบรรทัดของนักเรียนอาจจะไม่พอนักเรียนสามารถเขียนต่อลงมาเท่ากับอีก1บรรทัดได้เลยนะคะอ่ะอีก1บรรทัดเรานำผลคูณที่ได้เมื่อกี้ไหนผลคูณที่ได้เมื่อกี้คือจำนวนอะไรนะอ่านพร้อมกัน4,850มาเขียนก่อนแล้วทำอย่างไรดีคูณกับ100คูณกับ100ทำอย่างไรดีนะคูณกับ100เติม0ต่อท้าย2ตัวนะคะคุณครูแพลวเติม0ที่สีแตกต่างกันให้นักเรียนเห็นชัดเจนว่าเราไม่นับ0ตัวเดิมของเรานะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายจุลภาคเอาอ่านคำตอบข้อที่1พร้อมกันได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 485,000
0: นะคะดังนั้นในข้อที่1เราทำพร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะได้จดลงไปในแบบฝึกหัดของเราแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลจะให้นักเรียนปฏิบัติข้อที่2กับข้อที่4ต่อในชั่วโมงได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะเราทำข้อที่2กับข้อที่4ต่อในชั่วโมงสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางก็ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะในข้อที่2กับข้อที่4ค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะจากที่ครูแพรเดินดูส่วนใหญ่นักเรียนนะคะเสร็จข้อที่2กันแล้วยังเหลือข้อที่4ใช่ไม่ใช่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2ก่อนได้ไหมได้ไม่ได้คะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาช่วยกันเฉลยข้อที่2ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่4คุณครูจะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านต่อกับการบ้านที่จะฝากนักเรียนนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทุกคนวางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งแล้วก็นั่งตัวตรงอ่ะเตรียมพร้อมกันในข้อที่2ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเก้าคูณร้อยจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นเท่าคูณของ100ข้อนี้400อันดับแรก400เขียนได้กี่แบบ2แบบไหนตอบพร้อมกันเขียนได้เป็นอะไรบ้าง4คูณ100หรือ100คูณ4เก่งมากๆเลยค่ะไหนมันทันแรกนักเรียนเขียนมาได้ว่าอย่างไรคูณอะไรในวงเล็บ
1: คูณ
0: 4คูณ1อันดับแรกนะคะนักเรียนพิจารณาแล้วเมื่อกี้พร้อมกันได้2แบบนักเรียนบอกว่านักเรียนนํา 21,329 มาเขียนก่อนคูณในวงเล็บนักเรียนเลือกเป็นอะไรนะอีก1รอบ
1: 4ค
0: ูณเราเลือกเป็น4คูณ100เพื่อให้4ของเราใกล้กับ21,329ดังนั้นคุณครูแพลวก็เลือกมาเป็น4คูณกับ100แต่ในบรรทัดที่2เราแค่จับกลุ่มใหม่เรานำอะไรมาคูณกันก่อนคะ 21,329 คูณ4ก่อนดังนั้นเรามานำวงเล็บมาใส่ใหม่คือการจัดกลุ่มใหม่แล้วอย่าลืมตบท้ายด้วยการคูณกับ100ไหนหาผลคูณมาแล้วตอบพร้อมกันหน่อยผลคูณที่ได้ได้เป็นอะไรผลคูณในวงเล็บก่อนนะลูกไม่เอาผลคูณของคำตอบนะเอาใหม่อ่านใหม่อีก1รอบเราหาผลคูณในวงเล็บนะคะได้เป็นเท่าไหร่นะ 8,000 หรอ8อะไรเราได้มานะคะเป็น 85,316 ต้องเขียนอะไรต่อไหนบอกหน่อยคูณ100อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบของเรานะคะเป็นการหาผลคูณในวงเล็บหลังจากนั้นเรานำผลคูณที่ได้มาทำอย่างไรดีนำผลคูณที่ได้มาทำอย่างไรดีคูณกับ100ต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวดังนั้นเราจึงได้คำตอบใหม่นะคะมาอ่านคำตอบของเราพร้อมกันในข้อที่2เราได้เป็น 8,531,600 ถูกต้องไหมไหนใครถูกต้องยกมือให้ดูหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเอามือลงได้เลยหากใครผิดบรรทัดไหนนักเรียนกลับไปทบทวนของตนเองได้ไหมคะได้ไหมดังนั้นข้อที่4เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำตอบเป็นการบ้านทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านจะเห็นได้ว่าวันนี้การคูณถ้าเป็นการคูณกับเท่าคูณของ100นักเรียนต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวนะ100ถ้าเป็น100เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว2ตัวถ้าเป็น 1,000 ล่ะคะ3ตัวถ้าเป็น 10,000 ล่ะคะ4ตัวดังนั้นนะคะจากการเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรเอ่ยวางดินสอก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนกลับไปทำข้อที่4เป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับ100 200 300ไปเรื่อยๆหรือ900นะคะให้นักเรียนนำจำนวนนับนั้นคูณกับ1 2 3หรือ9ตามลำดับก่อนหลังจากนั้นนักเรียนต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัววันนี้ถ้าเป็น100 2ตัวเราทำหลักการเดิมเลยแล้วถ้าเป็น 1,000 ล่ะคะถ้าเป็น 1,000 ถ้าเป็น 1,000 2,000 3,000 หรือ 9,000 บ้างนักเรียนต้องนำอะไรคูณกันก่อนนำ1 2 3หรือ9คูณกันก่อนแล้วสุดท้ายต้องเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวถ้าเป็น 1,000 เท่าคูณของ 1,000 1,000 ถ้าเป็นเท่าคูณของ 1,000 เติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัว3ตัวนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเท่าคูณของ 10,000 นักเรียนถึงเติมศูนย์ต่อท้ายกี่ตัวคะ4ตัวดังนั้นเดี๋ยวฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านต่อได้ไหมได้ในแบบฝึกหัดของเราคือแบบฝึกหัด 1.27 ยังเหลือในข้ออื่นนะคะเดี๋ยวจะเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะ สำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกใบงานที่ 1.27 ที่เหลือให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ช่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับใบงานนี้เรายังเหลือในข้อที่อะไรบ้างคะข้ออะไรบ้างเอ่ยข้อที่3ข้ออะไรอีกบ้างข้อที่5ข้ออะไรอีกคะข้อที่6ดังนั้นนะคะในข้อที่3จนถึงข้อที่6ฝากกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะกลับไปแสดงคำตอบเป็นการบ้านในวันนี้ทำเพียงแค่ข้อ1ใหญ่อย่างเดียวข้อ2ใหญ่ด้านล่างไม่ต้องทำดีไหมดีไม่ดีถ้าดีนะคะนักเรียนทุกคนต้องกลับไปทำการบ้านของตนเองให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนมาอ่านบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันสำหรับครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ

เราจะเรียนยากขึ้นแล้วดังนั้นในชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปท่องสุคูณของตนเองด้วยนะคะเพราะถ้านักเรียนท่องสุคูณพลาดคำตอบของเราการคูณของเราก็จะพลาดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากเตรียมแบบฝึกหัด 1.28 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะสำหรับนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกท่องสุคูณและอย่าลืมมาท่องสุคูณกับคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะนักเรียนหาเวลาว่างมาท่องสุขุนกับคุณครูแพลวได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถไปฝึกท่องสุขุนกับคุณครูปลายทางได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่สุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักทีหนึ่งลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็เอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะเป็นลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นคู่ที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกทูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักและสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นครั้งที่3วันนี้นะคะคุณครูมีวิดิทัศน์มาให้เด็กได้สังเกตด้วยนะในการสังเกตวิดิทัศน์ครั้งนี้นะคะขอให้เด็กดูให้ดีเลยว่าในวิดิทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะคะแล้วสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์นั้นคืออะไรนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวลองสังเกตดูว่าสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่แล้วก็เขาคืออะไรนะคะทุกคนพร้อมไหมคะ
3: พร้อมอ
2: ุ๊ยไม่ได้ยินเสียงเลยทุกคนพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: เยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดิทัศน์กันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะสำหรับวิดีทัศน์ที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นวิดีทัศน์เรื่องสารคดีสั้นนะคะเรื่องการเจริญเติบโตของเห็ดนะคะผลิตโดยสาขาชีววิทยานะคะโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะซึ่งเผยแพร่นะคะในวันที่30พฤษภาคม2561นะคะก็ขอขอบคุณที่สร้างสรรค์วิดีทัศน์ดีๆให้เด็กได้เรียนรู้ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณครูให้เด็กสังเกตเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคะ
1: สิ่งมีชีว
0: ิ
1: ต
0: ทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตล่ะเห็นเขามีการเจริญเติบโตเรารู้ได้อย่างไรคะว่าเขามีการเจริญเติบโตตอนเริ่มต้นเขาขนาดเป็นยังไงคะจากขนาดเล็กแล้วเป็นขนาดยังไงคะ
1: ใหญ
0: ่ขึ้นนั่นคือเขามีการเจริญเติบโตแล้วในวิดิทัศน์คืออะไรคะลูกใช่แล้วนะคะในวิดิทัศน์นี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเรารู้จากการเห็นเขามีการเจริญเติบโตแล้วในวิดิทัศน์นั้นก็คือเห็ดนั่นเองนะคะนอกจากเห็นแล้วว่าเขามีการเจริญเติบโตแล้วเห็นอะไรอีกบ้างคะเห็ดที่อยู่ในวิดิทัศน์เขาเคลื่อนที่ไปมาได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะเขาอยู่กับที่นะคะทีนี้เขาเกิดขึ้นมาโดยเขาเกิดมาจากตรงไหนคะเด็กๆ เขางอกออกมาจากตรงไหนที่ดูในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่อะไรปากถุงซึ่งภายในถุงก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นซากสิ่งมีชีวิตที่คนที่เขาปลูกเนี่ยเขาจัดใส่ไว้ในถุงนั่นเองนะคะทีนี้ภาพนี้บ้างให้ดูสิ่งที่อยู่บนผลไม
1: ้
0: อะไรคะผลไม้แต่ละชนิดอย่างแรกเลมอนอย่างที่สองสตรอเบอรี่อย่างที่สามชมพู่บนผลไม้สามชนิดนี้มีอะไรอยู่คะก็คือรานั่นเองนะคะนอกจากราบนผลไม้เด็กๆเคยเห็นราที่อยู่บนที่ไหนอีกบ้าง
1: ขนมป
0: ัง ขนมปังถ้าเราซื้อขนมปังมาแล้วพบว่ามีราขึ้นจะทำยังไงต่อคะเด็กๆกินต่อได้เลยไหมต้องทำยังไงคะ
1: ท
0: ิ้งแค่ส่วนที่ราขึ้นได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าสมมติว่าอาหารว่าจะเป็นขนมปังหรือผลไม้นะคะถ้ามีราขึ้นเราจะต้องทิ้งเลยเพราะว่าอะไรถ้ามีราขึ้นนั่นหมายความว่าเขาได้กระจายตัวไปทั่วทั้งอาหารชิ้นนั้นแล้วต่อให้เราตัดหรือว่าแบ่งส่วนที่ขึ้นราทิ้งไปส่วนอื่นที่เราเห็นว่ารายังไม่ขึ้นความจริงคือเขากระจายตัวทั่วหมดเลยถ้าเรากินเข้าไปเป็นยังไงคะก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยหรือท้องเสียได้นั่นเองนะคะเด็กๆคะจากภาพที่เราสังเกตถ้าเราจะจำแนกเห็ดแล้วก็ราเนี่ยเข้ากลุ่มโดยใช้เกณฑ์ที่เรากำหนดในชั่วโมงที่ผ่านมาคือเกณฑ์อะไรคะเราใช้เกณฑ์อะไรในคาบที่ผ่านมาการอะไรคะการเคลื่อนที่แล้วก็อีกเกณฑ์นึงใช่เหรอเกณฑ์อะไรคะการเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารถ้าใช้เกณฑ์นี้หนูคิดว่าจะจำแนกเห็ดกับราได้หรือไม่เพราะเห็ดใดถ้าจะจัดเข้ากลุ่มโดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่คิดว่าจัดได้ไหมคะไหนใครคิดว่าจัดไม่ได้ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าจัดได้หรือไม่เอามือลงไหนใครคิดว่าจัดได้ทีนี้ถ้าใช้เกณฑ์การสร้างอาหารล่ะคะคิดว่าจะจัดเห็ดและราเข้ากลุ่มได้ไหมคะไหนใครคิดว่าได้ยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะไหนใครคิดว่าใช้เกณฑ์การสร้างหันก็จัดเข้ากลุ่มไม่ได้ยกมือส่วนใหญ่คิดเหมือนกันเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะที่เด็กคิดว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรถึงคิดว่าไม่ได้คะลูกเพราะว่าอะไรคะตอนนี้เรารู้ข้อมูลของเห็ดและราแค่บางส่วนนะคะเราจะต้องทำความรู้จักเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอก่อนแล้วค่อยจัดเขาเข้ากลุ่มนั่นเองนะคะเด็กๆคะกิจกรรมวันนี้มีจุดประสงค์2ข้อด้วยกันข้อแรกนี้เราจะต้องอธิบายผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เราจะใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่ร่วมกันนะคะทีนี้ข้อที่2เนี่ย ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นเขาแสดงความคิดเห็นโดยที่มีหลักฐานประกอบเนี่ยเราจะต้องยอมรับฟังเขาให้โอกาสเขาได้แสดงความคิดเห็น2ข้อนี้ทําได้ไหมทําได้มั้ยคะเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้มาดูที่วิธีทําวันนี้นะคะจะอยู่ที่ข้อที่5เด็กๆคะเดี๋ยวให้ทุกคนนะคะเด็กๆปลายทางด้วยเด็กต้นทางด้วยอ่านวิธีทําข้อ5ให้พร้อมเพรียงกันพร้อมไหมคะพร้อมนะ1 2 3เริ่ม

0: ถามเราต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไรคะ
1: เห็ด
0: ราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห็ดและรานะคะหลังจากอ่านเสร็จเราต้องทำอะไรคะวิเคราะห์ว่าสิ่งมีชีวิต2 อย่างนี้นะคะเห็ดกับรานี้ควรจะอยู่ในกลุ่มใดนั่นเองนะคะซึ่งเราจะต้องใช้เกณฑ์ในข้อ4เกณฑ์ในข้อ4คือเกณฑ์อะไรคะในข้อ4คือชั่วโมงที่ผ่านมาเราใช้เกณฑ์อะไรการอะไรคะ
2: การ
0: เคลื่อนที่กับการสร้างอาหารนะคะทีนี้พอเราแบ่งเสร็จเราจะต้องมีเหตุผลและหลักฐานประกอบด้วยนะว่าทำไมถึงจัดเหตุไว้กลุ่มนี้เหตุผลคืออะไรเวลาที่หนูจัดเสร็จหนูจะต้องบอกเหตุผลได้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะข้อนี้ใครงงปรบมือหนึ่งครั้งงงว่าไม่ได้งงใครเข้าใจปรบมือหนึ่งครั้งเยี่ยมมากค่ะทีนี้มาดูต่อข้อที่6นะคะข้อที่6อ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะให้ทำอะไรในข้อ6พร้อมไหมคะพร้อมนะคะข้อที่6 1 2 3เริ่ม

0: ข้อนี้ต้องอภิปรายกันนะคะแล้วก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรคะเกณฑ์ที่ใช้ว่าถ้าเราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตเราจะใช้เกณฑ์ไหนนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายให้บันทึกผลด้วยนะคะทีนี้เรารู้วิธีทำแล้วเด็กๆขาใบความรู้ของเรานะคะทุกคนเปิดดูซิเจอไหมหน้าที่38เจอหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูเลยใบความรู้ของเราอยู่ที่หน้า38เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการอ่านใบความรู้หน้า38นะคะบริเวณของด้านบนนะลูกนะในช่วงที่อ่านใบความรู้นี้ขอให้เด็กๆจับประเด็นให้ได้4ประเด็นนะคะคือเห็ดอย่างที่1 นะคะเห็ดเขามีลักษณะอย่างไรอย่างที่2เห็ดเขามีโทษและประโยชน์อย่างไรอย่างที่3คือราเขามีลักษณะอย่างไรและอย่างที่4คือรามีโทษและประโยชน์อย่างไรนะคะให้อ่านจับประเด็นแล้วเดี๋ยวจะมีการตอบคำถามแบบแจกสติกเกอร์ด้วยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านจับประเด็นให้ได้แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมตอบคำถามกันพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วทุกคนเริ่มอ่านได้เลยค่ะ

0: ไหนใครอ่านจบแล้วยกมือเยี่ยมมากเลยส่วนใหญ่อ่านจบแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนวางมือสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งถ้าไม่มีคำว่าปรบต้องปรบแบบไม่มีเสียงนะคะเด็กๆคะจากที่เราได้อ่านไปสักครู่นะคะคุณครูมีคำถามมาตรวจสอบการจับประเด็นของเด็กๆด้วยนะคะเรามาดูที่คำถามแรกกันเลยเตรียมตัวนะเดี๋ยวคุณครูถามเสร็จเด็กๆอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ก่อนแล้วค่อยตอบนะคะคำถามแรกถามว่าเห็ดและปลามีลักษณะอย่างไรบ้างเตรียมตัวนะคะเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามนี้คือเลขที่19ค่ะยืนเลยค่ะมิมี่นะคะมิมี่ถือไมค์ตอบได้เลยเห็ดแล้วล่ะมีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะลูกบอกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่การเจริญเติบโตแล้วก็การกินอาหารค่ะเอาการเคลื่อนที่ก่อนเห็ดกับรามีการเคลื่อนที่เป็นยังไงเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้การเจริญเติบโตแล้วลูกเห็ดกับรามีการเจริญเติบโตไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีนะคะแล้วการกินอาหารแล้วลูกเขาสร้างอาหารเองหรือว่ากินสิ่งมีชีวิตอื่น
1: กิน
0: ที
1: ่
0: หน
1: ู
0: เจออ่านเจอมา
1: ชีวิตอื่นค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: กินสิ่งมีชีวิตอื่น
0: กินสิ่งมีชีวิตอื่นโดยเขากินผ่านการทำอย่างไรคะลูกเขากินโดยตรงเลยหรือว่าเขาย่อยก่อนที่เราอ่านมา
1: ย่อยก่อนค่ะ
0: เขาย่อยอะไรคะ
1: ย่อยอาหาร
0: ย่อยสร้างอะไรอ่านดีๆย่อยอะไรเขามีการกินโดยการย่อยอะไรคะ
1: ย่อยซากสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: เยี่ยมมากคนปรบมือให้มิมี่ด้วยค่ะมิมี่รับสติกเกอร์หนึ่งดวงนะคะมิมี่ติดเองนะคะนั่งลงติดได้เลยค่ะเด็กๆขาคำถามข้อนี้นะคะเราจะบอกเกี่ยวกับลักษณะของเห็ดและรานั่นเองนะคะคือเห็ดและราเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็สืบพันธุ์ได้ด้วยนะคะซึ่งเห็ดและราเนี่ยจะเคลื่อนที่ไม่ได้เขาอยู่กับที่นะเขาเปลี่ยนตำแหน่งไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแต่ว่าเขาไม่สามารถสร้างอาหารได้เองแล้วเขาได้รับสารอาหารจากวิธีการใดคะเด็กๆเมื่อกี้ที่มิมี่ตอบไม่ฟังใช่แล้วเขาจะย่อยซากสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นที่เราเห็นเมื่อสักครู่ผลไม้เคยเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนใช่ไหมคะทีนี้พอราไปขึ้นปุ๊บเขาก็จะย่อยผลไม้แล้วก็เอาสารอาหารนั้นไปใช้เห็ดเหมือนกันเห็ดที่เราเห็นในวิดิทัศน์เขาก็จะย่อยซากที่อยู่ในถุงซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในถุงแล้วก็เอาสารอาหารไปใช้หนูเคยเห็นเห็ดขึ้นที่ไหนบ้างขอนไม้ใช่ไหมขอนไม้คือต้นไม้ที่ตายไปแล้วเขาก็จะย่อยขอนไม้แล้วก็เอาสารอาหารไปใช้นั่นเองนี่คือลักษณะของเห็ดและรามาดูที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ถามว่าเห็ดมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรหาคำตอบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเห็ดและเห็ดมีประโยชน์และโทษอย่างไรหาคำตอบเลยค่ะเตรียมพร้อมนะคะเลขที่16ค่ะยืนเลยเลขที่16ถือไมค์ตอบได้เลยค่ะปนัดดาเห็ดมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรบ้างเอาประโยชน์ก่อนค่ะประโยชน์เขามีประโยชน์ยังไงคะเห็ดใช้ทำอะไรได้
1: ใช้ทำอาหารได้ค
0: ่ะใช้ทำอาหารได้แล้วโทษล่ะคะ
1: บางชนิดก็มีโทษที่แตกต่างกันบางชนิดมี
0: ถ้าเราไปเจอเห็ดที่เราไม่รู้จักในป่าแล้วเราไปกินถ้าสมมุติว่าเป็นเห็ดที่แบบว่ามีสีสันสดใสเลยมันอาจจะมีอะไรได้คะ
1: มีพิษค่ะ
0: นั่นแหละคือโทษของเห็ดคือเห็ดบางชนิดรับประทานได้ อันนั้นคือประโยชน์แต่เห็ดบางชนิดรับประทานแล้วอาจจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรืออันตรายต่อร่างกายได้นะคะอันนั้นคือโทษของเห็ดขอบคุณม่อนแจ่มมากค่ะทีนี้เตรียมตัวนะข้อต่อไปนะข้อนี้นะคะเราเฉลยไปแล้วนะบางชนิดรับประทานได้บางชนิดมีพิษข้อต่อไปรามีประโยชน์อย่างไรและมีโทษอย่างไรเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะเบลเล่เรื่องหนึ่งเลขที่ค่ะเลขที่อะไรดีเลขที่หนึ่งค่ะกล้ายืนเลยรามีประโยชน์และมีโทษอย่างไรคะก้าเพื่อนเพื่อนฟังนะคะเชิญค่ะก้า
1: บางชนิดทำอาหารได้ครับ
0: บางชนิดเอาไปทำอะไรเขาเอาไปทำอะไรรา
1: ซีอิ๊ว
0: แล้วทีนี้มีประโยชน์แล้วมีโทษไหมคะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: เกิดโรคอาหารเน่าเสียครับ
0: ทำให้อาหารเน่าเสียได้ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องนะบางชนิดนะคะเอาไปใช้ทำเครื่องปรุงอย่างเช่นซีอิ๊วเต้าเจี้ยวรวมถึงทำยาด้วยนะราบางชนิดเราจะสามารถนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคได้ด้วยนะคะส่วนโทษทำให้อาหารเป็นยังไงคะเด็กๆเน่าเสียก็เดินมารับสติกเกอร์เลยครับ1ดวงครับเด็กๆคะทีนี้มาดูต่อเรารู้จักลักษณะของเห็ดกับราไปแล้วทีนี้เราจะจัดเขาอยู่กลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆตามเกณฑ์ในชั่วโมงที่ผ่านมาได้หรือเปล่านะคะตอนนี้อย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวคุณครูจะให้ลองคุยกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะคะว่าเห็ดกับราควรจะจัดอยู่ในกลุ่มใดแล้วก็เน้นย้ำให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตด้วยส่วนหน้าที่ของเด็กๆทั้งเด็กปลายทางและเด็กต้นทางในช่วงนี้จะต้องทำอะไรพร้อมฟังยังพร้อมฟังแล้วเงียบนะคะหน้าที่ของเด็กๆคือเราจะต้องวิเคราะห์ว่าเห็ดและราจะจัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะเพราะเหตุใดถึงจัดไว้ในกลุ่มนั้นนะคะเราจะใช้เกณฑ์ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะชั่วโมงที่ผ่านมาเรากำหนดเกณฑ์อะไรไว้เราใช้เกณฑ์นั้นแล้วดูซิว่าเขาจัดเข้ากลุ่มนั้นๆได้ไหมนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งที่เราตัดสินใจจัดเขาเข้ากลุ่มเราต้องมีเหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงจัดเขาเข้ากลุ่มนั้นนะคะทีนี้ก็บันทึกผลในส่วนของการบันทึกผลให้บันทึกด้านล่างของหน้า38นะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกหน้าช่องว่าจัดกลุ่มได้หรือจัดกลุ่มไม่ได้แล้วก็เขียนเหตุผลมาแต่ก่อนที่หนูจะบันทึกตรงนี้ต้องคุยกันก่อนนะคุยกันในกลุ่มก่อนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มคุยกันได้เลยค่ะ

าทีค่ะทุกกลุ่มต้องเสร็จให้เวลาอีก1นาทีค่ะเร่งมืออีก1นาทีนะ

โอเคตอนนี้หมดเวลาปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเอาไหมถ้าไม่มีคำว่าปรบไม่ต้องปรบแบบมีเสียงปรบมือ1ครั้ง1ครั้งรอบสุดท้ายนะคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคะทีนี้คุณครูจะขอฟัง

0: นะคะตัวแทนนะคะตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนไว้คุณครูจะสุ่มบางกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ได้ผลว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเลือกตัวแทนมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องนะคะพร้อมแล้วขอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่5 1คนค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะไหนใครจะเป็นตัวแทนวันนี้มารีเชิญด้านหน้าถือหนังสือมาด้วยเอาตามความคิดเห็นของกลุ่มเราที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าคุยกันไว้ว่าอย่างไรสวัสดีค่ะแล้วก็แนะนำตัวด้วยชื่อเล่นก่อนเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ชื่อมารีค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดกลุ่มไม่ได้เนื่องจากเหตุกับราสร้างอาหารไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกี่กลุ่มคะ
1: 2กลุ่ม
0: คือกลุ่มอะไรบ้างคะ
1: เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได
0: ้เคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้ทีนี้ถ้าดูแค่การเคลื่อนที่เหตุกับราเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าเอาดูแค่การเคลื่อนที่เขาจะอยู่กลุ่มอะไรคะ
1: เคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ
0: กลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้นะถ้าดูแค่การเคลื่อนที่ทีนี้ที่หนูบอกว่าจัดกลุ่มไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เราดูกี่ลักษณะ
1: 2ค่ะ
0: ถ้าดู2ลักษณะนี้คือเขาจะไม่สามารถเข้ากลุ่มใดได้ใช่ไหมคะขอบคุณความเห็นของกลุ่ม5มากค่ะเดี๋ยวมารีรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะทีนี้ขอฟังอีกสัก1กลุ่มกลุ่มที่3ค่ะขอตัวแทน1คนค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะไหนใครจะเป็นตัวแทนวันนี้มิมี่ก็ได้ค่ะมิมี่เชิญด้านหน้าเลยค่ะเพื่อนๆฟังนะว่ากลุ่ม3คิดอย่างไรเชิญค่ะจัดกลุ่มได้หรือไม่ได้คะ
1: จัดกลุ่มไม่ได้ค่ะ
0: จัดกลุ่มไม่ได้เพราะเหตุใดถึงคิดว่าจัดไม่ได้คะลูก
1: เพราะราและเหตุเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ
0: ครั้งที่แล้วเราใช้เกณฑ์อะไรคะมิมี
1: ่การเคลื่อนที่ค่ะ
0: การเคลื่อนที่ใช่ไหมคะการเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้ทีนี้เห็ดกับราเคลื่อนที่ได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้นะคะดังนั้นสามารถจัดกลุ่มได้นะถ้าเราดูแค่การเคลื่อนที่อย่างเดียวคือเขาจะอยู่กลุ่มเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะขอบคุณมีมี่มากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบมีใครที่มีความคิดเห็นต่างจาก2กลุ่มนี้ไหมมีไหมคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลไปพร้อมๆกันเลยว่าสรุปแล้วเห็ดกับราจัดเข้ากลุ่มโดยใช้เกณฑ์เดิมได้หรือไม่ได้นะคะเด็กๆคะก่อนอื่นเห็ดกับราเด็กๆคิดว่าเห็ดกับราอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากล้วยแล้วก็ข้าวได้หรือไม่เพราะเหตุใดไหนใครคิดว่าเห็ดกับราอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากล้วยแล้วก็ข้าวได้ยกมือใครคิดว่าไม่ได้ยกมือเอามือลงขอฟังเหตุผลนิดนึงถึงคิดว่าอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากล้วยและข้าวไม่ได้ใครจะตอบเอ่ยเบลเล่เชิญครับทำไมถึงอยู่กลุ่มเดียวกับชะบากับข้าวกับกล้วยไม่ได้เชิญครับ
2: เห็ดไม่ได้อยู่ในกลุ่มพืชเพราะเห็ดสร้างอาหารเองไม่ได้ครับ
0: ขอบคุณเบลเล่มากเบลเล่บอกว่าเขาไม่อยู่ในกลุ่มนี้เพราะเขาสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะชะบากล้วยแล้วก็ข้าวเขามีลักษณะร่วมกันคือเขาสร้างอาหารเป็นยังไงคะชะบากล้วยแล้วก็ข้าวสร้างอาหารได้ไหม
3: ได
0: ้แต่เห็ดกับราสร้างอาหารได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้เขาก็เลยจัดอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้นั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆคะถ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืชเขาต้องมีลักษณะอย่างไรคะ
4: สร้างอาหารเองได้
0: สร้างอาหารเองได้การเคลื่อนที่ล่ะ
4: เคลื่อนที่ไม่ได้
0: เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะทีนี้มาดูถ้าเขาอยู่กลุ่มพืชไม่ได้เขาจะอยู่กลุ่มสัตว์ได้หรือเปล่าเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกับมนุษย์ปลาหางนกยูงไก่สิงโตช้างกิ้งก่าอุรังอุตังที่จัดเป็นสัตว์เขาจะอยู่กลุ่มนี้ได้ไหมคะทำไมไม่ได้ล่ะลูกใครจะตอบทำไมถึงไม่ได้เชิญค่ะ
1: เพราะว่าเห็ดและราเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าเป็นกลุ่มสัตว์เขาจะต้องเป็นยังไงคะ
1: เคลื่อนที่ได้ค่ะ
0: เคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าเห็ดกับราเขาเคลื่อนที่ไม่ไ

0: ก็เลยอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้นั่นเองขอบคุณมาลิมากค่ะอาจากที่มาลิกับเบนเล่ตอบมามาชู้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมคะ
1: เห
0: ็นด้วยนะถ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์เขาจะต้องสร้างอาหารได้หรือไม่ได้คะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะทีนี้อยู่กลุ่มพืชก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสัตว์ก็ไม่ได้เราจะจัดเห็ดกับราไว้กลุ่มไหนล่ะคะทีนี้อยู่กลุ่มพืชก็ไม่ได้อยู่กลุ่มสัตว์ก็ไม่ได้ลักษณะไม่เหมือนกลุ่มพืชลักษณะไม่เหมือนกลุ่มสัตว์เราจะเอาไว้กลุ่มไหนดีคะเอาไว้กลุ่มไหนดีเราจำกัดว่าจำเป็นต้องมีแค่2กลุ่มไหม
1: ไม
0: ่ดังนั้นเราจะทำยังไงดีคะใช่แล้วเราจะต้องแยกออกมาอีกกลุ่มนึงเลยนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะที่ไม่เหมือนทั้งพืชไม่เหมือนทั้งสัตว์ดังนั้นก็อยู่อีกกลุ่มนึงไปเลยค่ะไม่ต้องอยู่รวมกับพืชไม่อยู่รวมกับสัตว์นะคะทีนี้เด็กๆคะการที่เราจัดเห็ดแยกออกมาอีกกลุ่มนึงแบบเมื่อสักครู่นี้เราใช้ลักษณะอะไรเป็นเกณฑ์บ้างใช้กี่ลักษณะ
1: 2
0: ลักษณะลักษณะอะไรเป็นเกณฑ์บ้างคะการเคลื่อนที่และสร้างอาหารใช้2ลักษณะร่วมกันนะถึงจะจัดเห็ดแยกออกไปอีกกลุ่มนึงนะคะแต่ถ้าใช้การเคลื่อนที่อย่างเดียวเขาก็อาจจะเข้ากลุ่มได้หรือถ้าใช้การสร้างอาหารอย่างเดียวก็อาจจะเข้ากลุ่มได้เช่นกันนะคะทีนี้เด็กๆคะเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเราจะใช้ลักษณะ2ลักษณะคือการเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารนะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กได้บันทึกผลนะก่อนที่จะไปบันทึกผลอันนี้คือภาพสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราได้สังเกตแล้วก็จำแนกไปในคาบที่ผ่านมานะคะเราจำแนกได้กี่กลุ่มคะ
1: 2
0: กลุ่มนะครั้งที่แล้วกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่1นะปึ๊บส่วนอันนี้อีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มพืชส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มอะไรคะกลุ่มสัตว์อันนี้คือ2กลุ่มที่เราจำแนกครั้งที่แล้วแล้ววันนี้ที่เราจำแนกเพิ่มขึ้นมาอีก1กลุ่มเราจะให้เขากลุ่มอะไรเห็ดกับราจะให้ชื่อว่ากลุ่มอะไรคะเขาเป็นพืชไหมไม่ใช่เขาเป็นสัตว์ไหมคะดังนั้นเราจะให้ชื่อว่าเป็นกลุ่มอะไรคะไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นั่นเองนะคะคือเป็นพวกของเห็ดกับราทีนี้กลุ่มพืชมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสร้างอาหารได้และ
1: เคลื
0: ่
1: อนที
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้กลุ่มสัตว์
1: สร้างอาหารได้เคลื่อนที
0: ่
1: ได้
0: ส่วนกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: เคลื่อนที
0: ่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้สร้างอาหารก็ไม่ได้ด้วยนะคะอันนี้คือผลการจำแนกถ้าเราใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารทีนี้จะให้บันทึกผลการจำแนกนี้ลงไปในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูที่หน้า39ค่ะทุกคนเจอไหมคะเมื่อกี้นี้เราทราบแล้วว่าเราจำแนกได้อย่างไรนะคะเราบันทึกลงไปในหน้า39เลยอันดับแรกด้านบนสุดให้เขียนก่อนว่าเกณฑ์ที่ใช้วันนี้คือใช้เกณฑ์อะไรคะการเคลื่อนที่กับการ
1: สร้างอาหาร
0: ใช้2ลักษณะนะตรงเกณฑ์แล้วแบ่งได้กี่กลุ่มคะเมื่อสักครู่3กลุ่มเด็กๆ ก็เขียนกลุ่มที่1จะมีสิ่งมีชีวิตไหนบ้างแล้วก็ลักษณะให้บอกว่าเขาเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้สร้างอาหารได้หรือไม่ได้นะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำส่วนนี้นะคะข้อที่5ในหน้า39ถ้าพร้อมแล้วลงมือบันทึกผลได้เลยค่ะ

0: ใครเสร็จแล้วยกมือตอนนี้นะคะหมดเวลาเดี๋ยวเด็กๆวางมือนะคะคนที่ไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำต่อเป็นการบ้านมีใครยังไม่วางมือเอ่ยตอนนี้วางดินสอก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของการสรุปผลนะเด็กๆคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาเด็กๆเราจะสรุปได้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งมีชีวิตเราใช้เกณฑ์อะไรคะวันนี้ถ้าเราใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่กับการสร้างอาหารเราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้กี่กลุ่มคะ3กลุ่มกลุ่มที่1ลักษณะเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ได้กับสร้างอาหารไม่ได้พวกที่เคลื่อนที่ได้กับสร้างแต่สร้างอาหารได้อันนี้เรียกกลุ่มอะไร
1: กล
0: ุ่มสัตว์กลุ่มที่สองล่ะกลุ่มที่สองลักษณะเป็นยังไงคะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่สร้างอาหารได้อันนี้กลุ่มอะไร
1: กล
0: ุ่มพืชและอีกกลุ่มนึงค่ะลักษณะเป็นยังไงคะอันนี้เรียกว่ากลุ่มอะไรเยี่ยมมากเลยนะคะเราจะแบ่งสิ่งมีชีวิตได้3กลุ่มคือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะถ้าเราใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและก็การเคลื่อนที่ทีนี้เดี๋ยวจะให้ไปบันทึกต่อเป็นการบ้านนะในส่วนของหน้า39ทุกคนเปิดไปที่หน้า42ค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า42เลยวันนี้เราจะประเมินตนเอง2ข้อด้วยกันคือข้อที่3กับข้อที่4ข้อที่3เป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถ้าเพื่อนพูดมีเหตุผลและเรารับฟังทุกครั้งเลยใส่ระดับดีได้เลยแต่ถ้าเพื่อนพูดมีเหตุผลและเรารับฟังแค่บางครั้งบางครั้งก็ไม่ฟังเพื่อนใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าไม่ฟังเพื่อนเลยเพื่อนพูดยังไงก็ไม่ฟังใส่ระดับปรับปรุงนะคะประเมินตนเองเลยข้อที่3ต่อไปดูข้อที่4นะคะการพูดเจรจาโน้มน้าวด้วยข้อมูลและเหตุผลตอนที่เราอภิปรายกันในกลุ่มกับเพื่อนถ้าเด็กๆบอกเหตุผลให้เพื่อนฟังทุกครั้งเลยใส่ระดับดีนะคะบอกเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้ให้เหตุผลที่สอดคล้องเหตุผลที่ให้เนี่ยเป็นอย่างนึงนะคะข้อความที่พูดเป็นอีกอย่างนึงก็อยู่ระดับพอใช้แต่ถ้าหนูตอนคุยกันไม่ได้บอกเหตุผลเลยก็คืออยู่ที่ระดับปรับปรุงนั่นเองนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพิจารณาสิ่งที่ตนเองทำที่ผ่านมาแล้วก็ประเมินตนเองเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะอยู่ในเรื่องของเราจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรครั้งที่4นะคะมีสิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะอย่างที่1คือใบงานเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้า40นะคะแล้วก็เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลนะคะหรือบทความลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากสามารถหาเครื่องมือในการสืบค้นได้ในชั่วโมงต่อไปรบกวนเตรียมมาให้นักเรียนด้วยนะคะแต่หากไม่สามารถหาได้สามารถปริ้นบทความนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนสนใจมาให้นักเรียนได้ศึกษาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคำถามหลังทำกิจกรรมและแบบประเมินด้วยนะคะเตรียมด้วยในครั้งถัดไปคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองส่วนนักเรียนนะคะวันนี้ฝากกลับไปทำหน้า39ให้เสร็จนะการบ้าน1อย่างอย่างที่2คือไปคิดมาว่าถ้าจะให้ศึกษาสิ่งมีชีวิต1อย่างเด็กๆสนใจศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนะคะเลือกมา1อย่างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงวันนี้ใครมีข่อยอะไรไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีแล้ววันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดลงแล้วค่ะพบกับครูตาได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะ
2: ได
0: ้
2: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณพระคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเราเนี่ยมันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับอันที่สองที่เจอบ่อยณขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญก็ระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปลอดหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างเงี้ยหมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทุกข์นะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ย

สามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้อ้าวน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเข้าลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดิน

อาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: อสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลย

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคุณครูก็ได้บอกตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อการเรียนรู้จากการอ่านจับใจความเรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะครับแต่วันนี้เราจะนำสิ่งที่เราได้จากการอ่านมาสรุปเป็นความรู้นะซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องฝึกการเขียนแผนภาพคงเรื่องนั่นเองตอนนี้ดูที่กระดานหัวข้อของเราคือเรื่องอะไรลูก
1: การเขียนแผนภาพคงเรื่อง
2: ดีมากการเขียนแผนภาพคงเรื่องคุณครูถามนิดนึงว่าเคยเขียนกันแล้วหรือยังเคยแล้วใช่ไหมยังจำได้อยู่ไหมแผนภาพคงเรื่องมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้ายังจำได้เดี๋ยวเตรียมตอบคำถามให้คุณครูด้วยนะทีนี้เด็กๆปลายทางครับวันนี้ชั่วโมงนี้กิจกรรมแรกที่เราจะปฏิบัติกันทุกๆวันก็คืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช้ให้ถูก
2: คำไทยใช้ให้ถูกวันนี้พร้อมหรือยังว่าคำที่คุณครูจะเสนอคือคำว่าอะไรนะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์หรือยังพร้อมแล้วเตรียมแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะอ้าวคำนี้คือคำว่ากาลเทศะเขียนยังไงเอ่ยกาลเทศะดูสิสีแดงหรือสีเขียวเอาให้คิดก่อนมีหลายคนยิ้มแล้วน่าจะตอบถูกแล้วอดิศรยิ้มคิดออกยังว่าตอบอะไรพร้อมนะ1 2 3สีสีอะไรเอ่ยสีเขียวคนไหนตอบสีแดงใครตอบสีแดงตอบสีแดงเพราะอะไรลูกเพราะอะไรถึงตอบสีแดงเราคิดว่ามีสระอะใช่ไหมที่อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่ากาลเทศะนะจริงๆแล้วคำ

0: แต่จะไม่มีสระอะนะอ่ะคำว่ากาลเทศะแปลว่าอะไรอ่ะดูซิความหมายแปลว่าอะไรเอ่ย
1: ความควร
0: ไม่ควรซึ่งหมายถึงอะไรลูกความควรไม่ควรหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายไปร่วมงานไว้อาลัยผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยเราควรจะแต่งกายสีอะไร
1: ส
0: ีดำหรือสีขาวใช่ไหมเราแต่งตัวสีฉูดฉาดแบบนี้เรียกว่าควรหรือไม่ควรไม่ควรนั่นแปลว่าแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะไปวัดไปทำบุญนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงสั้นๆได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าแต่งกายไม่ถูกกาลเทศะเข้าใจความหมายแล้วใช่ไหมอ้าวถ้าเข้าใจแล้วจำคำที่ถูกต้องไปใช้ให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาต่อความรู้กันดีกว่านะจากชั่วโมงที่แล้วเด็กๆอ่านหนังสือไปหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรลูก
1: ออมไว้กำไรชีวิต
0: เรื่องออมไว้กำไรชีวิตนะออมไว้กำไรชีวิตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรการอะไรลูกการออมเงินใช่ไหมเด็กๆได้อ่านจับใจความไปแล้วตอนนี้ทำการบ้านมาให้คุณครูหรือยังทำมาแล้วนะไหนลองเปิดดูซิเด็กๆปลายทางไหนลองเปิดการบ้านใบงานที่8ให้คุณครูดูหน่อยว่าเขียนมาเรียบร้อยหรือยังเอ่ยดูนะในใบงานที่8มีคำถามทั้งหมด4ข้อนะลูกข้อแรกถามว่าอ้อมมีวิธีการบริหารจัดการเศษสตางค์ที่สะสมไว้อย่างไรให้สามารถแลกเป็นธนบัตรได้นักเรียนตอบว่ายังไงบ้างลูกจากบทที่เราอ่านมาเนี่ยอ้อมเขามี3วิธีการใช่ไหมในใครอยากจะตอบอยากจะเฉลยข้อนี้ร่วมกับคุณครูวิธีการแรกเขาทำยังไงถือไมค์เลยลูกใครอยากจะตอบเด็กๆปลายทางด้วยนะช่วยกันคิดช่วยกันอธิบายนะลูกกลุ่มไหนอยากจะอธิบายเร็วมีไหมวิธีการแรกที่อ้อมทำทางเขาทำยังไงลูกเขาทำยังไงเอ่ยเขาเอาเศษสตางค์ที่ได้เนี่ยให้ใครถือไมค์เลยกลุ่มที่5เอาให้ใครลูกส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วโอเควิธีการแรกก่อนนะอ้อมให้ใคร
2: อ้อมให้คุณพ่อจ่ายค่าทางด่วนค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกคนไหนเขียนถูกใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะวิธีที่2อ้อมเอาเงินเหรียญสตางค์ที่ใส่ในถุงเนี่ยให้ใครลูกวิธีที่2ตอบมะลิตอบว่า
3: ซื้อของเอาเงินสตาร์เนี่ยนับให้แม่ไปซื้อของที่ห้างค่ะ
0: ดีมากถูกต้องวิธีแรกคือเอาเงินให้พ่อไปจ่ายค่าทางด่วนแล้วพ่อก็ทอนเป็นธนบัตรกลับมาไม่ใช่ทอนสิแลกเป็นธนบัตรให้ใช่ไหมวิธีที่สองคือเอาแม่นะแม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแม่ก็ให้เป็นธนบัตรกลับมาวิธีที่สามก็คือวิธีที่สามทำยังไงลูกวิธีที่สามให้ใครเอาเหรียญไปให้ใครให้ใครนะให้น้าน้อยใช่ไหมซึ่งน้าน้อยก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารแล้วก็น้าน้อยก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้โดยที่เอาธนบัตรที่แลกมาแล้วก็เอาเหรียญอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ไปฝากธนาคารให้นี่คือ3วิธีการที่อ้อมเขาได้บริหารจัดการเศษสตางค์ที่ทุกคนคิดว่าไม่มีค่าแล้วจริงๆแล้วก็มีค่าอยู่ใช่ไหมสามารถเอาสิ่งที่ทุกคนมองข้ามเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้นะอ้าวนี่คือ3วิธีข้อที่1ผ่านไปนะตอบถูกกันไหมถูกไหมลูกถูกนะเด็กๆปลายทางเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับข้อที่2นักเรียนตั้งเป้าหมายการออมเงินตนเองอย่างไรอันนี้คุณครูอยากจะฟังจังเลยว่าใครมีเป้าหมายที่น่าสนใจบ้างใครอยากจะนำเสนอมีไหมให้กลุ่มละ1คนดีกว่าตัวแทนกลุ่มที่2มีคนมากระซิบคุณครูบอกว่าหนูเขียนมาหนูออมเงินได้แล้วอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมลูกไหนลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยเร็วส่งไมให้เพื่อนหน่อยพัฒนาอยากจะนำเสนอเชิญ
3: ตอนนี้หนูออมเงินได้200บาทแล้วค่ะ
0: ได้200บาทแล้วหนูมีเป้าหมายว่าจะเอาไปทำอะไรลูก
3: ซื้อนกแก้วค่ะ
0: ซื้อนกแก้วเอาไปทำอะไรนกแก้วเลี้ยงเหรอใช่ไหม

0: เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วนกแก้วราคาเท่าไหร
1: ่ 2,000 ค่ะ
0: 2,000 โอ้โหแล้วซื้อนกแก้ว 2,000 ต้องซื้ออาหารให้ด้วยไหมเนี่ยได้อ่ะไม่เป็นไรลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีไหมลูกดีเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อนเขามีเป้าหมายใช่ไหมเป้าหมายในการออมเงินแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปอยู่ที่ว่าเราจะมีเป้าหมายมีแพชชั่นในการที่จะออมอย่างไรเนาะแล้วเราก็ทำตามเป้าของเราอ่ะกลุ่มที่4ใครอยากจะนำเสนออ่ะส่งไมค์มากลุ่มที่4หน่อยอ้าวให้อดิศรอดิศรยกมือดีมากอดิศรลองเล่าให้เพื่อนๆทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางฟังว่าเราตั้งเป้าหมายการออมเงินยังไงและจะเอาไปทำอะไร
1: ตั้งเป้า
0: ถือไมค์ใกล้ๆเลยลูก
1: ตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บตังค์ซื้อ iPad ครับ
0: ซื้อ iPad ตอนนี้ได้กี่บาทแล้ว
1: 90,000 กว่าแล้วครับ
0: ฮะ90,000 กว่าโอ้โหได้ iPad กี่เครื่องเนี่ย 90,000 กว่าได้กี่เครื่องลูก3 4เครื่องเลยนะกับ iPad 90,000 กว่าโอเคอ่ะดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหสุดยอดวิเด็กห้องนี้รวยมากเลยอ่ะกลุ่มที่5ใครเอ่ยครูอยากฟังกฎชเมธได้ไหมอ่ะกฎชเมธส่งไมค์ไปที่กฎชเมธเร็วครูอยากจะรู้ว่ากฎชเมธเนี่ยเก็บเงินมาได้กี่บาทแล้วเชิญเลยครับ
2: ออมไว
0: ้
2: เพื่อซื้อ iPad เหมือนกันครับ
0: ซื้อ iPad เหมือนกันตอนนี้ได้เริ่มออมหรือยัง
2: ออมแล้วครับ
0: ออมแล้วใกล้ถึงเป้าหมายหรือยังใกล้หรือยัง
2: ใกล้แล้ว
0: iPad เครื่องละเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่ลูกกี่หมื่นมันมีหลายราคาใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอเคดีมากขอเสียงปรบมือให้กฎชเมธหน่อยอ้าวกลุ่มที่3ใครกลุ่มที่3กลุ่มที่3อ้าวเชิญถือไมค์เลยลูกใครก็ได้1คนที่เขียนมาหนูอ่านในใบงานตัวเองก็ได้กลุ่มที่3พร้อมไหมกลุ่มที่1ก่อนก็ได้ลูกอ่ะให้กลุ่มที่1มาเชิญกลุ่มที่1ยืนขึ้นเลยลูกแล้วก็ลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเราออมเงินเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่ว่ากันนะเราไม่ดูที่จำนวนเงินเนาะจริงๆไม่ต้องบอกจำนวนเงินก็ได้บอกแค่ว่าเราตั้งเป้าหมายอย่างไรแล้วเราใกล้จะถึงเป้าหมายหรือยังประมาณนั้น
3: หนูออมเงินไว้เพื่อนำไปเรียนต่อค่ะ
0: นำไปเรียนต่อใช่ไหมก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนดีมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆอ้าวกลุ่มที่3เชิญกลุ่มที่3นัทเพิร์ทใช่ไหมเอาเพิร์ทเชิญครับ
4: ผมมีเงินอยู่ 6,000 บาทครับเป้าหมายของผมก็คือต้องซื้อโทรศัพท์ให้ได้ครับ
0: อ๋อโอเคดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากอ่ะเราจะเห็นว่าแต่ละคนในห้องนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันเนาะบางคนมีเงินมากเงินน้อยแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเราให้คุณค่าที่จำนวนเงินไหมลูกไม่ให้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เรียนบทนี้ไปแล้วเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆรู้จักการออมเงินนะรู้จักการบริหารจัดการเงินรู้จักการตั้งเป้าหมายการใช้เงินเนาะที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้เงินมาเราจะเอาไปใช้จ่ายอะไรมันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้ใช่ไหมอ้าวทีนี้ข้อคิดที่ได้คืออะไรลูกข้อที่3อ้าวข้อคิดที่ได้ได้ข้อคิดเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้อันแรกเลยก็คือการรู้จักประหยัดอดออมใช่ไหมอันที่สองรู้จักการแบ่งปันใช่ไหมลูกการแบ่งปันเราเห็นจากอะไรเห็นจากอะไร
5: พ่อไปจ่ายค่าทางด่วน
0: พ่อไปจ่ายค่าทางด่วนมีอะไรอีกไหมมีเหตุการณ์สำคัญตอนไหนที่เห็นการแบ่งปันตอนไหนลูกมะลิยกมือตอบว่าตอบเลย
6: แบ่งเงินให้แม่ไปซื้อของค่ะ
0: แบ่งเงินให้แม่ไปซื้อของจริงๆแล้วมีอีกนะการแบ่งปันเนี่ยเราจะเห็นว่านักเรียนจำเหตุการณ์ตอนที่คุณแม่พาเด็กๆไปงานเลี้ยงได้ไหมจำได้ไหมเราจะเห็นว่ามีอาหารที่เหลืออยู่ใช่ไหมลูกแล้วเจ้าของงานเนี่ยก็แบ่งปันให้กับคนที่มาร่วมงานเพื่อนำอาหารกลับบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดนะ

0: นอกเหนือจากนั้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์เห็นได้จากตรงไหนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเห็นได้จากตรงไหนเอ่ยตรงไหนลูกตรงที่เด็กๆไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมแต่เขาทำอะไรตอบดังๆเขาเอาไปทำอะไรลูกเอาของที่มีอยู่แล้วไปดัดแปลงแล้วก็นำมาสวมใส่อีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าใช้ของให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือเห็นถึงความกตัญญูใช่ไหมของเด็กๆที่ซื้อของขวัญจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองทีนี้ส่วนข้อที่4นะเรื่องของการนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆจะเอาไปใช้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขออ่านใบงานทุกคนเลยนะแล้วก็จะให้คะแนนมาแล้วก็ฝากให้คุณครูปลายทางช่วยตรวจข้อที่4ให้เด็กๆด้วยนะครับว่าเขามีวิธีการที่จะนำข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรเนาะทีนี้เรามาชวนสนทนาเกี่ยวกับว่าการออมเงินถ้าสมมุติว่าเด็กๆอ่านจากชื่อเรื่องเนี่ยการออมเงินคิดว่าจะเป็นกำไรชีวิตยังไงดูจากชื่อเรื่องทำไมถึงใช้คำว่าออมไว้กำไรชีวิตกำไรแปลว่าอะไรลูกกำไรแปลว่ามันมีสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาใช่ไหมนักเรียนคิดว่าการออมเงินน่ะมันจะมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มันงอกเงยออกมาได้บ้างอะไรลูกมันจะเป็นกำไรต่อชีวิตเราได้ยังไงไม่อดอยากในอนาคตใช่ไหมอะไรอีกกำไรของการออมเงินที่ไม่ใช่จากตัวเงินที่เราได้นักเรียนคิดว่าเราจะได้กำไรอะไรบ้างตอบดังๆตอบดังๆตอบได้เลยสนทนากับคุณครูได้ไม่ต้องกลัวผิดนะลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดอยู่แล้วแบบคุณครูให้ฟรีเลยก็คือไม่ผิดอยู่แล้ว อยากจะรู้ว่านักเรียนคิดเห็นว่ายังไงการออมเงินจะเป็นกำไรชีวิตยังไงเป็นยังไงกฎชเมธเป็นยังไงลูกรู้จักการประหยัดเด็กๆลองฟังนะในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่มีเงินสำรองเอาไว้แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดคิดขึ้นที่มันจำเป็นจะต้องใช้เงินเราจะทำยังไงลูกเราจะเอาเงินจากไหนมาใช้มีไหมถ้าเกิดเราไม่ออมเงินเราจะมีเงินไหมเราจะมีเงินมาใช้สำรองข้างหน้าไหมไม่มีเพราะฉะนั้นความสำคัญของการออมเงินง่ายมากเลยก็คือว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องไปหยิบยืมหรือไม่ต้องเดือดร้อนในอนาคตถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเข้าโรงพยาบาลจะเป็นจะต้องใช้เงินรักษาร่างกายรักษาตัวเองให้หายเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรที่ประกันคุณภาพตรงนี้เอาไว้ก็จะทำให้อนาคตเราอาจจะไม่มีคุณภาพก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการออมเงินเป็นเรื่องที่สำคัญก็เลยจะฝากเด็กๆให้มีนิสัยรักการออมนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะชวนนักเรียนมาทำงานกันวันนี้หรือว่ามาเรียนรู้กันก็คือว่าคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันสรุปเรื่องนะจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องคืออะไรยังจำได้อยู่หรือเปล่าจำได้ไหมลูกการเขียนแผนภาพโครงเรื่องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหนดูซิบนกระดานมีอะไรบ้างมีอะไรอีกตัวละครเหตุการณ์5อย่างนี้ยากไหมไม่ยากหาคำตอบได้ง่ายๆเลยใช่ไหมลูกได้ตัวละครก็มีอยู่แล้วสถานที่ก็บอกได้ง่ายมากเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะ 2-3 เหตุการณ์ผลของเหตุการณ์บทสรุปของเรื่องทั้งหมดคืออะไรแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรซึ่งของพวกนี้เราเรียนกันมาแล้วนะแค่เอามาเขียนลงในองค์ประกอบของแผนภาพความคิดเพื่อสรุปเรื่องราวจากการอ่านแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆและให้คุณครูฟังนะคิดว่าไหวไหมวันนี้แค่นี้ไหวไหม
1: ไหว
0: ไหวหรือเปล่าตอบเบามากเลย
1: ไหว
0: ดีมากถ้าไหวนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเขียนแผนภาพโครงเรื่องโดยจะต้องรู้หลักการวิธีการเขียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ให้ครบทุกองค์ประกอบแล้วก็มีมารยาทในการเขียนนะวันนี้ขอดูลายมือด้วยนะว่าสามารถเขียนได้สวยได้อ่านออกหรือเปล่าคนไหนเขียนลายมือมาไม่สวยคุณครูอ่านไม่ออกจะวงกลมคำนั้นลงไปแล้วก็ให้นักเรียนไปคัดลายมือคำนั้นเพิ่มเติมนะดูเรื่องเนาะในห้องนี้มีหลายคนแล้วใช่ไหมที่ได้คัดลายมือมีหลายคนใช่ไหมลูกกี่คนไหนใครเคยคัดลายมือบ้างที่คุณครูเขียนเพิ่ม3คนขออีกได้ไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้วโอเคคนไหนอยากจะ ไม่อยากคัดลายมือเพิ่มก็เขียนให้สวยๆนะมันเป็นเรื่องของมารยาทในการเขียนอ้าวทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้เรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องซึ่งองค์ประกอบก็จะมีอยู่5อย่างตัวละครมีสถานที่มีเหตุการณ์มีผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดนะ5อย่างนี้สามารถตอบคำถามได้ง่ายๆแล้วก็เขียนลงในใบงานของนักเรียนได้เลยทีนี้นักเรียนมาดูหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนิดนึงนะลูกข้อแรกต้องทำอะไรอ้าวอ่านพร้อมกันข้อแรกคืออะไรลูกเขียนชื่อเรื่องที่อ่านตอนนี้ชื่อเรื่องที่เราอ่านคือเรื่องอะไรอ้าวตอนนี้ได้ชื่อเรื่องแล้วนะอันที่สองคือเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วต้องตั้งคำถามจากการอ่านคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมและผลเหตุการณ์เป็นอย่างไรใช่ไหมตอบคำถามง่ายๆตามหลักการอ่านจับใจความที่คุณครูเคยสอนมาแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นเหตุการณ์สำคัญนะแล้วก็เมื่อได้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรเนี่ยนักเรียนก็มาฝึกตอบคำถามโดยเขียนเป็นข้อความสั้นๆหรือเป็นกลุ่มคำเพื่อสรุปเป็นเหตุการณ์นะไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ที่สำคัญ3อย่างนี้เราจะนำไปเขียนลงในใบงานของเราอ่ะตอนนี้วันนี้เราจะใช้ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่9นะง่ายมากเลยลูกวันนี้ฝึกเขียนให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้เนาะอ่ะคุณครูมีใบงานที่9มาให้เด็กๆนะใบงานที่9นี้หน้าตาเป็นอย่างไรเอ่ยหน้าตาเป็นอย่างไรดูนะเด็กๆต้นทางและปลายทางใช้ใบงานที่9การเขียนแผนภาพโครงเรื่องออมไว้กำไรชีวิตแล้วก็ให้คุณครูช่วยดูแลนักเรียนเวลาทำงานด้วยนะครับทีนี้เราจะมาฝึกเขียนไปพร้อมๆกันนะลูกฝึกวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามนักเรียนก็สามารถตอบลงในใบงานของตนเองแล้วก็เด็กๆปลายทางก็มีใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูได้ที่คุณครูจะเขียนให้บนแผนภาพที่คุณครูเตรียมมานะอ้าวตอนนี้ทุกคนมองมาที่กระดานฝั่งนี้ที่แผนภาพโครงเรื่องอ่ะทุกคนมองเห็นไหมแตกต่างกับใบงานเด็กๆไหมลูกแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงเอ่ยของคุณครูเป็นแบบไหน
2: เป็น
0: แผนภาพที่มีการโยงเส้นใช่ไหมแต่ของนักเรียนเป็นแบบไหนลูกเป็นแบบกล่องข้อความแล้วก็มีรูปภาพการ์ตูนให้เขียนถามว่าแบบไหนถูกต้องแบบไหนถูกต้องลูกจริงๆถูกต้องทั้งสองแบบเนาะเพราะว่าองค์ประกอบเหมือนกันใช่ไหมชื่อเรื่องของนักเรียนมีชื่อเรื่องหรือเปล่ามีให้ช่องให้เขียนชื่อเรื่องใช่ไหมของนักเรียนมีช่องตัวละครไหมลูก
1: ม
0: ีของนักเรียนมีช่องสถานที่ไหม
1: ม
0: ีมีเหตุการณ์หรือเปล่าม ีผลของเหตุการณ์ไหม
1: ม
0: ีและมีข้อคิดไหม
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบการเขียนอาจจะแตกต่างกันได้นะวันนี้คุณครูจะสอนเขียนแบบใช้แผนภาพความคิดหรือว่า mind mapping แต่นักเรียนก็เขียนลงในกรอบตามใบงานไม่ผิดเหมือนกันขอแค่ว่าตอบคำถามให้ถูกต้องเนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาฝึกแข่งขันกันเขียนแบบนี้เนาะอันนี้คือเรียนรู้ไปก่อนโอเคไหมลูกทีนี้ช่วยกันหน่อยว่าตัวละครดูที่ตัวละครสิตอนนี้ทุกคนได้ชื่อเรื่องหรือยังเขียนในใบงานหรือยังเขียนแล้วชื่อเรื่องคืออะไรเอ่ยออมไว้กำไรชีวิตดีมากอ้าวทีนี้เขียนชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเขียนชื่อเรื่องให้เสร็จทีนี้มาดูที่ตัวละครอ้าวตัวละครมีใครบ้างตัวละคร
3: พ
0: ่อมีใครบ้างช่วยกันบอกเร็ว
3: พ่อ
0: มีพ่อมีใครอีก
4: แม
0: ่ไม่มีแม่หรอมีพ่อก็ต้องมีใครมีแม่มีพ่อมีแม่มีใครอีกลูกมีอ้อมใช่ไหมอ้อมแล้วก็มีใคร
5: ออ
0: สมีออสออสกับอ้อมนี่เป็นอะไรกัน
6: พ
0: ี่
6: น
0: ้
6: องก
0: ันพี่น้องกันแล้วก็อีกคนนึงคือใครลูก
7: น
0: ้าอะไรน้าอะไรน้าน้อยเขียนมาให้ครบนะน้าน้อย คนคือตัวละครสำคัญในเรื่องอ้าวน้าน้อยเมื่อเขียนเสร็จแล้วตอนนี้ได้ตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูที่สถานที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้มีสถานที่ทั้งหมดกี่สถานที่ที่ไหนบ้างลูกอันดับแรกเปิดเรื่องมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไหนที่บ้านบ้านของใครตัวละครสำคัญของเราที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในเรื่องนี้คือใคร
2: อ้อม
0: คืออ้อมใช่ไหมคุณครูใส่ดอกจันไว้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าอ้อมคือตัวละครสำคัญถ้าบ้านเราก็อาจจะเขียนได้ว่าบ้านของใครบ้านของใครลูกบ้านของอ้อมเขียนได้ง่ายๆเลยนะบ้านของอ้อมนอกเหนือจากบ้านแล้วมีสถานที่อะไรอีกบ้างที่เป็นเกิดเหตุการณ์สำคัญมีอะไรอีกงานเลี้ยงใช่ไหมเราจะเขียนสถานที่ตรงนี้ว่าอะไรดี
2: งาน
0: เลี้ยงเขียนว่างานเลี้ยงก็ได้เขียนลงไปเลยงานเลี้ยงนี่เกิดเหตุการณ์อะไรตรงนี้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรเอ่ยเกิดเหตุการณ์อะไรจำได้ไหมงานเลี้ยงเข้าไปทำอะไรกันที่งานเลี้ยงลูกเข้าไปทำอะไรนะไปทำอะไรงานเลี้ยงก็คือไปงานเลี้ยงของคุณแม่ที่ทำงานของคุณแม่ใช่ไหมเพราะว่าไปงานเลี้ยงสังสรรค์ที่แม่ชวนเด็กๆไปตอนนี้ได้มา2หัวข้อแล้วนะตัวละครและสถานที่ทันไหมเอ่ย
2: ทาน
0: ในกลุ่มไหนยังไม่ทันไม่มีเด็กๆปลายทางทันไหมลูกได้2ข้อแล้วนะทีนี้มาดูที่เหตุการณ์มาดูที่เหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญของเรื่องนี้สามารถแบ่งได้เป็นกี่เหตุการณ์ลองดูซิเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยเขาทำอะไรลูกตัวละครเขาทำอะไรเหตุการณ์แรกตัวละครเขาทำอะไรอ้อมทำอะไรอ้อมทำอะไรเหตุการณ์แรกอ้อมทำอะไรอ้อมเก็บเงินแล้วเป็นยังไงต่อพออ้อมเก็บเงินแล้วเก็บเงินที่เขาเก็บเนี่ยเป็นเงินเหรียญใช่ไหมเศษสตางค์เนาะเก็บเงินเสร็จแล้วแล้วอ้อมเอาเงินไปทำอะไร
2: ให้พ่อจ่ายค่าทางด่วน
0: อันดับแรกให้พ่อไปทำอะไรลูก
2: ค่าทางด่วน
0: ให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนที่อันที่2คือ
2: ให้แม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
0: ให้แม่ไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าอันที่3คือให้นะน้อยเอาเงินไปทำอะไร
2: ฝากธนาคาร
0: นี่คือเหตุการณ์ที่1เราจะเอา3อย่างนี้ที่อ้อมทำเนี่ยไปเขียนสรุปในเหตุการณ์ที่1โอเคนะทุกคนเขียนเองได้ไหมหรือคุณครูต้องเขียนให้ดูให้เขียนเองก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาสรุปร่วมกันนะถ้าครูเขียนให้ดูเนี่ยนักเรียนจะลอกครูเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะลูกเหตุการณ์ที่1 นะเราต้องเขียนในทำนองว่าอ้อมเนี่ยเขาเก็บเงินเศษสตางค์ได้และนำเงินไปแลกกับคุณพ่อให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนนำเงินไปแลกกับคุณแม่ให้แม่ไปห้างสรรพสินค้าและนำเงินที่ได้ไปให้น้าน้อยฝากธนาคารให้นี่คือเหตุการณ์แรกนะเขียนเองเลย

0: เสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยทันไหมทันนะเด็กๆปลายทางทันไหมลูกเหตุการณ์แรกนะทีนี้มาดูที่เหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2หลังจากที่เขาบริหารจัดการเงินเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยเอาไปฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วแล้วออสก็เลยอยากจะเป็นไงอยากจะออมเงินด้วยแล้วเหตุการณ์ต่อมาคุณแม่พาเด็กๆไปที่ไหนไปที่ไหนลูกพาเด็กๆไปงานอะไร
1: งานเล
0: ี้
1: ยง
0: งานเลี้ยงใช่ไหมอ้าวงานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่ทำงานของใครของคุณแม่ทีนี้ระหว่างที่จะไปงานเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ก่อนเนาะแล้วค่อยมาสรุปร่วมกันว่าเราจะเขียนแบบไหนให้มันสั้นๆระหว่างที่จะไปงานเลี้ยงคุณแม่เนี่ยก็แกล้งถามลูกว่าทำยังไงดีมีชุดใส่หรือเปล่าทีนี้ลูกทำไงลูกเด็กๆทำยังไงนักเรียนจำได้ไหมสองคนนั้นเขาเอาเสื้อผ้ามาทำยังไงดัดแปลงใช่ไหมพี่บอกว่าเดี๋ยวเอาอันเก่ามาดัดแปลงได้เดี๋ยวเย็บนิดเย็บหน่อยก็เป็นชุดใหม่ได้แล้วส่วนออสเนี่ยก็เป็นไงลูกบอกว่าชุดเก่าก็ยังใส่ได้อยู่ไม่ต้องซื้อใหม่สรุปก็คือแม่ก็ลองใจลูกๆดูว่าเขาอยากจะซื้อหรือเปล่าเห็นไหมเด็กสองคนนั้นเขามีความคิดยังไงประหยัดไหมประหยัดช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดโดยที่ไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยนะอ้าวทีนี้ลองสรุปดูซิเหตุการณ์นี้นักเรียนจะเขียนสรุปเหตุการณ์ได้ว่าอย่างไรเขียนเลยเป็นเหตุการณ์ที่2เขียนเวลาคุณครูสอนอะไรนักเรียนฟังด้วยนะลูกนะเวลาคุณครูเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็นำมาเขียนเองให้ได้เนาะเราจะได้เก่งขึ้นอ้าวเชิญข้อที่2เหตุการณ์ที่2นะ

0: เสร็จหรือยังเหตุการณ์ที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ้าวเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังลูกเหตุการณ์ที่สองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอ้าวทีนี้เรามาต่อที่เหตุการณ์ที่สามหลังจากที่นะอ้อมและออนเลี้ยงที่ทำงานของคุณแม่แล้วเนี่ยโดยเขาใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงเองใช่ไหมไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็คุณแม่ก็ได้อะไรกลับมาลูกอาหารใช่ไหมแม่ยังนำมาทำเป็นเมนูใหม่อีกด้วยเนาะก็สร้างความแปลกใหม่ไม่น่าเบื่อเนาะเป็นการประหยัดแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คุ้มค่าทีนี้เหตุการณ์ที่3ที่คุณครูอยากจะรู้ที่หลังจากที่พ่อกับแม่เขาพยายามทำให้ลูกเห็นแล้วว่าการประหยัดอดออมทำอย่างไรนะแล้วอ้อมและออดเนี่ยก็เริ่มเก็บเงินด้วยตนเองใช่ไหมออดเขาก็มีความคิดว่าอยากจะเก็บเงินเหมือนพี่สาวแล้วพอเขาเก็บเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเอาเงินที่ได้ไปทำอะไรลูกไปทำอะไรนะตอบดังๆไหนใครตอบได้ตอบเลยเอาเงินที่ได้ไปทำอะไร
1: ซ
0: ื้
1: อของขว
0: ั
1: ญ
0: ซื้อของขวัญให้ใครให้พ่อกับแม่ดีมากนั่นคือเหตุการณ์ที่3เอาเขียนเองเหตุการณ์ที่3เขียนเองได้เลยโดยนักเรียนสรุปสั้นๆก็ได้นะลูกว่าอ้อมและออสนำเงินที่ได้จากการเก็บเนี่ยไปซื้อของขวัญมอบให้คุณพ่อและคุณแม่ในวันปีใหม่ใช่ไหมนั่นแหละเขียนลงไปได้เลยลองดูซิเขียนสรุปเองได้ไหมเหตุการณ์ที่3เด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเขียนสรุปเองได้เลยนะโดยจะเป็นสำนวนของเราเองเนาะไม่ต้องเอาตามคุณครูก็ได้แต่ว่าให้มีใจความประมาณนี้

ได้ไหมเด็กๆปลายทางทันไหมเอ่ยทันนะอ้าวทีนี้มาดูที่ผลของเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเอ่ยเราหลังจากที่เราได้ทั้งหมด3เหตุการณ์แล้วนะเหตุการณ์ที่1

0: คืออ้อมเนี่ยเก็บเงินเศษสตางค์แล้วบริหารจัดการโดยการเอาไปแลกเป็นธนบัตรมาด้วยวิธีการต่างๆเหตุการณ์ที่2ก็คือคุณแม่พาเด็กๆไปงานเลี้ยงนะเด็กๆเนี่ยก็เห็นคุณค่าของเงินแต่ว่าไม่ไปซื้อชุดใหม่เอาเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้อาหารมากลับทำเป็นเมนูใหม่อีกด้วยแล้วก็เหตุการณ์ที่3เด็กๆก็เริ่มออมเงินแล้วก็นำเงินที่ได้จากการออมเนี่ยไปซื้อของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่คือเป้าหมายของเขาทีนี้มาดูผลของเหตุการณ์ทุกคนเงยหน้าขึ้นมาดูที่กระดานหน่อยผลของเหตุการณ์แปลว่าอะไรลูกผลของเหตุการณ์แปลว่าอะไรผลทั้งหมดใช่ไหมบทสรุปของเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นและผลเป็นอย่างไรมาช่วยกันสรุปได้ไหมว่าหลังจากที่เขาซื้อของขวัญคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเป็นยังไงพ่อกับแม่เป็นยังไงตอบดังๆเป็นยังไงลูกตกใจหรอแล้วยังไงต่อภูมิใจไหมภูมิใจแล้วก็เป็นยังไงต่อพ่อกับแม่บอกว่าอะไรเอาเร็วช่วยกันดูคุณครูเคยสอนแล้วนะว่าถ้าจำไม่ได้ทำยังไงอ้าวใช้นี่แหละคุณลักษณะของนักเรียนแปลว่าเราจะต้องรู้จักการสืบค้นลองดูซิเหตุการณ์สุดท้ายเป็นยังไงลูกหลังจากที่เขาซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่ไปแล้วเป็นยังไงลูกลองช่วยกันสรุปซิไหนใครอยากจะสรุปให้คุณครูอ้าวเร็วสรุปได้ไหมสรุปได้ไหมคุณพ่อคุณแม่สอนยังไงลูกสรุปได้หรือเปล่าอ้าวเร็วตัวแทนคนเก่งอยู่ไหนอยากจะสรุปให้ครูว่าผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรปลายทางได้ไหมปลายทางถ้าได้ลองเขียนสรุปเองได้เลยนะสรุปผลของเหตุการณ์ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของอ้อมกับออสเนี่ยก็ได้สอนลูกๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินออมใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญมีการปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับลูกด้วยเนาะนอกจากจะภูมิใจกับลูกแล้วเนี่ยเขาก็ยังสอนลูกดังนั้นเราจะสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงลูกช่วยกันสรุปเร็วสรุปตรงนี้ได้ว่ายังไงพ่อกับแม่เป็นยังไงช่วยกันเร็วช่วยกันบอกเร็วพ่อและแม่เป็นไงนะชื่นใจแล้วยังไงต่อชื่นใจทำไมถึงชื่นใจลูกที่ลูกเป็นยังไงนะซื้อของขวัญมอบให้แล้วก็สุดท้ายพ่อกับแม่ทำยังไงและได้สอนเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรนะลูกเกี่ยวกับการบริหารเงินและปลูกฝังนิสัยรักการออมอันนี้คือบทสรุปของเรื่องนะทั้งหมดนี้คือผลของเหตุการณ์ทีนี้มาที่ตอนสำคัญแล้วข้อคิดที่ได้นักเรียนตอบมาให้คุณครูแล้วคุณครูก็เฉลยไปตั้งแต่ต้นคาบแล้วนำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งอันดับแรกเราได้ข้อคิดเรื่องอะไรลูกข้อคิดอะไรได้ข้อคิดเรื่องการออมใช่ไหมได้การออมได้อะไรอีกข้อคิดที่ได้นอกจากการออมแล้วได้อะไรนะ
1: การแบ่งป
0: ัน การแบ่งปันก็คือเห็นได้จากตอนที่ไปงานเลี้ยงใช่ไหมทุกคนก็จะไม่โลภจริงๆแล้วแม่เนี่ยเอาของมาได้เยอะแต่ก็ยังแบ่งให้คนอื่นด้วยนะการออมการแบ่งปันมีอะไรอีกลูกนอกจากการออมการแบ่งปันแล้วตอบดังๆเลยกันหน่อยการอะไรนะ
1: ประหยัด
0: การประหยัดกับการออมนี่คล้ายๆกันไหมจริงๆแล้วเราอาจจะใช้ลักษณะที่ว่าการใช้ของให้คุ้มค่าหรือของที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดนะการใช้ทรัพยากรให้คุ้มแล้วก็ข้อที่4เด็กๆ เป็นยังไงลูกเด็กๆ เขาซื้อของให้คุณพ่อคุณแม่เราเห็นคุณธรรมอะไรของเขาข้อคิดที่ได้ตอบดังๆไม่ต้องกลัวตอบดังๆเลยความกตัญญูนี่คือข้อคิดที่ได้นะทีนี้ได้ทั้งหมดแล้วเป็นแผนภาพความเป็นแผนภาพโครงเรื่องที่สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์หรือยังลูกดูที่สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วของเด็กๆสมบูรณ์หรือยังยังเพราะว่าเขียนยังไม่เสร็จใช่ไหมเร่งเลยรีบเขียนให้เสร็จนะทีนี้ใครอยากจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆดูมีไหมมีหรือเปล่าไหนคนไหนเขียนเสร็จไวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาอ่านให้เพื่อนๆฟังได้ไหมขอตัวแทนสักหนึ่งคนก็ได้ลูกวันนี้คนเก่งกฤษเมฆเสร็จแล้วหรอยังไม่เสร็จอ้าวเห็นมองหน้าครูนึกว่าจะออกมาไหนใครอยากจะออกมาใครออกมาให้หัวใจวันนี้ให้หัวใจแต่ว่าติดไว้ก่อนไม่ได้เอาหัวใจมาให้เป็นลุ้นที่ห้องมีไหมมีไหมกลุ่มที่หนึ่งมีไหมลูกมีไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งมีหรือไม่มีวิถ้าไม่มีคุณครูจะยึดหัวใจกลุ่มละสองดวงถ้าไม่มีคนที่เป็นคนเสียสละเอาคนที่พร้อมลูกเอาคนที่พร้อมมาเร็วเร็วๆ เรามีเวลาอีกแค่5นาทีใครเอ่ยเอาให้3ดวงตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่มีใครเสร็จสักคนใช่หรือเปล่าเอาเร็วๆๆ3ดวงแล้วนะถ้าไม่มีใครออกนะคุณครูจะยึดกลุ่มละ2ดวงเอาหัวใจคืนเบลเล่ทันไหมเสร็จไหมกลุ่มที่1เสร็จไหมลูกกลุ่มที่2ใครเอ่ยเอาเร็วยกมือเลยให้เวลาอีก1นาทีในการคิดนะกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5อ้าวดีมากปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยตัวแทนหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหนูไปรับรางวัลด้วยนะลูกอ้าวเชิญกลุ่มที่5ลองอ่านให้เพื่อนๆฟังตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อสุดท้ายนะว่าเราได้แผนภาพโครงเรื่องของเราตามองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยให้เพื่อนฟังนะลูกแล้วก็ให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังด้วยนะเอาเชิญคุณครูช่วยถือก็ได้อ่ะ
2: 1ชื่อเรื่องออมไว้กำไรชีวิต2ตัวละครสำคัญอ้อมออดพ่อแม่น้าน้อย3สถานที่บ้านของอ้อมงานเลี้ยง4เหตุการณ์สำคัญอ้อมเก็บเงินเพื่อให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนและให้แม่ไปซื้อของแล้วนำไปฝากอ้อมและออสนำชุดมาดัดแปลงเพื่อไปงานเลี้ยงของคุณแม่แม่นำอาหารที่เหลือมาทำเมนูใหม่อ้อมและออสนำที่เงินเก็บมาซื้อของขวัญให้พ่อแม่ในวันปีใหม่5ผลของเหตุการณ์พ่อและแม่ชื่นใจที่ลูกซื้อของขวัญให้มอบให้6ข้อคิด1การออม2การแบ่งปัน3ใช้ทรัพยากรให้คุ้ม4ความกตัญญูค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับดีมากขอบคุณกลุ่มที่5นะที่ทำงานเสร็จเร็วแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นไงบ้างไหนใครเขียนได้เหมือนเพื่อนเขียนได้เหมือนกันไหมคล้ายๆกันใช่ไหมลูกสำนวนแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนของคุณครูด้วยแต่ว่าใจความเหมือนกันใช่ไหมนี่แหละคือการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อสรุปเรื่องจากการอ่านดีไหมแบบนี้ดีไหมลูก ดีทำให้เราเป็นไงเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นอ้าวทีนี้เด็กๆได้นำเสนอผลงานแล้วฝากให้ห้องเรียนปลายทางเหมือนกันนะให้ออกไปลองนำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ให้คุณครูปลายทางช่วยประเมินเด็กๆด้วยนะครับว่าสามารถเขียนได้ถูกต้องตามองค์ประกอบที่คุณครูพาทำวันนี้ได้หรือเปล่านะวันนี้ก่อนที่จะจากกันคุณครูมีคำถามนิดนึงว่าเด็กๆสามารถนำแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงบ้างยังจำได้อยู่ไหมไปทำอะไรลูกอ่ะตอบเลยถือไม้เอาไปทำอะไร
2: ไว้ใช้สรุปได้ค่ะ
0: ดีมากใช้สรุปเรื่องที่อ่านได้มีอีกนะใช้ทำอะไรได้อีกเอาไว้ทำอะไรลูกแผนภาพโครงเรื่องนี้นอกจากสรุปเรื่องที่อ่านแล้วบอกให้เลยว่าเราสามารถเอาไปวางแผนการเขียนก็ได้ถ้าคุณครูอยากจะให้นักเรียนลองแต่งนิทานลองแต่งนิยายลองแต่งเรื่องสั้นดูซิเราสามารถเอาหลักการพวกนี้แหละมากำหนดตัวละครกำหนดฉากกำหนดสถานที่กำหนดเหตุการณ์เอาไว้แล้วนำทุกอย่างไปผูกเป็นเรื่องราวนะในทางกลับกันก็คือเขียนเอาไว้ก่อนแล้วนำไปเขียนอีกวิธีนึงคืออ่านเสร็จแล้วนำมาเขียนเพื่อสรุปเรื่องอันนี้คือประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องนะคะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้เรื่องราวของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้ฝึกการเขียนได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งอย่างคือสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็จะเป็นใบความรู้ที่5เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแล้วก็อันที่2คือใบงานที่10เรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคุณครูคิดว่าในชั่วโมงต่อไปต้องเป็นเรื่องที่สนุกมากๆแน่ๆเพราะว่าเราจะมาฝึกพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการฟังและดูข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอลาเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปอย่าลืมนะครับกลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยแล้วก็เตรียมพบกับความสนุกสนานในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยนั่นก็คือในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่3ที่เราจะได้เรียนกันนะคะในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะว่าระบบกล้ามเนื้อของเรานั้นมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเราสามารถทำอะไรได้คะขยับได้ใช่ไหมคะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้ในแต่ละวันนั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันไปแล้วนะคะในครั้งที่ผ่านมายืดเหยียดกล้ามเนื้อนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างใครสามารถตอบได้บ้างเอ่ยครั้งที่แล้วเนี่ยที่คุณครูสกิให้นักเรียนได้เป็นไงฝึกกายบริหารนะคะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมีใครสามารถบอกประโยชน์ได้บ้างว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถเป็นไงส่งผลดีต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่5แล้วนะคะกลุ่มที่5เชิญได้เลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วย
3: ออกกำลังกายได้นานขึ้นค่ะ
2: สามารถทำให้เรานั้นเป็นไงออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วนอกจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นแล้วยังส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไรบ้างอีกกลุ่มอื่นมีใครมีคำตอบไหมคะมีไหมเอ่ยใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากที่เพื่อนกลุ่มที่5ได้ตอบมาตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
4: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นครับ
2: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเมื่อกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วเราก็จะสามารถทำกิจกรรมนั้นได้นานยิ่งขึ้นหรือได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองและที่สำคัญเลยนะคะประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั้นก็คือมีส่วนช่วยในการลดอาการบาดเจ็บนั่นเองในขณะที่เรากำลังทำกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือว่ามีการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บต่างๆได้นะทีนี้ในวันนี้นะคะจะเป็นในครั้งที่3นะคะของเรื่องระบบกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษากล้ามเนื้อนะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะได้มีการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลนะคะเมื่อกล้ามเนื้อของเราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้และข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการดูแลรักษากล้ามเนื้อของเราเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ทีนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยช่วยดูชวนคิดชวนดูชวนคิดกับในภาพนี้นะคะให้เด็กๆลองสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในภาพนี้ดูสิภาพนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบุคคลในภาพเขามีลักษณะเป็นยังไงอาการเป็นยังไงรู้สึกว่าเหมือนร่างกายน่าจะมีอาการบาดเจ็บใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณแขนหรือบริเวณช่วงเอวช่วงท้องนะคะอาการบาดเจ็บเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาหรือว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวจากในภาพเนี่ยเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าบุคคลในภาพเขาน่าจะกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู
5: ่
2: ออกกำลังกายแน่นอนนะคะน่าจะกำลังออกกำลังกายแล้วเป็นไงเกิดอาการบาดเจ็บแล้วนอกจากการออกกำลังกายล่ะกิจกรรมอื่นๆที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บเนี่ยมีอะไรอีกบ้างลองช่วยกันคิดลองช่วยกันคิดเร็วเล่นกีฬานะคะเยี่ยมมากเลยตัวแทนจากกลุ่มที่2บอกว่าเล่นกีฬานั่นเองนะบางครั้งเวลาที่เด็กๆกำลังเล่นกีฬาอยู่หรือว่าออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆบางครั้งก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะแต่ถ้า ถ้าหากว่าใครที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยดีมากๆมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตลอดเวลาเลยในก่อนหรือว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมทางกายหรือว่าเล่นกีฬาหรือออกไปนะเราก็จะไม่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเลยนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามนี้กันบ้างนะคะคำถามแรกของเราอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเด็กๆคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างสาเหตุของการที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นมันเกิดการบาดเจ็บมันมีอาการปวดมันมีอาการเมื่อยคิดว่าเกิดจากอะไรได้บ้างตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่3เจ้าประจำของเรานะคะกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มอื่นเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะอยากฟังกลุ่มอื่นๆด้วยตอนนี้กลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
4: การไม่ยืดเหยียดครับ
2: แน่นอนเราอาจจะเป็นไงไม่ได้มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะแล้วนอกจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วยังมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บตัวแทนจากกลุ่มที่5เจ้าประจำเหมือนกันนะคะกลุ่มอื่นคิดตามไปด้วยนะคิดตามไปด้วยนะ
3: ใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปค่ะ
2: ใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นไงทำแบบต่อเนื่องเลยแบบไม่หยุดพักเลยนะคะร่างกายของเราบางทีก็อาจจะรับไม่ไหวนะก็อาจจะทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีอาการปวดมีอาการบาดเจ็บได้แล้วกลุ่มอื่นล่ะคะนอกจากการไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปเนี่ยมีไหมกลุ่มอื่นคิดว่ามีสาเหตุอื่นอีกไหมที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเกิดการบาดเจ็บได้อ่ะกลุ่มที่5มีคำตอบอีกแล้วนะคะได้เลยค่ะได้เลยเชิญเลยค่ะ
3: การไม่ดูแลกล้ามเนื้อค่ะ
2: ไม่ดูแลรักษากล้ามเนื้อนะคะใช้งานหนักแถมไม่ดูแลอีกนะคะก็อาจจะทำเป็นไงอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้นะทั้ง2กลุ่มกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เหมาคำตอบวันนี้หมดเลยนะคะเก่งมากเลยอ่ะตอนนี้มีกลุ่มที่3เจ้าประจำว่ายังไงคะ
4: การเล่นไม่ระวังครับ
2: เล่นไม่ระมัดระวังบางครั้งนะเวลาที่เด็กๆไปทำกิจกรรมไปเล่นกันไปเล่นสนามเด็กเล่นเล่นวิ่งเล่นอะไรกันก็แล้วแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นไงอาจจะเกิดมีการวิ่งชนกันใช่ไหมคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแบบนี้นะอาการเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อของเราบางครั้งเนี่ยมันเกิดอาการบาดเจ็บได้ยกตัวอย่างถ้าเราบางทีเราไม่ระวังไปวิ่งชนโต๊ะแบบนี้ที่เรามีอาการเป็นไงเป็นเขียวๆจ้ำๆตามบริเวณร่างกายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยรู้สึกปวดมากวันนี้ไปเตะบอลมาเมื่อวานเตะบอลมาแบบเล่นแบบเล่นกันนานเลยเล่นกันเยอะเลยนะคะก็อาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเพราะว่าเราเป็นไงอาจจะใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปหรือว่าไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนั่นเองก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะเด็กๆว่าสาเหตุนอกจากที่เพื่อนๆได้ตอบมาเนี่ยจะมีสาเหตุอื่นๆอีกไหมนะคะในเรื่องของสาเหตุของอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนครูสกิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะมีแค่อาการปวดนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยจ้ำรอยเขียวตามบริเวณร่างกายมีไหมใครเคยมีแบบรอยฟกช้ำดำเขียวตามบริเวณร่างกายมีปะมีหลายคนเคยมีนะคะโอเคเอามือลงนะคะอาการเหล่านั้นนะเด็กๆมันก็คืออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุของอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างสาเหตุแรกเลยหลักๆเลยนั่นก็คือการเล่นกีฬาเวลาที่เด็กๆเวลาที่เด็กๆเล่นกีฬาแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะมีการออกแรงมีการใช้แรงขยับร่างกายเนี่ยบางเนี่ยถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมคือยังไง

เลยตอนเที่ยงกินข้าวมาอิ่มๆเลยแล้วเป็นไงจะมาวิ่งจะมาเล่นจะมาออกกำลังกายจะมาเล่นกีฬาแบบนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะอาจจะส่งผลต่อร่างกายเราได้อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะต่อมาค่ะนอกจากร่างกายเราไม่พร้อมแล้วเราอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเวลาที่เราเล่นกีฬาต่างๆนะบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกกีฬาที่เราชอบใช่ไหมคะเลือกกีฬาที่เราชอบแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้กฎกติกาของกีฬาชนิดนั้นๆไม่รู้กฎกติกาเมื่อเราเล่นไปบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะชนกันหรืออาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆมีลูกบอลถ้าเด็กๆเล่นแบดมีไม้แบดแบบเนี้ยเล่นไม่ระวังไม่รู้วิธีการหลบหลีกหรืออะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะโดนอุปกรณ์เหล่านั้นโดนร่างกายเราก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเลือกเล่นกีฬาหรือกิจกรรมอะไรเนี่ยแน่นอนว่าเราควรที่จะมีความรู้แล้วร่างกายของเราควรที่จะเตรียมพร้อมนะคะและที่สำคัญเลยข้อสุดท้ายของเราเห็นไหมยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่เพียงพอห้องนี้มีใครเป็นนักกีฬาบ้างนักกีฬานักบอลนักอะไรแบบนี้มีไหมมีสองคนฮะนักกีฬาเนี่ยก่อนที่เขาจะลงแข่งขันหรือว่าทำการฝึกซ้อมทุกครั้งเขาต้องทำอะไรก่อนลูกมีการวอร์มร่างกายมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมร่างกายของเรานั่นเองนะคะหรือว่าเด็กๆ เวลาที่เด็กๆจะเรียนวิชาพละศึกษาเนี่ยก่อนที่เราจะเล่นหรือก่อนที่เราจะเล่นเกมทำกิจกรรมเล่นกีฬาเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกมีการอบอุ่นร่างกายใช่ไหมคะมีการเตรียมความพร้อมร่างกายอบอุ่นร่างกายหรือว่าจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมนะคะการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรค่ะครูหรือไม่เป็นไรครับครูหนูไม่เจ็บหนูไม่มีอาการปวดเมื่อยหรือหนูเป็นแป๊บเดียวหนูก็หายแต่อาการเหล่านี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะเวลาที่เด็กๆอายุมากขึ้นพอเรามีอายุมากขึ้นเป็นไงคะร่างกายของเราแน่นอนว่ามันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กแล้วใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราไม่ดูแลรักษาร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเราให้ดีๆเนี่ยนะต่อไปเนี่ยเป็นไงมันก็จะเกิดอาการต่างๆตามมาได้เกิดเป็นโรคหรือเกิดเป็นอาการบาดเจ็บทำให้เราอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติเดินอาจจะไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ค่ะสาเหตุต่อมาอันที่สองเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายแน่นอนว่าก็เป็นการที่ร่างกายของเรามีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับการเล่นการเล่นกีฬานะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องรู้วิธีที่ถูกต้องถ้าเราไม่รู้วิธีการออกกำลังกายแบบชนิดนั้นที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะเด็กๆบางคนอาจจะแบบอยากจะลองยกเวทดูยกดัมเบลดูนะคะแต่เป็นไงอาจจะเลือกน้ำหนักไม่เหมาะสมหรือยกไม่เป็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บได้แทนที่จะเป็นการทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเป็นไงทำให้ร่างกายของเราได้รับการเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะต่อมาการออกกำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไปเหมือนที่เพื่อนบอกเพื่อนกลุ่มที่5บอกว่าอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออาจจะเกิดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยการออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปออกวันละ 2-3-4 ชั่วโมงไม่พักเลยนะคะแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยเป็นไงอาจจะรับไม่ไหวได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมของร่างกายนะคะการรู้วิธีการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและอย่างที่3เลยสาเหตุที่3ในเรื่องของอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอาจจะเกิดขึ้นในห้องนี้ก็ได้ถ้าหากว่าเด็กๆวิ่งเล่นกันใช่ไหมเด็กๆวิ่งเล่นกันนะคะอาจจะวิ่งชนขอบโต๊ะหรือวิ่งชนกันอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะสะดุดล้มก็ได้สามารถเกิดขึ้นได้หรือว่าเวลาที่เราไปทำกิจกรรมข้างนอกโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเช่นเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเป็นไงเกิดอุบัติเหตุได้อุบัติเหตุมันก็จะมีนะคะสาเหตุมาจากหลายสาเหตุอาจจะความไม่ระมัดระวังความประมาทของตัวเราเองหรืออาจจะเล่นกันแบบคึกขนอง

0: ตอนเที่ยงนะเวลาที่เด็กๆเล่นที่สนามเด็กเล่นนะถ้าหากว่าเราเห็นน้องๆหรือพี่ๆใครที่เขาเล่นด้วยความคึกขนองเล่นแบบรุนแรงจนเกินไปนะคะปีนป่ายห้อยโหนเราสามารถเตือนเขาได้เลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะนะอันนี้เราฝากเลยหรือห้องนี้มีใครที่เล่นแบบคึกขนองเล่นแบบที่มันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยมีไหมเอ่ยมีไหมเล่นกันโดยใช้ความรุนแรงแบบดึงเพื่อนผลักเพื่อนกระชากเพื่อนแรงๆมีไหมทำไมยิ้มเอ่ยไม่มีเนาะห้องนี้เราเล่นกันด้วยความเป็นไงคะกันด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่มีการใช้ความรุนแรงใช่ไหมคะยิ้มกันใหญ่เลยนะยังไงเอ่ยนะต่อมาค่ะกับคำถามต่อมาคำถามต่อมานี้เนี่ยนะคะนักเรียนเคยดูแลกล้ามเนื้อเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บด้วยตัวเองไหมถ้าหากว่ากล้ามเนื้อของเราเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดเมื่อยต่างๆก็แล้วแต่นะเราเคยมีวิธีการดูแลตัวเองไหมเคยไหมไหนใครที่คิดว่าเคยบ้างมีคนเดียวเลยเหรอคนอื่นไม่เคยดูแลร่างกายเราเลยเหรอถ้าเกิดว่าร่างกายมีอาการบาดเจ็บพอพูดไหมยกมือกันใหญ่เลยอ่ะเอามือลงค่ะเอามือลงทีนี้จะถามต่อว่าวิธีการดูแลอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะมีวิธีอะไรบ้างสามารถทำอย่างไรบ้างไหนใครสามารถบอกได้ สมมุติว่าตอนนี้เนี่ยครูสกิไปยกดัมเบลมาน้ำหนักเยอะแล้วปวดแขนมากครูสกิจะดูแลกล้ามเนื้อแขนยังไงดีคะอ่านตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มที่3เจ้าประจำเชิญค่ะ
1: ประคบน้ำแข็งครับ
0: ถ้ามีอาการปวดนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือกล้ามเนื้อเรามันปวดบวมเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการประคบน้ำแข็งแล้วนอกจากการประคบน้ำแข็งแล้วสามารถทำวิธีอื่นได้ไหมเดี๋ยวขอกลุ่มที่1บ้างแล้วกันเนาะอยากฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กลุ่มที่4กลุ่มที่2คิดตามไปด้วยนะอย่านั่งเงียบนะกลุ่มอื่นเขาตอบ
2: ไทยมองครับ
0: ไทยมองวิธีนี้คลาสสิกมากๆนะคะคลาสสิกมากๆนะคะอาจจะเป็นไงมียานวดยาหมองเอามานวดใช่ไหมคะนะแล้วกลุ่มที่4ล่ะกลุ่มที่4มีวิธีอะไรบ้างตอนนี้ครูสกิปแขนมากจะทำยังไงให้หายปวดแขนดีทำยังไงดีตัดแขนเลยเหรอทำยังไงดีคะมีไหมมีคำแนะนำไหมเพื่อนบอกนวดนะคะนวดแล้วกลุ่มที่สองล่ะเนี่ยเมื่อยแขนมากเลยจะทำยังไงดีให้หายปวด
3: ยืดเส้นคร
0: ับ อะไรนะ
3: ยืดเส้น
0: เพื่อนบอกยืดเส้นยืดเส้นนี่คือยังไงเหมือนยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมคะเราก็อาจจะมีท่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้ลองฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดแขนไปแล้วอาจจะใช้เป็นท่านี้ก็ได้หรือท่านี้ก็ได้ใช่ไหมท่านี้ก็ได้นะคะนะแสดงว่าทุกคนมีความรู้หมดเลยเห็นไหมสามารถตอบได้ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการดูแลรักษากล้ามเนื้อของเราเนี่ยเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนะเราจะสามารถดูแลอย่างไรได้บ้างอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับตัวเองนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มีอาการปวดเองเพื่อนเราหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาปวดเมื่อยเนี่ยเป็นไงเราก็จะสามารถช่วยได้นะคะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้เรามาดูอาการแรกกันเลยเด็กๆรู้จักอาการเป็นตะคริวไหมอาการเป็นตะคริวเป็นยังไงอะห้องนี้มีใครเคยเป็นตะคริวบ้างหุยมีหลายคนเลยเหรอมีหลายคนเลยเหรอมันจะชาเหรอมันจะปวดใช่ไหมเอามือลงก่อนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเรื่องของอาการการเป็นตะคริวก่อนนะคะที่หลายๆคนนะที่ครูสกิจถามว่ารู้จักอาการเป็นตะคริวไหมเด็กๆจะบอกว่าจะมีอาการชาเวลาที่เรานั่งพับเพียบนานๆแบบนี้หรือว่านั่งอยู่ในท่าไหนนานๆแล้วจะมีอาการชาขาแล้วจะไม่สามารถขยับได้จริงๆแล้วอาการนั้นเนี่ยมันคืออาการเหน็บชานะเขาจะเรียกว่าอาการเหน็บชานะเมื่อเราแบบว่ายืดขาแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะหายแต่ถ้าเป็น อาการเป็นตะคริวนะตะคริวเนี่ยมันจะมีอาการปวดมากถ้าใครเคยเป็นใช่ไหมอาการปวดมากแบบปวดแบบจนเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะจะมีอาการปวดมากนะอาการเป็นตะคริวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณไหนบริเวณขาบริเวณน่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณขาของเรานั้นเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเรามีการใช้งานแบบว่าใช้งานเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วอาการเป็นตะคริวมักจะเกิดขึ้นบริเวณกล้ามเนื้อที่มีที่มีการใช้งานเยอะๆนะคะเช่นขาเช่นน่องนะเวลาเป็นเนี่ยมันจะปวดมากเลยเธอหรือบางคนเนี่ยที่เป็นขณะที่กำลังว่ายน้ำอยู่หรือกำลังขับรถอยู่อันตรายไหม
2: อ
0: ันตรายมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่รู้ตัวว่าร่างกายไม่ค่อยพร้อมร่างกายของเรามักจะเป็นตะคริวบ่อยๆเนี่ยนะคะก็อย่าเป็นไงถ้าเวลาไปเล่นน้ำเนี่ยให้ระวังนะเวลาลงไปเล่นน้ำระวังให้ดีๆนะคะถ้าเป็นตะคริวในน้ำเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยเพราะว่าเป็นไงขาเรามันขยับไม่ได้มันปวดมากเลยนะคะเราก็อาจจะจมน้ำได้นะอันนี้อันตรายนะคะทีนี้อาการเป็นตะคริวเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุของการเป็นตะคริวกันบ้างสาเหตุของอาการเป็นตะคริวนะเธอนี่ค่ะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อไม่ได้ยืดเลยนะคะมีการใช้งานตลอดเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวเดินนะคะเดี๋ยวทำนู่นทำนี่กล้ามเนื้อไม่ได้ยืดนะคะกล้ามเนื้อมันก็เลยตึงนะเมื่อเกิดอาการตึงเนี่ยหรือเรามีการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะสามารถเป็นตะคริวได้นะคะดังนั้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำคัญนะคะเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเวลาก่อนที่เราจะเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมทางกายเนี่ยให้ลองยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเราดูนะมาดูต่อมาค่ะอาการของการเป็นตะคริวอาการเป็นตะคริวเนี่ยจะมีอาการเกร็งแล้วก็ปวดมากนะคะบริเวณที่เราเป็นในร่างกายของเราทุกส่วนสามารถเป็นตะคริวได้นะนอกจากขานอกจากน่องแล้วบางคนอาจจะเป็นตามแขนหรือเป็นที่คอก็ได้นะของคุซากิเคยเป็นตะคริวที่คอปวดมากเลยนะเด็กๆนะคะบางทีเรามีอาการเกร็งนะคะเวลาที่เราพูดหรือบางทีเราเกิดหันไปนะคะเอียวกล้ามเนื้อใช้กล้ามเนื้อเยอะๆก็อาจจะเป็นได้นะบริเวณที่เป็นตะคริวนะคะอย่างที่บอกจะมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อจะเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็ปวดมากๆนะคะถ้าเรายิ่งขยับบริเวณนั้นมันก็จะยิ่งปวดนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นตะคริวเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงพยายามอย่าขยับเยอะนะพยายามอย่าเกร็งกล้ามเนื้อของเรานะเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นตามบริเวณน่องนะคะบริเวณขาหรือบริเวณนิ้วเท้าก็ได้นะทีนี้ค่ะการดูแลรักษาการเป็นตะคริวมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นง่ายๆเด็กๆอาจจะได้เห็นในภาพประกอบนี้นะคะเมื่อเรามีอาการเป็นตะคริวนะให้เราหยุดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อบริเวณส่วนนั้นทันทีนะคะหยุดเคลื่อนไหวก่อนนะคะอาจจะนั่งนิ่งๆถ้าสมมติว่าเราเป็นที่ขานะนั่งนิ่งๆหรือนั่งไปกับพื้นแล้วยืดขานะคะอย่าให้มันเกิดอาการเกร็งแล้วเราอาจจะใช้มือเราเนี่ยเป็นไงนวดครึงเบาๆนะคะไม่ต้องแบบบีบแรงๆนะค่อยๆนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งมันหดอยู่เนี่ยนะคะมันคลายตัวนั่นเองมันจะคลายตัวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือยืดบริเวณกล้ามเนื้อส่วนที่เราเป็นตะคริวนั่นเองนะคะเห็นไหมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสำคัญนะอันนี้จะเป็นวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสาธิตกันด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆนั่งฟังแบบสบายๆไปก่อนนั่งฟังความรู้แบบสบายๆไปก่อนอย่าเพิ่งหลับมีใครหลับแล้วบ้างยังไม่มีนะช่วยสะกิดเพื่อนด้วยนะฟังแบบสบายชิลๆเลยวันนี้ฟังชิลๆนะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเมื่อเกิดอาการเป็นตะคริวเด็กๆเห็นไหมในภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะเป็นตะคริวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะเช่นพวกนักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายนะคะนี่อันนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นตะคริวบริเวณเท้านะก็จะมีการยืดกล้ามเนื้อนะคะจากภาพที่เด็กเห็นเด็กๆคิดว่าการปฐมพยาบาลการเป็นตะคริวยากไหม
2: ย
0: ากปะดูไม่ยากเลยเนาะไม่ยากเลยนะคะนะเราเห็นภาพเราสามารถทำตามได้เลยนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆ ลองทำกันวันนี้ให้ลองทำเพื่อนบอกว่าใส่กระโปรงมาจะทำยังไงนะเดี๋ยวเรามีคนที่จะมาเป็นคนสาธิตผู้ชายให้ผู้ชายสาธิตนะคะบอกไว้ก่อนอ่ะตอนนี้เรามาเรียนรู้กันก่อนทีนี้ค่ะการป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นตะคริวเราจะทำยังไงดีเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการรับประทานอาหารเด็กๆเห็นไหมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วอาหารแบบไหนอะที่จะช่วยลดอาการเป็นตะคริวได้อาหารเนี่ยมันมีหลากหลายเลยนะเด็กๆนะคะอาหารที่จะช่วยลดอาการเป็นตะคริวเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารจำพวกที่มีพวกแคลเซียมมีแคลเซียมถ้าหากว่าเป็นผลไม้เนี่ยนะคะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกกล้วยนะกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยหอมแบบนี้นะคะเวลาที่นักกีฬาเขาจะลงแข่งขันเนี่ยเขาจะมีการทานกล้วยหอมก่อนกินกล้วยหอมก่อนการกินกล้วยหอมมันก็จะไปช่วยลดการเกิดเป็นตะคริวได้นะแล้วมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่ท้องและมีพลังงานด้วยนะคะนักกีฬาก็เลยแบบเลือกที่จะกินกล้วยหอมหรือกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปลงแข่งขันหรือฝึกซ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่นะนอกจากการกินอาหารแล้วนะคะหลีกเลี่ยงการใช้กล้ามเนื้อที่มากจนเกินไปการใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นเป็นประจำนะคะบ่อยๆนะคะหรือหักโหมมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นได้นะและที่สำคัญเลยนั่นก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเราได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นอย่าลืมนะเด็กๆไปลองฝึกได้นะคะก่อนที่เด็กๆจะเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอะไรที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเพื่อช่วยลดอาการเป็นตะคริวนะหรือใครที่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกก่อนจะลงเล่นน้ำมาเธอยืดก่อนนะยืดก่อนเด็กๆยืดก่อนยืดร่างกายให้พร้อมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปเล่นนะก็จะช่วยลดอาการเป็นตะคริวได้ทีนี้นอกจากอาการเป็นตะคริวแล้วต่อมากล้ามเนื้อบวมอาการกล้ามเนื้อบวมนะคะอาการกล้ามเนื้อบวมเป็นยังไงอะเป็นยังไงอาการกล้ามเนื้อบวมนะคะถ้าหากว่าเป็นบริเวณในร่างกายของเราเป็นตามแขนตามขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นไงมันจะมีอาการปูดบวมขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการปวดด้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการบวมแดงนะคะร่วมด้วยทีนี้อาการกล้ามเนื้อบวมสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อบวมเนี่ยมันมีสาเหตุได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุต่างข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงหรือว่าเกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุของอาการบวมได้แต่ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเป็นไงการใช้ร่างกายการเคลื่อนไหวการใช้กิจกรรมทางร่างกายนะคะการเกิดอาการปูดบวมนะคะบางทีเนี่ยเด็กๆเป็นไงไม่ระมัดระวังวิ่งไปแล้ววิ่งไปชนกันหัวโนเลยหัวบวมปูดบวมเขียวเลยแบบนี้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้นะดังนั้นเวลาที่เด็กเล่นกันควรระมัดระวังไม่ควรจะเล่นในสถานที่ที่มันไม่ควรเล่นเช่นในห้องเรียนเวลาที่เราเดินลงบันไดอะไรแบบนี้นะคะหรือสถานที่ไหนที่รู้สึกว่าอุปกรณ์มันไม่เหมาะสมหรือมีการก่อสร้างหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ควรไปเล่นนะคะไม่งั้นมันก็จะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวเรามาดูอาการของกล้ามเนื้อบวมกันบ้างอาการของกล้ามเนื้อบวมจากในภาพประกอบเห็นไหมหัวเข่าเป็นไงหัวเข่าบวมแดงขึ้นมาเลยนะคะอาการของกล้ามเนื้อบวมเนี่ยแน่นอนว่าจะมีอาการปวดร่วมด้วยมีอาการปวดบวมแดงนะคะยิ่งขยับบริเวณนั้นก็จะยิ่งปวดการที่กล้ามเนื้อของเรามีอาการบวมนะเด็กๆเวลาที่เด็กๆวิ่งไปชนกันเดินอยู่ชนเพื่อนอึ๊บชนเพื่อนหน้าบวมเลยกล้ามเนื้อที่มันบวมตรงนั้นนะเด็กๆที่มันมีอาการเขียวหรือมีอาการแดงเป็นจ้ำเนี่ยนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อของเราตรงนั้นเนี่ยภายใต้ผิวหนังของเรามันมีการเลือดออกเกิดขึ้นภายใต้ผิวหนังของเรามันมีการเลือดออกเราเลยเห็นว่าเป็นรอยเขียวเห็นไหมเป็นรอยเขียวช้ำน นะคะไปม่วงๆแดงๆแบบนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าภายใต้ผิวหนังของเรามันมีอาการเลือดออกเกิดขึ้นนะคะแล้วมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมันมีอาการ

0: บวมนะอันนี้คือเป็นสาเหตุเลยที่เราเห็นเห็นไหมกล้ามเนื้อมีการเขียวมีการบวมแดงนะคะภายใต้ผิวหนังมีอาการเลือดออกนั่นเองทีนี้การดูแลรักษาวิธีง่ายๆเลยค่ะจากในภาพนี้การประคบเย็นและการประคบร้อนการประคบเย็นและการประคบร้อนเด็กๆคิดว่าเราควรจะทำสิ่งไหนก่อนถ้ากล้ามเนื้อเกิดอาการบวมมีได้ยินเสียงร้อนไหมไม่มีนะประคบเย็นนะคะประคบเย็นก่อนเพราะอะไรทำไมถึงต้องประคบเย็นก่อนรู้ไหมใครรู้บ้างเพราะอะไรคะกลุ่มที่5เจ้าประจำอยากฟังคำตอบเชิญเลยค่ะ
1: ทำให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังแข็งตัวก่อนค่ะ
0: เยี่ยมมากนี่เป็นหมอได้เลยเนี่ยเพื่อนของเราเป็นหมอได้เลยนะคะคำตอบโดนใจมากนะคะอย่างที่ครูสกีบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเราเป็นไงไปเล่นกับเพื่อนแล้วเกิดเป็นอาการเป็นบวมเป็นช้ำเป็นรอยช้ำนะคะเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวเนี่ยในภายใต้ผิวหนังของเรามันมีอาการเลือดออกใช่ไหมเราต้องมีเป็นไงประคบเย็นก่อนเพื่อที่จะทำให้เลือดที่ออกภายใต้ผิวหนังนั้นมันหยุดนั่นเองโดยการประคบเย็นนะคะเยี่ยมมากเลยนะเวลาที่เราประคบเย็นนะคะเส้นเลือดบางทีเนี่ยที่มันแตกที่มันกำลังออกอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันจะเกิดการหดตัวหดตัวเกิดขึ้นและทำให้เลือดของเราเนี่ยมันหยุดไหลนะก็จะช่วยลดอาการบวมได้เด็กๆลองสังเกตตัวเองดูถ้าเราอยู่ในที่เย็นถ้าเราอยู่ในที่เย็นเราจะรู้สึกยังไงหนาวไหมหนาวเวลาเราหนาวเรายังไงเราจะหดตัวใช่ไหมคะเราจะหดตัวเหมือนกันเส้นเลือดก็เหมือนกันเส้นเลือดมันก็จะมีการหดตัวเมื่อเกิดเมื่อโดนความเย็นนะทีนี้ค่ะเวลาที่เราประคบเย็นเราควรจะประคบนานแค่ไหนเราคิดว่าเราควรจะประคบนานแค่ไหน5 นาที10 นาทีมีหลายคำตอบนะมีหลายคำตอบจะบอกให้ฟังว่าเวลาที่กล้ามเนื้อของเด็กๆมีอาการบวมแล้วเด็กๆประคบเย็นนะคะเราควรที่จะประคบเย็นเนี่ยนะเป็นเวลา24-48ชั่วโมงนานไหม
2: น
0: านเนาะ1-2 วันนั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราประคบเย็นนะไม่ใช่ว่าเด็กๆวางทับวางประคบไว้ตลอดเวลาเลยกินข้าวก็ประคบอาบน้ำก็ต้องถือน้ำแข็งไปประคบด้วยอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเราอาจจะประคบครั้งละ 4-5 นาทีหรือ5นาที10นาทีแล้วเอาออกแล้วเด็กๆสามารถไปทำอย่างอื่นได้นะคะไปกินข้าวไปอาบน้ำอย่างอื่นได้แล้วก็มาประคบอีกทีนึงนะคะทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆ1-2 วันอาการบวมตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหายแล้วเมื่ออาการบวมหายเสร็จทำอะไรต่อประคบร้อนต่อการประคบร้อนเพื่ออะไรจากตอนแรกกล้ามเนื้อมันหดตัวใช่ไหมกล้ามเนื้อมันหดตัวเลือดมันหยุดไหลเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเป็นไงมันขยายตัวมันรู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายนั่นเองการประคบร้อนทำให้เป็นไงกล้ามเนื้อของเรามีอาการผ่อนคลายขึ้นนะคะการประคบร้อนเนี่ยก็เหมือนกันนะทำ1-2 วันก็ได้อันนี้แล้วแต่บุคคลแล้วแต่อาการบาดเจ็บของบุคคลนะบางคนเนี่ยอาจจะประคบเย็นแค่แป๊บเดียววันเดียวก็หายแล้วแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ร่างกายของคนหรือว่าแล้วแต่ความรุนแรงของบาดแผลนะคะนะยากไหมลดอาการกล้ามเนื้อบวมไม่ยากง่ายมากสบายๆนะคะประคบเย็นประคบร้อนนะเวลาที่เด็กๆเลือกถ้าเราจะประคบเย็นเนี่ยเด็กๆอาจจะเอาน้ำแข็งนะห่อผ้าแล้วก็เอามาประคบตรงบริเวณที่เรามีอาการปวดบวมบางคนเนี่ยถือน้ำแข็งมาเลยถือมาเลยเปล่าแล้วโปะเลยอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยนะคะมันจะเกิดอาการไหม้จากความเย็นได้อาการไหม้เนี่ยจะเกิดจากเวลาที่เราโดนของร้อนๆใช่ไหมเวลาที่เราโดนของร้อนๆร้อนจัดๆผิวหนังจะไหม้ได้เช่นกันถ้าความเย็นจัดๆก็จะทำให้ผิวหนังของเราไหม้ได้เช่นกันนะคะนะดังนั้นเนี่ยควรจะมีอะไรห่อนิดนึงอาจจะใช้ผ้าหรืออะไรก็ได้ห่อแล้วเราก็ประคบนะวิธีการป้องกันง่ายๆเชื่อว่าทุกคน

0: คนทำได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะคะวิธีการป้องกันกล้ามเนื้อบวมเนี่ยให้เราเป็นไงระมัดระวังตัวเองมากขึ้นอย่าวิ่งเล่นนะคะบริเวณไหนที่ไม่ควรวิ่งเล่นเนี่ยก็อย่าวิ่งเล่นโดยเฉพาะขึ้นลงบันไดเวลาที่เราขึ้นลงบันไดนะแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือสถานที่ที่มันไม่ปลอดภัยถ้าที่ไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะมากแบบวิ่งเล่นน้องๆป.1วิ่งเล่นวุ่นวายมากนะคะเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงสถานที่ตรงนั้นหรือตรงไหนที่เขามีเขตก่อสร้างนะก็อย่าไปวิ่งเล่นตรงนั้นนะคะเลือกพื้นที่ให้มันเหมาะสมอ่ะเราเหลืออีกการบาดเจ็บอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกล้ามเนื้อฉีกกล้ามเนื้อฉีกจะคล้ายๆกับกล้ามเนื้อบวมมีอาการคล้ายๆกันเลยค่ะนะคะคล้ายกันเลยจะรู้สึกปวดจะรู้สึกเจ็บเหมือนกันเลยนะกล้ามเนื้อฉีกสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อฉีกแน่นอนว่าเหมือนกันเราใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นมากจนเกินไปหรือใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นมันออกแรงเยอะจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยฉีกขามาก่อนแล้วอยู่ๆเป็นไงฉีกขาเลยปุ๊บอย่างนี้เนี่ยกล้ามเนื้อก็อาจจะฉีกได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยต้องระวังตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไงร่างกายของเรามันพร้อมขนาดไหนนะนอกจากการใช้กล้ามเนื้อมากจนเกินไปแล้วการเล่นกีฬาและอุบัติเหตุอันนี้คล้ายๆกันเลยนะคะการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายก็แล้วแต่นะอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรานั้นฉีกได้ฉีกขาดได้นะคะอาการของกล้ามเนื้อฉีกมันจะมีอาการบวมเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับกล้ามเนื้อบวมเลยนะมีรอยแดงมีรอยช้ำเวลาที่เรากดบริเวณที่เราปวดเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บกดแล้วเราจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่เราไม่สามารถรู้หรอกว่าตอนนี้เนี่ยกล้ามเนื้อของเราฉีกหรือเปล่าถูกไหมบางครั้งเวลาที่เด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุเดินไปแล้วเป็นไงสะดุดขาแพลงขาพลิกแบบนี้นะคะอาจจะทำให้กล้ามเนื้อตรงขาเราฉีกขาดได้อันนี้เนี่ยเวลาที่เด็กไปหาหมอเนี่ยเขาจะมีการเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้อ๋อกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันฉีกนะแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ทีนี้ค่ะอาการของกล้ามเนื้อฉีกคล้ายกันเลยวิธีการดูแลรักษาดูนะมีการประคบเย็นประคบร้อนแล้วก็มีการพันผ้านะคะกล้ามเนื้อฉีกเนี่ยจะมีอาการรุนแรงมากกว่านะคะมากกว่ากล้ามเนื้อบวมเพราะว่าร่างกายของเรามันจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมใช่ไหมคะพอกล้ามเนื้อมันฉีกไปแล้วอ่ะต้องรอเวลากว่ามันที่จะเป็นไงต่อกันใหม่ประสานกันใหม่ได้นะต้องใช้เวลาทีนะอย่างที่บอกไปนะคะการประคบเย็นนะคะก็คือเพื่อที่จะลดอะไรลดการเลือดอะไรเลือดไหลบริเวณตรงใต้ผิวหนังที่เกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองเมื่อประคบเย็นประคบร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนว่าอาการมันยังไม่หายดีหรอกนะเราก็ต้องมีการใช้ผ้าเนี่ยพันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะประคองกล้ามเนื้อของเราตรงนั้นเอาไว้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันฉีกขาดไปแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นไงใช้ผ้าพันเพื่อที่จะประคองบริเวณนั้นเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็เราไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวบริเวณตรงนั้นเยอะๆถ้าบางคนเนี่ยเป็นตรงบริเวณข้อเท้าหรือแขนหรือขาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องพันผ้าแล้วอย่าเคลื่อนไหวถ้ายิ่งเคลื่อนไหวมันก็จะยิ่งเป็นไงเจ็บไหมเจ็บเปล่า
1: เจ็บ
0: เจ็บนะช่วยตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยนะคะอย่าเพิ่งหลับทีนี้ในกิจกรรมต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้ชมการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อกล้ามเนื้อของเรานั้นเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บเพื่อที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถนำไปฝึกปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเราพบเห็นคนที่เขามีอาการบาดเจ็บหรือตัวเราเองเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือมีเขาเรียกว่าเป็นเสื่อโยคะด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำการสาธิตตรงนี้เลยในกิจกรรมฝึกทำเพื่อนำไปปฏิบัตินี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะลองฝึกปฏิบัติดูนะ ในส่วนของคุณครูค่ะคุณครูก็สามารถให้คำแนะนำคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ดูแลนักเรียนในขณะที่นักเรียนฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคนสาธิตเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะรวมถึงคนที่จะมาเป็นผู้สาธิตนะคะในการฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสาธิตกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจดูเลยนะทุกกลุ่มและรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะร่วมดูแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาการเป็นตะคริวกันก่อนอาการเป็นตะคริวเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่เป็นไงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นได้ทุกที่เลยและเกิดขึ้นบ่อยนะคะสำหรับคนที่ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆหรือว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆดังนั้นเมื่อเกิดอาการเป็นตะคริวสมมุติว่าตอนนี้นะคะคนโปรดเนี่ยมีอาการเป็นตะคริวมีอาการเป็นตะคริวที่บริเวณน่องบริเวณนี้บริเวณน่องนี้นะวิธีการปฐมพยาบาลง่ายๆเลยนะคะให้ผู้ที่เกิดอาการเนี่ยนะคะห้ามเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองอ่ะตอนนี้ให้คนโปรดนั่งลงไปเลยค่ะนั่งลงไปเลยนั่งหันหน้าไปทางนู้นนั่งหันหน้าไปทางนู้นสมมุติว่าตอนนี้เป็นไงเรามีอาการปวดนะคะบริเวณน่องให้เรายืดขาลงไปเลยยืดขานะยืดขาแบบนี้เลยค่ะยืดขาไปนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อเรายิ่งเกรงกล้ามเนื้อยิ่งเกรงขาเนี่ยยิ่งเกรงมันก็จะยิ่งปวดนะคะดังนั้นเนี่ยให้เรายืดขาและพยายามอย่าขยับถ้ายิ่งขยับยิ่งขยับเท้าเยอะๆก็จะยิ่งเกิดอาการปวดทีนี้คนที่จะทำการปฐมพยาบาลถ้าหากว่าเราอยู่กับเพื่อนนะคะวิธีการที่จะปฐมพยาบาลก็คือเป็นไงยืดขาแบบนี้ให้นอนลงไปขยับขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกขยับมาอีกนอนลงไปเลยอาจจะใช้วิธีการสมมุติว่าเป็นข้างนี้นะคะก็จะยืดตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยนะคะยืดแล้วอาจจะใช้มือเป็นไงนวดครึงนิดนึงนวดครึงเบาๆไม่ต้องขยำแรงๆถ้าขยำแรงๆเพื่อนจะปวดถูกไหมคะนวดครึงเบาๆนะยืดไปนะคะแล้วเราก็อย่าลืมถามอาการเพื่อนด้วยนะถามอาการเพื่อนด้วยว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคนโปรดหายเจ็บหรือยังหายยังถ้าเพื่อนบอกว่าหายแล้วนะคะเราก็เป็นไงก็พอให้เขาแบบว่านั่งพักนะคะหรือว่านอนพักสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าดีขึ้นแล้วก็เป็นไงก็ค่อยทำกิจกรรมต่อไปนะคะแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นนะก็พยายามอย่าเคลื่อนไหวนะคะบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้เยอะๆนะทีนี้ค่ะสมมุติว่าคนโปรดไม่ได้มีอาการเป็นตะคริวบริเวณน่องนะแต่เป็นตรงบริเวณนิ้วเท้าบ้างถ้าเป็นตรงบริเวณนิ้วเท้าทำยังไงดีทำยังไงดีเวลาที่มันเป็นเนี่ยนะคะนิ้วเนี่ยเป็นไงมันจะล็อกมันจะพยายามแบบว่าทับกันแบบนี้เลยนะให้เราพยายามดึงแยกเท้าออกอาจจะนวดครึงบริเวณฝ่าเท้าถ้าเรามีเพื่อนนะสามารถให้เพื่อนเนี่ยนวดครึงได้เพราะว่าคนที่มีอาการเป็นตะคริวเนี่ยมันจะปวดมากนะคะมันจะไม่มีแรงที่จะมาแบบว่านวดหรืออะไรเลยนะก็จะมีคนอาจจะนวดให้เพื่อนอาจจะนวดให้นะคะนวดให้นวดยืดบริเวณนิ้วเท้าให้นะคะนวดให้แต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยคนโปรดไม่ได้อยู่กับเพื่อนคนโปรดอยู่คนเดียวทำยังไงล่ะทำยังไงดีถ้าที่จะใช้ในการยืดกล้ามเนื้อในขณะที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันคนโปรดนั่งขึ้นมานั่งขึ้นมาให้คนสมมุติว่าถ้าเราเกิดอาการปวดนะคะมีอาการเป็นตะคริวบริเวณน่องนะสิ่งแรกเลยคนโปรดสามารถยืดกล้ามเนื้อขาด้วยตัวเองได้เราอาจจะใช้มือนี่ก้มดันขาตัวเองเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยมันยืดอีกข้างนึงทำอะไรอีกข้างนึงขยำหน่อยนวดขาตัวเองหน่อยแบบนี้ก็ได้

นะคะแบบนี้ก็ได้ปวดมากเลยไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะสามารถปฐมพยาบาลตัวเองได้นะคะเมื่อหายดีแล้วรู้สึกว่าดีแล้วหายเจ็บแล้วเป็นไงสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปได้ลุกขึ้นหรือแต่ว่าพยายามอย่าเดินเยอะนะคะพยายามอย่าใช้การเคลื่อนไหวบริเวณที่เราปวดเนี่ยเยอะจนเกินไปนะอันนี้ก็จะเป็นการปฐมพยาบาลง่ายๆดังนั้นนะเด็กๆเวลาที่เราเห็นว่าเพื่อนของเราหรือตัวเราเองเนี่ยนะคะเกิดอาการเป็นตะคริวหรือว่าเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเด็กๆก็สามารถนำวิธีนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้นะคะไปปฐมพยาบาลให้กับเพื่อนได้ยืนขึ้นค่ะคุณปดเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติวันนี้นะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วว่าถ้าหากว่าเราเกิดอาการเป็นตะคริวเราจะปฐมพยาบาลตัวเองไหมนะให้เด็กๆลองกลับไปฝึกปฏิบัติดูนะคะลองกลับไปฝึกปฏิบัติดูอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเป็นไงทำได้นะถ้าหากว่าเราเกิดอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นแน่นอนช่วยเหลือตัวเองได้และอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคนโปรดหน่อยค่ะผู้ทำการสาธิตของเราในวันนี้นะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการสรุปบทเรียนที่จะเรียนกันในวันนี้นะดูสิว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาบ้างในวันนี้นะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อในชั่วโมงที่3ในชั่วโมงที่3เนี่ยเราเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออาการอะไรอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเด็กๆ เห็นแล้วใช่ไหมว่าสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเนี่ยมีอะไรบ้างยังจำได้อยู่ไหมสาเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อของเรามันเกิดอาการบาดเจ็บเกิดอาการเป็นตะคริวเกิดขึ้นมีกล้ามเนื้อบวมเกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างอาจจะใช้กล้ามเนื้อเยอะจนเกินไปนะคะหรือว่าเราอาจจะเล่นกีฬาในบางอย่างที่เป็นไงเราอาจจะเล่นโดยไม่ถูกวิธีก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเราอาจจะไม่ระมัดระวังตัวเองจนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้บางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่อาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออย่างเดียวถูกไหมอาจจะมีอาการบาดเจ็บอย่างอื่นตามมาในวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้เห็นแล้วว่าสาเหตุของการเกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อมีอะไรบ้างแล้ววิธีการดูแลรักษาง่ายๆที่เราสามารถนะคะกลับไปฝึกหรือกลับไปปฏิบัติให้กับตัวเราเองนะคะเราสามารถนำกลับไปทำได้เลยนะถ้าเราเกิดมีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูแลรักษานะคะอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเราได้ค่ะในครั้งต่อไปนะครั้งต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อในชั่วโมงที่หนึ่งนะคะวันนี้เราได้จบเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะครั้งหน้ามาต่อกันด้วยระบบกระดูกและข้อต่อที่ในชั่วโมงที่1 นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือสมุดบันทึกอุปกรณ์การเรียนคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนนะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เป็นไงได้ความรู้กันไปเต็มที่เลยในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะการดูแลรักษากล้ามเนื้อของตัวเองหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเราสำหรับวันนี้คุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: ทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม่ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: นั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มาลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์หนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั่นเองนะวันนี้จะมีกิจกรรมสนุกสนานอะไรมาฝากเด็กๆฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้กิจกรรมแรกของเราพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมไหมลูก
3: พร
2: ้
3: อมค่ะ
2: พร้อมไหมไม่ได้ยินเสียงเลย
3: พร
2: ้
3: อมแล้ว
2: พร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมลูกส่งเสียงมาหน่อยถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมแรกของเราชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยกิจกรรมแรกมีชื่อว่าสุดยอดเยี่ยมมากๆคำไทยใช้ให้ถูกนะอ้าวคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกัน
4: กฎหมาย
2: กฎหมายอ้าวอ่านได้แล้วต้องดูสิว่าเขียนอย่างไรถึงจะถูกต้องคำว่ากฎที่สะกดด้วยตอปตักกับกฎที่สะกดด้วยดอชดาสีแดงหรือสีเขียวต้นทางพร้อมแล้วนะปลายทางคุณครูจะให้สัญญาณนะครับแล้วยกขึ้นมาพร้อมๆกันนะลูกโอเคนะอ้าว1 2 3สีอะไรเอ่ยสีเขียวสุดยอดมากสีเขียวอ้าวเด็กๆลองดูสิลูกข้อแตกต่างของสีแดงกับสีเขียวแตกต่างกันตรงไหนเอ่ยตัวสะกดใช่ไหมอย่าลืมนะกดต้องสะกดด้วยดอชดาทีนี้มาดูความหมายกฎหมายแปลว่าอะไรเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันดังๆเลย

0: ดีมากกฎหมายก็คือกฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำนาจคำว่าผู้มีอำนาจนั่นแปลว่าคนที่มีอำนาจในประเทศเราใช่ไหมร่วมด้วยช่วยกันในการออกแบบกฎระเบียบเพื่อให้คนในสังคมปฏิบัติตามนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแปลว่าจะเป็นยังไงลูกเราก็จะได้รับผลใช่ไหมคำว่าผลร้ายแปลว่าอะไรก็แปลว่าผลหรือว่าบทลงโทษของกฎหมายใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นหน้าโรงเรียนของเรามีทางม้าลายแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดรถที่วิ่งบนถนนมาแล้วเนี่ยไม่หยุดตรงทางม้าลายเป็นไงลูกผิดกฎหมายไหมแบบนั้นผิดเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถแสดงว่าต้องเป็นยังไงต้องได้รับใช่ไหมได้รับโทษที่กระทำอันนั้นลงไปอาจจะชนคนหรือกำลังข้ามทางม้าลายแบบนี้ก็จะถือว่าทำผิดกฎหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมไปปรับใช้ด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นตอนนี้คุณครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆได้ร่วมด้วยช่วยกันคิดว่าเอ๊ะช่างสงสัยข่าวเชื่อได้แค่ไหนนักเรียนเคยดูหรือฟังข่าวไหมเวลาดูเราดูที่ไหนลูกดูจากช่องทางไหนบ้างโทรทัศน์ที่ไหนอีกโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มีช่องทางเยอะมากเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างนะคอมพิวเตอร์มีแท็บเล็ตอันนี้คืออุปกรณ์แต่ว่าช่องทางที่เรารับข่าวสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆทาง Facebook ทาง TikTok ทาง LINE ทางอื่นๆมากมายเลยใช่ไหมที่มันจะมีข้อมูลข่าวสารมาแล้วครูถามหน่อยว่าเวลานักเรียนดูเนี่ยนักเรียนเชื่อถือเลยหรือเปล่าทำไมถึงไม่เชื่อถือเพราะอะไรในใครเชื่อเลยสนิทใจเขาบอกว่าข่าวเป็นแบบนี้เราก็เชื่อเลยเต็มร้อยอย่างนี้มีไหมมีไหมลูกไม่มีเพราะอะไรครูอยากรู้ว่าทำไมเด็กๆถึงไม่เชื่อเพราะอะไรลูก
1: บางท
0: ีอาจจะเป็นข่าวปลอมดีมากแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ข่าวปลอมข่าวจริงเราสังเกตจากอะไร
1: ความน่าเชื่อถือ
0: ความน่าเชื่อถือแล้วความน่าเชื่อถืออันนั้นมันมาได้ยังไงมาจากไหนมาจากไหนลูกมาจากอะไรมาจากตัวเราเองหรือมาจากใครหรือยังไงมาจากไหนยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ลองดูนะวันนี้คุณครูลองให้นักเรียนลองอ่านข่าวนี้นะอ่านพร้อมกันได้ไหมดังๆเลย
2: สัตบัน

0: ลองดูซิเชื่อไหมข่าวนี
1: ้
0: เพราะอะไรทำไมถึงไม่เชื่อเพราะอะไรลูกอ่ะลองบอกซิเพราะอะไรรู้จักต้นตีนเป็ดไหมเป็นยังไงที่มีกลิ่นแบบไหน
1: เหม
0: ็นหรือหอมบางคนบอกหอมบางคนบอกเหม็นใช่ไหมเด็กๆเชื่อไหมว่าถ้าดมเยอะมันจะมีผลต่อหัวใจเชื่อไหมลูกไหนใครเชื่อยกมือไม่มีใครเชื่อเลยปลายทางเชื่อไหมลูกใครไม่เชื่อยกมือเพราะอะไรถึงไม่เชื่อเพราะอะไรมีใครบอกไหมในนี้ข้อมูลแค่สามบรรทัดเนี่ยมีสถาบันหรือที่มาหรือคนพูดไว้ไหมว่าเนี่ยทางการแพทย์ยืนยันไหมก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเราดูแค่พาดหัวข่าวมาดูต่อลองดูซิข่าวนี้บอกว่าลงทุน 10,000 ได้รับเงินคืน 100,000 บาทเพียงเป็นเพื่อนกับเราใน LINE แล้วก็ให้ LINE แอดมาน่าเชื่อถือไหมแบบนี
1: ้
0: เพราะอะไรลูกเพราะอะไรมันเกินจริงใช่ไหมจ่ายเงินไป 10,000 เราจะได้กลับมา 100,000 เป็น10เท่าเลยใช่ไหมน่าเชื่อถือไหมไม่เลยเราไม่รู้แหล่งที่มาว่าใครเป็นผู้บอกอันนี้ใช่ไหมต่อมาอีกหนึ่งอันลองอ่านดูซิอ่านพร้อมกันดังๆนะปลายทางด้วยนะครับ
1: สถาบันวิจัยโรคมะเร็งภาคใต้ช่วยให้หยุดแก่และหายจากโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆได้
0: คราวนี้เป็นยังไงลูกเชื่อไหม
2: ไม่เชื่อ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเกินจริงไหม
2: เกินจริงเพราะว่ามันถูกตาหายไปเลยไม่ได
0: ้เพราะอะไรนะ
2: จ
0: ากโรคที่เราเป็นอยู่จะหายไปเลยไม่ได้โรคเกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆเช่นข้อเข่าเสื่อมหรืออะไรพวกนี้เกี่ยวกับกระดูกนะแต่เขาบอกว่าสถาบันวิจัยออกผลิตภัณฑ์มันมีสถาบันอะแต่เรารู้ไหมว่าสถาบันอะไร
1: ไม่
0: รู้ใช่ไหมสถาบันวิจัยเนี่ยมีเยอะมากเลยใช่ไหมลูกนะมันเป็นเพียงการแอบอ้างเฉยๆแต่ความจริงแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมันสามารถช่วยซ่อมแซมหรือว่าทำให้หายจากโรคต่างๆพวกนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเชื่อหรือไม่เชื่อข่าวนี
1: ้
0: ไม่เชื่อทีนี้ลองมาดูนะการที่เราจะเชื่อถือข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะเชื่อได้จากอะไรบ้างเราต้องดูอะไรก่อนลูก
1: หล
0: ักฐานดูอะไรอีกใครเขียนหรือใครบอกใช่ไหมเราต้องหาที่มาให้ได้ว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้แล้วคนพูดเรื่องนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าเป็นนักวิจัยไหมเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆไหมหรือเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองไหมว่าน่าเชื่อถือใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงคือต้องพิจารณาจากอะไรและข้อคิดเห็นตอนนี้ครูถามต่อว่าเด็กๆรู้จักข้อเท็จจริงไหมรู้จักไหมลูกข้อเท็จจริงแล้วข้อคิดเห็นล่ะรู้จักไหมคุณครูมีเปรียบเทียบให้ดูนะวันนี้ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะครูบอกว่าครูธีรพลสอนวิชาภาษาไทยอันนี้เป็นจริงไหม
1: จริง
0: หรือไม่จริงไหนใครบอกว่าจริงยกมือเพราะอะไรถึงบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงเพราะอะไรลูกเพราะว่าพิสูจน์ได้ไหมครูสอนจริงๆไหม
1: จริ
0: งทีนี้ถ้าเกิดคุณครูบอกว่าคุณครูธีรพลเนี่ยสอนวิชาภาษาไทยน่าเบื่อมากเป็นไงเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อ
0: เท็จจริงหรือเปล่าไม่ใช
1: ่
0: ข้ออะไรลูก
1: ข้อคิดเห็น
0: เพราะอะไรถึงเป็นข้อคิดเห็นคิดว่ายังไงทำไมเพราะว่าคิดออกมาใช่ไหมมันเป็นเพียงคำพูดที่พูดออกมาใช่ไหมแต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นบางคนอาจจะบอกว่าไม่จริงสอนสนุกบางคนอาจจะบอกว่าก็เบื่อจริงๆนั่นแหละหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงอะไรลูกความคิดใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะเราจะเอาไปใช้ในการพิจารณาประกอบในการอ่านข่าวการฟังการดูสื่อต่างๆทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มีการรับสารเข้ามาที่ตัวเราเราต้องคำนึงก่อนว่าหลักฐานคืออะไรใครเขียนใครบอกใครพูดน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญดูข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นด้วยโอเคนะพอได้ไหมทีนี้วันนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับข้อแรกก็คือบอกหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอันคือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้รวมทั้ง

0: การดูวันนี้คุณครูมีข่าวมานำเสนอให้เด็กๆได้ดูด้วยนะครับทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันสักนิดนึงตอนนี้เด็กๆมีเอกสารในมือแล้วทุกคนใช่ไหมลองเปิดดูใบความรู้สิลูกวันนี้เราจะใช้ใบความรู้หน้าไหนเอ่ย
1: 77
0: ใบความรู้ที่เท่าไหร่บอกปลายทางหน่อยใบความรู้ที
1: ่5
0: เด็กๆปลายทางตอนนี้เตรียมใบความรู้ไว้เลยนะลูกเพราะว่าเราจะอ่านแล้วก็ใช้ใบความรู้นี่แหละในการเรียนวันนี้พร้อมทั้งเด็กๆจะต้องเอาความรู้ไปใช้ในการทำกิจกรรมต่อไปด้วยนะครับพร้อมแล้วนะดูสิว่าข้อเท็จจริงการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคืออะไรคุณครูอยากจะให้เด็กๆอ่านดังๆพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางได้ไหม
1: ได
0: ้นะอ่านแบบเสียงดังฟังชัดให้รู้ว่าเราอ่านหนังสือคล่องมากพร้อมนะ1 2 3ไป

0: สรุปได้ว่าในข้อความหรือสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่เป็นบทอ่านหรือเป็นบทโทรทัศน์เป็นบทพูดบทอะไรต่างๆที่เราไปรับมาจากการฟังการดูหรือการอ่านเนี่ยมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นเสมอลูกมีอะไรนะมีข้อเท็จจริงและก็มีข้อคิดเห็นดีมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจเชื่อว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีอันนี้เหมาะสมไหมหรืออันนี้ควรหรือไม่ควรเราต้องแยก2อย่างนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยตัดสินใจโอเคไหมลูกดังนั้นการที่เราจะเลือกเชื่อว่าอุ๊ยอันนี้เราดีจังเลยเราอ่านมาแล้วเราแบบอยากจะปฏิบัติตามมันดีจังเลยเราควรจะดูที่ข้อเท็จจริงเป็นหลักถูกไหมนะแต่บางอย่างข้อคิดเห็นบางอันมันก็ไม่ได้เป็นข้อคิดเห็นที่สุดตรงเกินไปหรือเป็นลบเกินไปมันก็ยังสามารถเอามาประกอบได้นะว่าอ๋ออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเราควรจะเลือกมาใช้ในการตัดสินใจนะครับทีนี้มาดูว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าหมายถึงข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามความจริงนะหรือข้อความหรือเหตุการณ์ที่ต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงมีลักษณะอยู่4อย่างอันแรกบอกว่ามีความเป็นไปได้คำว่ามีความเป็นไปได้แปลว่าอะไรลูกเราฟังเราแล้วเราดูแล้วว่าอ๋อมันต้องเกิดแบบนี้แหละจริงๆเป็นไปได้แน่นอนเนี่ยเรียกว่าข้อเท็จจริงนะหรือมีหลักฐานน่าเชื่อถือเป็นไปได้มีหลักฐานน่าเชื่อถือนะเช่นวันนี้คุณครูบอกว่าวันนี้คุณครูบอกว่าจะมีคณะมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวังแล้วก็มีหนังสือมาแล้วว่าอ๋อมีมาจริงๆเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงเห็นไหมมีหลักฐานว่าจะมาจริงๆแบบเนี้ยก็เรียกว่าข้อเท็จจริงนะต่อไปมีความสมจริงเป็นไงลูกมีความสมจริงอะไรนะเวอร์เกินอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้มันต้องมีความสมเหตุสมผลใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหตุสมผลนะทุกอย่างเนี่ยเมื่อดูแล้วว่าอ๋อมันเป็นจริงๆนั่นแหละเราก็เลยเรียกว่าข้อเท็จจริงนะอันนี้ไม่ยากใช่ไหมทีนี้มาดูต่อว่าถ้าเป็นข้อคิดเห็นเป็นไงลูกข้อคิดเห็นคืออะไรความเห็นใช่ไหมหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่แทรกอยู่ในเนื้อหานะคำว่าความเห็นหรือความคิดเห็นแปลว่าคุณครูบอกว่าวันนี้ทำไมเด็กห้อง 4/1 ตั้งใจเรียนจังเลยถึงแม้ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นความคิดเห็นของครูใช่ไหมลูกนะว่าเออวันนี้ตั้งใจเรียนจริงๆน่ารักทุกคนอย่างเงี้ยอ่ะหรือความรู้สึกนึกคิดเช่นคุณครูบอกว่าวันนี้ครูรู้สึกเหนื่อยจังเลยไม่อยากสอนหนังสือเลยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไหมไม่เป็นความรู้สึกของใครของครูคนเดียวแสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นใช่ไหมลูกอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อความที่มีลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าข้อคิดเห็นเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการแสดงความรู้สึกเช่นชอบไม่ชอบ

0: ไม่ดีอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงความรู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอใจแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกนะเรียกว่าความคิดเห็นการคาดคะเนอ้าวการคาดคะเนแปลว่าอะไรการคาดคะเนยกตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่าวันนี้ฝนน่าจะตกตรงไหนที่บอกว่าเป็นการคาดคะเนลูก
1: น่าจะ
0: ดีมากแสดงว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อค
0: ิดเห็นเพราะว่าเราทราบหรือยังว่าฝนจะตกมันยังไม่เกิดใช่ไหมมันยังไม่เกิดเลยดังนั้นมันเป็นข้อคิดเห็นนะหรือคุณครูบอกว่าวันนี้เล่นเกมกลุ่มที่5น่าจะได้คะแนนมากที่สุดเป็นยังไงลูกเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงเพราะอะไร
1: เพราะเป็นความคิดของครู
0: เพราะว่าเรามีการคาดคะเนไว้ใช่ไหมว่าน่าจะก็คือความคิดของครูเองเนาะต่อมาการเปรียบเทียบวันนี้การดาแต่งตัวน่ารักมากสวยเหมือนนางเงือกเลยเป็นไงลูกเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อคิดเห็น
0: เพราะอะไรเพราะว่าคุณครูเปรียบเทียบการดาเป็นกับใครนางเงือกใช่ไหมจริงๆแล้วเด็กในห้องนี้อาจจะบอกว่าไม่เหมือนนางเงือกแต่เหมือนนางฟ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เหมือนกันใช่ไหมความคิดนะอันนี้คือการเปรียบเทียบใช่ไหมการดายิ้มแล้วพอใจมากที่ครูเปรียบเทียบใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นความคิดเห็นของคนบางคนใช่ไหมลูกนะต่อมาเป็นข้อเสนอแนะเช่นครูบอกว่ากันดาวันนี้กันดาควรจะล้างมือก่อนกินข้าวนะลูกเห็นไหมเห็นคำอะไรในนั้นเห็นคำว่าอะไรควรจะใช่ไหมก็คือข้อเสนอแนะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะต้องทำอยู่แล้วแต่กันดาก็ทำทุกวันเป็นกิจวัตรแต่ครูไปย้ำเตือนว่ากันดาควรจะอย่างเงี้ยก็เป็นข้อคิดเห็นโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเราสังเกตที่คำสำคัญใช่ไหมลูกว่าเช่นควรจะน่าจะอาจจะหรือบอกว่าดีหรือไม่ดีชอบไม่ชอบอะไรพวกนี้เป็นข้อคิดเห็นทั้งหมดเลยนะอันนี้ยากไหมไม่ยากสรุปให้ครูนิดนึงข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงคืออะไรดูซิในความรู้มีหรือเปล่าก่อนที่จะไปเล่นเกมวันนี้ครูมีเกมมาฝากด้วยนะข้อเท็จจริงคืออะไรลูกอ่านพร้อมกันไม่พร้อมเลยเอาใหม่ได้ไหมตอนนี้ปลายทางเริ่มสับสนแล้วว่าเราอ่านอะไรกันข้อเท็จจริงคืออะไร

มีกี่ลักษณะลูกข้อเท็จจริงมีกี่ลักษณะ4นะอันดับแรกคือมีความเป็นไปได้หลักฐานน่าเชื่อถือคำว่าหลักฐานน่าเชื่อถือก็เป็นมีงานวิจัยรองรับมีคนที่พูดไว้แล้วก็พิสูจน์ได้นะมีความสมจริงแล้วก็มีความสมเหตุสมผลอันนี้คือข้อเท็จจริงอ้าวต่อมาข้อคิดเห็นคืออะไรอ้าวพร้อมกัน1 2 3มี4ลักษณะอะไรบ้างอ้าวแล้วเป็นความอะไรลูกความรู้สึกใช่ไหมเป็นอะไรอีกแสดงการคาดคะเนเป็นการเปรียบเทียบและเป็นข้อเสนอแนะนะ4อย่างนี้จำให้ดีอ้าทีนี้ครูขอทดสอบนิดนึงก่อนที่จะไปเล่นเกมว่านักเรียนแยกออกจริงหรือเปล่าคุณครูบอกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ติดกับจังหวัดเพชรบุรีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะอะไรเพราะอะไรพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ทุกคนรู้ว่านี่คือความจริงอ่ะต่อมาประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น่ารักมารยาทงามทุกคนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะอะไรน่ารักก็คือมันเป็นการแสดงความรู้สึกของครูคนเดียวใช่ไหมแล้วก็มารยาทงามอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดลงไปเข้าใจไหมลูกก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นนะต่อมาทีนี้เดี๋ยวจะให้เล่นเกมลองตรวจสอบความรู้นิดนึงว่านักเรียนมีความรู้หรือเปล่าตอนนี้เก็บหนังสือเรียนลงใต้โต๊ะให้หมดเลยนะเด็กๆปลายทางเตรียมอุปกรณ์ไว้นะลูกก็คือคุณครูจะใช้กระดาษ1แผ่นปากกา

0: ไว้บอร์ดหรือปากกาอะไรก็ได้นะแล้วก็ที่สำคัญมีการขโมยทองด้วยหรือขโมยคะแนนจากกลุ่มอื่นนะครับอ่ะตอนนี้ต้นทางเตรียมพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวกลุ่มไหนยังไม่เก็บของเรียบร้อยเอาอุปกรณ์ขึ้นมาเลยกระดานไว้บอร์ดและปากกาอ่ะมารับเลยลูกกลุ่มไหนไม่มีปากกามีอีกไหมกลุ่มที่5มีปากกาหรือยังมีแล้วกลุ่ม3มีปากกาหรือยังมีแล้วกลุ่ม1มีแล้วโอเคอ่ะทีนี้เอามือจับหัวก่อนเอามือจับไหล่เอามือจับเอวปิดวาจาแล้วหันหน้ามาทางคุณครูฟังกติกาให้ดีกลุ่มไหนไม่ตั้งใจฟังเราจะปรับแพ้แล้วไม่ให้เล่นเกมเลยโอเคไหมเพราะว่าถือว่าไม่ทำตามกติกานะลูกกติกาของเราเกมนี้มีชื่อว่าอะไรลูกอยากรู้ไหมว่าเล่นยังไงขโมยทองอยากรู้ไหมคุณครูมีทองให้นักเรียนกลุ่มละ3อันเขาเรียกว่าอะไรทองเป็นแท่งใช่ไหมสมมติว่าทองคำแท่งเนาะแต่วันนี้ทองไม่มีแต่ขอปรับเป็นหัวใจได้ไหมมีคะแนนอยู่ในนี้ด้วยโอเคนะทีนี้คุณครูมีหัวใจให้3ดวงเราก็จะกำหนดทองก็คือหัวใจนั่นแหละให้ตัวแทนกลุ่มหัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนก็ได้นะฟังก่อนนะมาเลือกหัวใจกลุ่มละ3แล้วแต่นะว่ากลุ่มไหนจะเลือกได้คะแนนมากคะแนนน้อยแล้วมาแปะไว้ในรถเข็นของตนเองอันนี้เป็นกลุ่ม1กลุ่ม1สีอะไรสีม่วงกลุ่มที่2สีแดงกลุ่มที่3สีฟ้าจำให้ดีนะกลุ่มที่4สีน้ำเงินและกลุ่มที่5สีเขียวทีนี้เมื่อทุกคนได้หัวใจมาแปะในรถของตัวเองแล้วเราก็จะเริ่มเล่นเกมแล้วทำตามเงื่อนไขในเกมโอเคไหมแล้วสุดท้ายมาดูกันว่าใครจะเหลือหัวใจกี่คะแนนแล้วใครจะได้เพิ่มกี่คะแนนแล้วมาบวกเป็นรางวัลโอเคหรือเปล่าวันนี้คุณครูมีตั้งต้นให้กลุ่มละ3ดวงเนาะโอเคไหมปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเราสามารถกำหนดได้เลยหรือคุณครูจะตัดกระดาษเป็นรูปหัวใจแล้วเขียนคะแนนให้เด็กๆแจกตอนนี้เลยก็ได้นะครับทำง่ายๆเนาะไม่ได้ต้องใช้เวลามากอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะตัวแทนมาเลยกลุ่มละ1คนมาเลือกเลยลูก3ไม่ต้องเปิดดูนะเลือกแล้วก็ไปแปะเลยห้ามให้เพื่อนเห็นนะเชิญคนละ3นะแล้วแปะใส่ในกล่องของตัวเองแปะให้ดีแล้วกลับไปนั่งที่แปะเรียบร้อยกลับไปนั่งที่อ้าวกลุ่มไหนยังไม่แปะโอเคทีนี้พร้อมที่จะเริ่มข้อแรกหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะเกมก็เหมือนเดิมนะลูกก็คือคล้ายๆเดิมเลยให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง1คำตอบเท่านั้นมีกขคงไปทีละข้อโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาทดสอบกันตั้งแต่ข้อแรกเลยนะข้อเวลาเขียนนักเรียนอย่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นลอกคำตอบนะแล้วก็เขียนตัวใหญ่ๆโอเคไหมลูกเสร็จแล้วชูมาที่คุณครูพร้อมนะข้อแรกเดี๋ยวหากระดิ่งก่อนข้อแรกพร้อมหรือยังเอ่ยยังไม่มีใครพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอปลายทางนิดนึงตั้งสติให้ดีนะวิเคราะห์ว่าข้อความต่อไปนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อที่1ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นมีทั้งหมด4ตัวเลือกเชิญกขคงเลือกเสร็จแล้วเขียนแล้วก็ชูให้คุณครูถ้าเกิดได้ยินเสียงกริ่งแปลว่านักเรียนต้องชูคำตอบได้แล้วใครไม่ชูคุณครูจะปรับแพ้ทันทีในข้อนี้เชิญเลยนะครับคุยกันเสร็จแล้วมาแล้วอย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะอย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะหมดเวลาชูขึ้นมาคำตอบคือข้อไหนลูก
1: ข้อไข่
0: ข้อคิดเห็นก็คือข้อไข่ทีนี้ให้ทำอะไรให้ทำอะไรขอไข่พ่อบอกว่าเค้กร้านนี้อร่อยที่สุดเพราะอะไรจึงเป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไร
2: เป็นความคิดของพ
0: ่อเป็นความคิดของพ่อเพราะว่าพ่อบอกว่าใช่ไหมไปดูว่าเด็กๆจะเลือกหมายเลขอะไรบ้างมี5หมายเลขถูกทุกกลุ่มหรือเปล่าทุกกลุ่มใช่ไหมใครเอาหมายเลข1ยกมือเลือกเลยลูกเร็วจะได้ไม่เสียเวลานะเลือกเลยกลุ่มกลุ่ม1หมายเลขอะไร2กลุ่ม2 4กลุ่ม3
2: 4
0: เขาเลือกไปแล้วลูก
2: 3
0: กลุ่ม4
2: 5
0: กลุ่ม5เหลืออันสุดท้ายคือ
2: 4

0: 2เดี๋ยวคุณครูจะเวียนจาก5มา1บ้างโอเคนะอ่ะเหลืออันไหน1ใช่ไหมอ่ะมาดูแต่ละอันนะเปิดอันไหนก่อนดี
1: 4
0: ของใคร4ของใครของกลุ่ม2กลุ่มที่4ได้ทองได้ทองแปลว่าเดี๋ยวจะได้ทองจากครูนะอ่ะกลุ่มต่อไปอันไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนลูกอ่ะกลุ่มหมายเลข2ของใครได้ทองกลุ่มที่1ขโมยทองกลุ่มใดก็ได้กลุ่มที่1อันนี้หมายเลข1ของใครของใครลูกกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม5หนูจะเอาทองของใครหมายเลข1กลุ่มไหนหมายเลข1ของกลุ่มไหนลูก
1: ของกลุ่ม5
0: ของกลุ่ม5ใช่ไหมอ้าวจำไม่ได้2ของ
1: ช
0: ั้น
1: 1
0: ใช่เดี๋ยวคุณครูจะถามทีละคนนะอ่ะไปก่อนเบอร์3ของใครให้ทองเพื่อนกลุ่มใดก็ได้ต่อไปเบอร์5คือขโมยทองกลุ่มใดก็ได้ตอนนี้ใครเป็นอันแรกของใครเป็นอันแรกมาเร็วกลุ่มที่5ใช่ไหมขโมยทองกลุ่มใดก็ได้มาหยิบเลยลูกหนูจะเอาทองกลุ่มไหนเร็ว1อัน1อัน1อันไม่ต้องเปิดลูกแล้วเอาไปใส่ของตัวเองไว้ดีมากกลุ่มที่2ได้ทองของใครใครเลือกหมายเลข2ได้ทองจากครูใช่มั้ยมาเร็วมาหยิบ1อันเอาอันไหนอันไหนลูกไปแปะไว้ไปแปะไว้ของตัวอย่าให้เขาเห็นเดี๋ยวเขาขโมยต่อไปกลุ่มที่3ให้ทองเพื่อนกลุ่มใดก็ได้ของใคร
2: กล
0: ุ่
2: ม3คร
0: ับ กลุ่ม3จะให้ทองใครมาเลยกลุ่มที่3มาหยิบทองให้เพื่อนเลยกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ของใครกลุ่มที่มันเหลืออันนึงมาเร็วหยิบ1อันต่อไปขโมยทองกลุ่มใดก็ได้ของใครเอ่ยมาเลยหยิบเลยลูกหนูอยากได้ทองใครหนูเอาไปเลยเอาคืนข้อต่อไปนะพร้อมหรือยังตอนนี้อย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะลูกโอเคไหมอย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะข้อต่อไปเชิญข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อใดเป็นข้อเท็จจริงตัวเลือกมี4ตัวเลือกดูซิข้อเท็จจริงอย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะข้อเท็จจริงอยู่ไหนเอ่ยอย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะหมดเวลาชูขึ้นมาเลยคำตอบคือไปทางเสร็จหรือยังลูกแน่ใจนะข้อไหนคำตอบคือข้อกอไก่กอไก่เพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพิสูจน์ได้ใช่ไหมว่าเป็นจริงตามนั้นมาใครจะเลือกหมายเลขหนึ่งยกมือกลุ่มไหนเลือกหมายเลขหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเลือกหมายเลขหนึ่งได้อะไรขโมยทองกลุ่มใดก็ได้ไปเร็วเชิญมาหยิบเลยมาเร็วลูกมาเร็วเอากลุ่มไหนเร็วมาเลยถ้าไม่เอาครูตัดสิทธิ์นะโอเคเอากลุ่มไหนลูกเอ้ยระวังมาอุ้ยกลุ่มหนึ่งได้หัวใจเยอะมากได้ทองเยอะมากใครจะเลือกหมายเลข2กลุ่มไหนยกก่อนเมื่อกี้เป่ายิ่งฉุบกัน2กับ3ใครชนะกลุ่ม2ได้หมายเลข2ขโมยทองกลุ่มใดก็ได้มาเร็วกลุ่มไหนทองเยอะสุดเอากลุ่มนั้นเลยลูกไปเลยถือดิเวลานักเรียนแปะดีๆนะลูกเพราะว่ามันมีอันนี้นะมันมีโอเคอ่ะกลุ่มไหนเอาหมายเลข3กลุ่มไหนเอาหมายเลข3กลุ่ม4ใช่ไหมเดี๋ยวกลุ่ม4เอาคืนนะให้ทองเพื่อนกลุ่มใดก็ได้ให้ทองกลุ่มไหนให้กลุ่มไหนให้กลุ่มไหนลูกให้กลุ่ม2โอ๊ยใจดีให้กลุ่ม2มาเดี๋ยวเราค่อยไปทวงคืนกลุ่มไหนเอาหมายเลข4กลุ่ม3ใช่มั้ยกลุ่ม3หมายเลข4ได้ทองกลุ่มที่5ได้หมายเลข5หมายเลข5ขโมยทองกลุ่มใดก็ได้มาเร็ว

0: อ่ะมาเลยหมายเลขอ่ะกลุ่มที่5มาเลยลูกมาขโมยเลยกลุ่มที่3ได้ทองไหมอ่ะค่อยๆหยิบมาลิค่อยๆหยิบลูกค่อยๆอย่าไอ้นี่อ่ะเร็วๆมาลิเร็วโอเคทีนี้กลุ่มที่3ครูขอติดไว้ก่อนได้มั้ยตอนนี้ครูไม่มีทองแล้วอ่ะเดี๋ยวครูขอเก็บจากเพื่อนก่อนเดี๋ยวครูให้มันเลือกมาโอเคมั้ยอ่ะทดไว้เลย1อันอ่ะข้อต่อไปข้อใดไม่เข้าพวกเดี๋ยวครูจะหาเรื่องยึดทองดีกว่าตอนนี้กลุ่มไหนเสียงดังครูจะยึดทองมาไว้ที่ตัวเองอ่ะข้อใดไม่เข้าพวกป้ายคำตอบคืออะไรเชิญติ๊กตอกคำตอบก็คือตอบข้อไหนเอ่ยหมดเวลาอ่ะชูขึ้นมาเลยนะอย่าให้เพื่อนเห็นคำตอบนะลูกคำตอบก็คือข้อควายข้อควายกลุ่มไหนถูกบ้างยกมือกลุ่ม5ไม่ถูกใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าอ่ะมาเลือกแผ่นป้ายไม่เข้าพวกแปลว่าอะไรลูกข้อ1เนี่ยเป็นข้ออะไรคิดเห็นข้อที่2เป็นอะไร
1: ค
0: ิดเห็นข้อที่3เป็นข้อเท็จจริงข้อที่4เป็นข้อคิดเห็นมาเลือกเลยเอากลุ่มไหนเลือกก่อนกลุ่ม4เลือกก่อนดีกว่าอ่ากลุ่ม4อย่าเลือกดีๆนะเลือกดีๆนะเอาหมายเลขอะไรลูกกลุ่ม4หมายเลขอะไรเร็วคิดเลย5หมายเลขอะไรนะ5เอาทุกคนเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่4ด้วยว่าเขาจะได้อะไรหมายเลข5นะพร้อมยังหมายเลข5ขโมยทองมาเลยเอากลุ่มไหนโอเคอ้าวกลุ่มที่1เอาหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรนะ3ให้ทองเพื่อนกลุ่มไหนก็ได้อ้าวให้กลุ่มไหนมาเลยให้กลุ่มไหนให้กลุ่มที่3เอาไปต่อไปกลุ่มไหนอีกกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม2เชิญเอาไหนลูก1นะพร้อมนะ1นะคืนทองเอามาให้ครูให้ครูเลือกเองดีกว่าครูอยากเลือกกลุ่ม2ใช่ไหม
2: คร
0: ับ ครูเอานี้แล้วครูจะต้องให้เพื่อนกลุ่มที่3ใช่ไหมลูกที่ครูค้างเอาไว้ครูไปแปะให้แล้วนะกลุ่มที่3โอเคต่อไปกลุ่มไหนอีกยังไม่ได้เลือกกลุ่ม3เลือก
1: 2
0: คือขโมยทองกลุ่มไหนเอ่ยมาเร็วมาเร็วลูกสุภัชชาอยากได้คะแนนกลุ่มไหนเอาไปเลยโอเครู้เรื่องเหลืออีกหนึ่งอันเผื่อสำหรับปลายทางที่ยังไม่ได้ลุ้นนะข้อที่4ก็คือได้ทองนะครับข้อต่อไปขออีกหนึ่งข้อข้อนี้ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นข้อใดเป็นข้อคิดเห็นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะเงียบแล้วดูที่ตัวเลือกข้อคิดเห็นคืออะไรทำไมเงียบจังได้คำตอบหรือยังไปทางได้หรือยังไปทางได้ยังเอ่ยหมดเวลาชูป้ายขึ้นมาเลยชูป้ายขึ้นมาคำตอบโอ้โหหลากหลายมากข้อคิดเห็นรอบนี้ครูว่าครูต้องได้ทองแน่เลยคำตอบคือข้อไหนลูกคิดว่าข้อไหนคิดว่าอะไรลูกคำตอบคืององูกลุ่มไหนถูกยกมือ3กลุ่มกลุ่มไหนจะเลือกก่อนกลุ่ม5เลือกก่อนไหมกลุ่ม5เอาอะไรลูกกลุ่ม5เอาอะไรหมายเลขอะไรเอาเร็ว
1: 3
0: มั่นใจนะหมายเลข3ให้ทองเพื่อนกลุ่มใดก็ได้เอาไปเลยกดชะเมธมาหยิบทองไปให้กลุ่มอื่นเลยให้กลุ่มไหนลูกใจดีเธอไม่ให้กลุ่ม4บ้างเลยกลุ่ม4เขานั่งมองหน้าตาเธอแล้วห้อยแล้วกลับไปกลุ่มไหนอีกที่ได้เลือกกลุ่มที่1กับให้กลุ่ม4เลือกก่อนกลุ่ม4เอาไหนลูกเอาไหนเลือกดีๆนะ1ใช่ไหมเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะหมายเลข1คืออะไรเอ่ยคืนทองกลุ่มที่4ครูยึดทองมาแล้วนะ1อันอุ๊ยคะแนนเยอะ

ด้วยต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ได้อะไรเอาอันไหนเอ่ยเอา5นะเอา5ได้ทองได้ทองจากครูครูไปแปะไว้ให้กลุ่มที่1นะต่อไปต่อไปหมดหรือยังหมดแล้วเดี๋ยวเปิดให้ปลายทางด้วยอันที่2ขโมยทองและอันที่4คือได้ทองอ้าวขออีก1ข้อถึงข้อที่5อ้าวข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงพร้อมนะพร้อมนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะลูกข้อเท็จจริงคือข้อไหนเลือกเลยข้อเท็จจริงข้อไหนเอ่ยอุ้ยข้อนี้ง่ายมากข้อนี้ง่ายจริงๆมาแล้วนะคำตอบมาแล้วหมดเวลาชูขึ้นมาเลยปลายทางด้วยนะลูกชูขึ้นมาอ้าวคำตอบคือข้อไหนเอ่ยข้อเท็จจริงกอไก่กลุ่มที่ถูกคือ3 4 5 2กลุ่ม1ไม่ถูกนะเพราะว่าจังหวัดเชียงรายอยู่ทางภาคเหนือเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมนอกนั้นเป็นข้อคิดเห็นหมดเลยต่อไปเลือกกลุ่มที่2เลือกข้อ3ขโมยทองไปอยากได้ของกลุ่มไหนไปเลยกลุ่มที่กลุ่มไหนก่อนดี4ก่อนใช่ไหมสี่เอาไหนลูก4เอาไหนเอาไหนนะให้ครูเลือกให้หรอแน่ใจนะครูจะสุ่มให้กลุ่มที่4ก็คืออย่าว่ากันนะโอเคนะกลุ่มที่4คือให้เบอร์1เลยกว่าคืนทองมีไหมไม่มีเดี๋ยวต้องเอาทองในสมุดบันทึกแล้วแหละว่ามาคืนครูต่อไปต่อไปกลุ่มไหนกลุ่มที่3ให้ครูเลือกให้ไหมไม่เป็นไรโอเคเอาอันไหนเอาไหนเอาไหนลูก2ขโมยทองเอามาเหลือกลุ่มไหนยังไม่ได้เลือกกลุ่มที่5เอาไหนลูก5ได้ทองโอเคตอนนี้กลุ่มที่5ได้ทองใช่ไหมตอนนี้ทองไม่มีแล้วเดี๋ยวคุณครูให้คะแนนเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราเข้ามาบวกกันนะลูกโอเคเนาะทีนี้เสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเปิดให้ปลายทางด้วยนะอุ๊ยอันนี้ได้ทองเท่าไหร่เนี่ยเอาให้ทองกลุ่มใดก็ได้2กลุ่มก็คือเอาไปดีนะไม่มีคนได้โอเคสรุปกิจกรรมนี้เด็กๆ เข้าใจข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพิ่มขึ้นหรือยังเพิ่มขึ้นแล้วนะสรุปว่าข้อเท็จจริงก็คือเหตุแห่งความจริงหรือว่าข้อความอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพิสูจน์ได้ว่านั่นคือเรื่องจริงใช่ไหมลูกและข้อคิดเห็นคืออะไรข้อคิดเห็นคืออะไรคืออะไรลูกข้อคิดเห็นความคิดใช่ไหมหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างของผู้ส่งสารเนาะทีนี้ได้ความรู้ได้ความสนุกสนานจากเกมแล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำใบงานตอนนี้มีของฝากจากครูนะลองเปิดไปที่ใบงานใบงานที่เท่าไหร่ลูกบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วเพื่อนๆปลายทางใบงานไหนลูกใบงานที่เท่าไหร่บอกเลขหน้าด้วยนะหาเจอหรือยังต่อจากใบความรู้ของเราหน้าที่79ใบงานที่ใช้วันนี้ก็คือใบงานที่10นั่นเองนะเรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะขั้นตอนวิธีการก็คือคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยดูคลิปวิดีโอ1เรื่องฟังให้ดีนะมีข่าวมาให้ดู1เรื่องดูเสร็จแล้วนักเรียนดูข้อความที่ครูเขียนไว้ให้ทุกคนมองมาที่กระดานเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะลูกเห็นข้อความไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3เห็นไหมเห็นนะแล้วหน้าต่อมาจะมีข้อ4ข้อ5และข้อ6ข้อความทั้งหมด6ข้อนี้นักเรียนลองอ่านและพิจารณาร่วมกับข่าวที่ฟังและดูและบอกว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นนักเรียนนำข้อความมาเขียนลงในช่องในใบงานรับทราบไหมเข้าใจใบงานไหมลูกเข้าใจนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคุณครูจะให้เวลาแค่ดูคลิปเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็อ่านข้อความที่ขึ้นให้บนสไลด์แล้วเด็กๆก็เลือกมาเขียนลงในช่องทีนี้วิธีการเขียนมันอาจจะยาวเกินไปนะเราสามารถเขียนแค่หมายเลขก็ได้โอเคไหมแต่ค่อยไปเขียนเพิ่มเติมทีหลังโอเคไหมลูกเอาแค่หมายเลขมาเติมลงในช่องว่าเช่นหมายเลข4เป็นข้อเท็จจริงนักเรียนก็เขียนหมายเลขลงไปในช่องนี้เดี๋ยวเข้าไปเติมข้อความเองเนาะได้ไหมถ้าพร้อมแล้วเข้าใจกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณครูให้เวลาดูคลิปนิดนึงแล้วก็เราจะสรุปกิจกรรมร่วมกัน

0: พร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวเช้าวกรนิวส์ทางช่อง DLTV 4กับดิฉันพรณภาผ่ำบนค่ะท่านผู้ชมชอบรับประทานปลาทูนึ่งไหมคะดิฉันชอบรับประทานปลาทูนึ่งมากเลยนะคะโดยเฉพาะปลาทูนึ่งจากอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเด่นก็คือหน้างอคอหักตัวอ้วนกลมนะคะซึ่งวันนี้ข่าวของเราค่ะปลาทูตัวเล็กแต่ข่าวไม่เล็กเลยนะคะซึ่งข่าวนี้นะคะเรียกว่ามีการแชร์นะคะในสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งทาง Facebook Anti Fake News Center Thailand นะคะได้โพสต์ข้อความเรื่องข่าวปลอมอย่าแชร์หากสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาทูนึ่งจะทำให้เป็นมะเร็งโดยระบุว่าตามที่ได้มีผู้โพสต์เตือนเกี่ยวกับเรื่องหากสัมผัสโดนสารกันบูดแล้วนะคะในหากสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาทูนึ่งจะทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะได้ตรวจสอบข่าวนี้นะคะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะพบว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จไม่เป็นความจริงเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับการแชร์ข้อความเตือนนะคะว่าหากสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาทูนึ่งแล้วจะทำให้เป็นมะเร็งเนี่ยปัจจุบันนะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ออกมาชี้แจงแล้วว่ายังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลทางวิชาการนะคะที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่งเนี่ยจะทำให้เป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าการทำปลาทูนึ่งนะคะของประเทศไทยเนี่ยเรียกว่ามีความสะอาดปลอดภัยนะคะการทำปลาทูนึ่งเนี่ยเป็นการถนอมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใส่สารกันบูดเข้าไปในการถนอมอาหารนี้นะคะดังนั้นเนี่ยขอเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมนะคะรวมทั้งขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข่าวที่ไม่ใช่ความจริงนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจนะคะว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นข่าวเท็จนะคะสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์นะคะหรือว่าทางเพจสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะทางเว็บไซต์ www.nci.go.th ค่ะหรือว่าโทรสายด่วน2202-6800นะคะขอย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าข่าวที่ว่ามีการพบสารกันบูดในปลาทูนะคะจะทำให้เป็นมะเร็งนะคะไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะดิฉันพรณภานะคะเริ่มรู้สึกหิวแล้วค่ะท่านผู้ชมขอตัวไปซื้อปลาทูนึ่งนะคะในตลาดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ว่าจะทำเมนูฉู่ฉี่ปลาทูนึ่งนั่นเองค่ะจะได้มีการเพิ่มโอเมก้า3นะคะช่วยบำรุงสมองและบำรุงสายตาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือหน่อยเป็นยังไงบ้างใครเป็นนักข่าวลูกครูอะไรนะ
2: ครูแมม
0: ครูแมมสอนวิชาอะไรตอนนี้ครูแมมลาออกไปแล้วใช่ไหมไปเป็นนักข่าวแล้วเรียบร้อยอ่ะครูแมมนำเสนอข่าวอะไร
2: ปลาท
0: ูใช่ไหมปลาทูเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาทูจะทำให้เป็นอะไร
2: มะเร็ง
0: มะเร็งสรุปว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม
2: ข
0: ่
2: าวปลอม
0: ข่าวปลอมอ่ะทีนี้เมื่อฟังและดูข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูมีข้อความก็คือที่เขียนไว้ให้นะ6ข้อนะลูกตั้งแต่ข้อ1 2 3และข้อ4ข้อ5ข้อ6เดี๋ยวคุณครูให้เวลาสักประมาณ2นาทีไหวไหมได้นะอ่านแป๊บเดียวแล้วก็เอาตัวเลขมาเขียนลงในใบงานสั้นๆนะลูกไม่ต้องเอาข้อความเดี๋ยวเราเข้าไปเขียนเพิ่มเติมเนาะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับให้เวลานิดเดียวลองเลือกซิว่าอันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นใส่แค่ตัวเลขในใบงานนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปนะครับเชิญครับ

0: เป็นยังไงบ้างเสร็จกันเรียบร้อยทุกคนใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูให้ใส่แค่ตัวเลขก่อนนะเอาแค่ว่าตัวเลขหน้าข้อความมาเติมลงไปว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นง่ายๆเรามาสรุปบทเรียนร่วมกันข้อที่1เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นตอบดังๆ
1: ข้อเท็จจริง
0: เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วจริงๆใช่ไหมในข่าวบอกไว้แบบนั้นนะครับข้อที่2ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ควรส่งหรือแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นข
1: ้อ
0: คิดเห็นถูกต้องแล้วก็ข้อที่3กระบวนการผลิตปลาทูนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารและไม่ต้องใส่สารกันบูดเป็นข
1: ้อ
0: เท็จจริงดีมากสามข้อใครตอบถูกใครใส่ได้ถูกดีมากปลายทางเช็คคำตอบไปพร้อมกันนะลูกต่อไปข้อที่4หากสัมผัสโดนสารกันบูดในปลาทูนึ่งอาจจะเป็นมะเร็งผิวหนังเป็นข
1: ้อ
0: คิดเห็นเพราะมีคำว่าอาจจะดีมากข้อที่5เราไม่ควรรับประทานปลาทูนึ่งเพราะอาจจะมีสารกันบูดเป็นข้อคิดเห็นเพราะมีคำว่าไม่ควรและคำว่าอาจจะนะต่อไปข้อที่6ข้อสุดท้ายปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดในปลาทูนึ่งส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนังเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงดีมากเลยใครตอบถูก6ข้อเลยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดเด็กๆปลายทางตอบถูกกันหรือเปล่านะลองสังเกตวิธีการวิเคราะห์ข้อความนะครับแล้วก็นำไปพิจารณาในการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะเพราะว่าในการรับสารหรือรับข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ด้วยว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นนะครับแล้วเราจะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเนาะเราจะไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารอะไรที่เป็นข่าวปลอมหรือเป็นข้อมูลเท็จนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นะเรื่องราวดีๆของวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูก็ได้ฝากเด็กๆไปแล้วเนาะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเมื่อเรียนแล้วนะอย่าลืมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับในใครยังเล่น TikTok Facebook เล่น LINE เล่น IG ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ไหมยังมีทุกคนใช่ไหมครับปลายทางก็เช่นเดียวกันสัญญากับคุณครูได้ไหมลูกว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมถ้าสัญญาแล้วหวังว่าคงไม่ได้รับข่าวว่ามีเด็กโรงเรียนวังและเด็กเรียนปลายทางโดนหลอกจากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็วันนี้คุณครูขอจบเรื่องราวของรายวิชาภาษาไทยไว้เพียงเท่านี้ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมใบความรู้ที่6เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูแล้วก็ใบงานที่11เรื่องการแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับและครั้งต่อไปเราจะกลับมาเจอกันเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นครับสำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนและเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดคำความเคารพ
1: ขอ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

Hmm.

0: ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับ
1: ที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยาน
0: เฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพรณภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของการคูณนะคะคุณครูอยากฝากให้นักเรียนท่องสุคูณซึ่งในห้องเรียนนักเรียนต้นทางเนี่ยมีนักเรียนที่ท่องสุคูณครบแล้วด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางอย่าลืมไปท่องสุคูณกับคุณครูแล้วก็นักเรียนต้นทางคนอื่นๆอย่าลืมมาท่องสุคูณกับคุณครูแพรด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อยอดจากเดิมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้เรียนการคูณเกี่ยวกับอะไรกันค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

ำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักแล้วจำนวน2หลักได้แก่อะไรบ้างล่ะก็ตั้งแต่10จนไปถึง99เลยดังนั้นในวันนี้นะคะตัวคูณของเราหรืออีกจำนวนหนึ่งที่เราจะนำไปคูณเนี่ยจะเป็นจำนวน2หลักอีกจำนวนจะมากกว่า2หลักจะเป็นตั้งแต่3หลัก4หลักไปเรื่อยๆให้นักเรียนได้ลองหาคำตอบกันนะคะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหาผลคูณได้นะคะแล้วก็แสดงวิธีทำของโจทย์การคูณจำนวน2หลักกับจำนวนที่มากกว่า2หลักได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ด้วยดังนั้นในวันนี้นักเรียนทำแล้วอย่าลืมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหน่อยว่าผลคูณของเราเนี่ยมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ค่ะนะดังนั้นเดี๋ยวก่อนเรียนในก่อนเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทำหนูน้อยคุ้นข้องกันสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเตรียมตัวก่อนสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะทำหนูน้อยคุ้นข้องวันนี้10ข้อเหมือนเดิมคุณครูแพลวให้เวลาแค่1นาทีตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกับเพื่อนปลายทางนะคะดังนั้นในวันนี้ให้เวลาแค่กี่นาทีเหมือนเดิม1นาทีเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่านักเรียนนะคะจะได้ลายเซ็นเพิ่มไปอีกกี่คนพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งพร้อมแล้วเปิดแบบฝึกหัดทำได้เลยค่ะ

0: เตรียมตัวอ่ะวางดินสอทุกคนวางดินสออ่ะเพื่อนข้างๆตรวจสอบสิคะตอนนี้เพื่อนเราทำครบกี่ข้ออ่ะเพื่อนที่นั่งอยู่ติดกันหันไปมองของเพื่อนเราหน่อยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราตรวจแต่ละคนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยเช็คยังเลยถ้าเช็คพร้อมกันแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยก่อนอ่ะข้อที่หนึ่งไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ9คูณ0เท่ากับ0ข้อที่2ข้อที่2 7คูณ3เท่ากับ21ข้อที่2 21ข้อที่3 4คูณ12เท่ากับ48ข้อที่4 2คูณ9เท่ากับ18ข้อที่5
1: 8คูณ3เท่ากับ24
0: 8คูณ3เท่ากับ24ข้อที่
1: 6 6คูณ9เท่ากับ54
0: ข้อนี้เช็คดีๆนะคะ6คูณ9เท่ากับ54ค่ะข้อที่75คูณ10เท่ากับ

0: 50ค่ะข้อที่8 4 คูณ1เท่ากับ4นะคะข้อที่9
1: 9 คูณ11เท่ากับ99
0: 9 คูณ11เท่ากับ99และสุดท้ายข้อที่107คูณ7เท่ากับ49นะคะอ่ะเป็นคำตอบของเราอ่ะไหน10ข้อใครได้10ข้อบ้างวันนี้ยกมือให้ดูหน่อยคนที่ได้10ข้อนะคะเดี๋ยวให้เอาสมุดลายเซ็นนะคะนำมาให้คุณครูแพลวสะสมคะแนนให้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถทำสะสมสแตมป์หรือสะสมเป็นคะแนนให้กับนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดของตนเองเดี๋ยวใครที่ได้มาใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะคะอ่ะตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยคุณคล่องลงไปค่ะอ่ะได้เลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนคุณครูแพลวอยากทบทวนการคูณกันก่อนอ่ะตอนนี้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดก่อนค่ะเราจะมาทบทวนการคูณที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะเริ่มแรกในข้อที่1ไหนอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะอ่า224คูณ20เป็นการคูณแบบไหนนะเราเรียกว่าเป็นการคูณแบบไหนนะจำได้ไหมพหุคูณของอะไรด้วยวันนี้นะคะที่เราทบทวนกันจะเป็นพหุคูณของ10ซึ่งจำนวนที่เป็นของ10ได้แก่

0: เก่งมากๆเลยนะคะจะเป็นตั้งแต่10 20ไปเรื่อยๆจนถึง90แต่ในข้อนี้224คูณ20จำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นพหุคูณของ10 20ดังนั้นเราจะทำอย่างไรดีถ้าเราจะนำ224คูณกับ20จำหลักการได้ไหมนำ2ไปคูณกับ224ก่อนเมื่อได้ผลคูณแล้วต้องทำอย่างไรเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรก็จะเริ่มเหมือนกันคือการนำ2ไปคูณกับ224ดังนั้นเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ
1: 4
0: เราจะนำ2คูณ4 2คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ยไงตอบพร้อมกัน8ดังนั้นคุณครูแพรจะนำ8มาใส่นะคะต่อไปนำ2คูณอะไรคะ
1: 2
0: 2คูณ2
1: 4
0: ดังนั้นคุณครูแพรนำ4มาใส่หน้าเลข8นะคะต่อไปนำ2คูณ2ต่อ2คูณ2ได้4เหมือนเดิมคุณครูแพรนำ4มาใส่ข้างหน้าเลข4แต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยัง
1: ย
0: ังต้องทำอย่างไรอีกนักเรียนต้องเติม0ต่อท้ายนะคะอย่าลืมเพราะถ้านักเรียนลืมคำตอบของเราจะทำไมเลยผิดพลาดคุณครูแพรจะขอเติม0ต่อท้าย1ตัวคุณครูแพรใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าทุกครั้งอย่าลืมเติม0ต่อท้าย1ตัวแล้วก็อย่าลืมเมื่อเติม0เสร็จแล้วใส่อะไรด้วยคะเป็นคำตอบของข้อนี้แล้วเราใส่เครื่องหมายจุลภาคได้เลยคุณครูแพรก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคนี้เป็นข้อที่1ที่ทบทวนขอข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ70คูณ451อันดับแรกข้อนี้จำนวนอะไรที่เป็นพหุคูณของ10คะ
1: 70
0: อยากนำไปคูณกับ451เริ่มแรกทำอย่างไรดีนำ7คูณ1ก่อนทุกคน7คูณ1ได
1: ้
0: 7ดังนั้นคุณครูแพลวนำ7มาใส่ถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเหมือนกันคุณครูแพลวนำ7มาใส่ก่อนเมื่อ7คูณ1แล้วต่อไปต้องนำ7คูณอะไรคะ7คูณ5ไหน7คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 35
0: เริ่มท่องสุขุนคล่องกันมากขึ้นเลยค่ะ7คูณ5ได้35ใส่อย่างไรดีคุณครูแพรใส่5หน้าเลข7แต่ทด3ตรงไหนคะ
1: ตรง
0: 4ทด3บนเลข4ในหลักร้อยดังนั้นคุณครูแพรก็จะทด3บนเลข4นะคะในหลักร้อยต่อไปนำ7คูณอะไรคะ
1: 7ค
0: ู
1: ณ
0: เราก็นำ7คูณ4ให้เวลาคิดสักเล็กน้อย7 4
1: 28
0: 7 4 28สังเกตต่อใช่คำตอบยังคะยังต้องทำอย่างไรอีกทดอีก3นับเพิ่มอีก3จาก28ได้เป็น31ใส่อย่างไรดีคะเราจะใส่31เลยเพราะเราคูณครบทุกหลักแล้วดังนั้นใส่31ได้เลยแต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังต้องทำอย่างไรอีก
1: เติ
0: ม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวดังนั้นคุณครูแพรจึงเติม0ต่อท้าย1ตัวและสุดท้ายใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านผลลัพธ์พร้อมกันได้เป็นอะไรคะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราเคยเรียนคือ

นักเรียนบางคนที่กลับไปทำมีใครไหมเติมศูนย์ก่อนเลยแล้วค่อยคูณคิดว่าคำตอบเท่าเท่ากันไหมคะเท่ากันถ้านักเรียนจะทำโดยการเติมศูนย์ที่เป็นสีแดงก่อนหลังจากนั้นนักเรียนค่อยนำ7คูณทีละหลักกับอีกจำนวนหนึ่งแล้วนำคำตอบมาใส่คำตอบเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเติมศูนย์ก่อนหรือจะเติมศูนย์ต่อท้ายตอนหลังก็คำตอบยังเท่าเดิมแต่สิ่งสำคัญคือการคูณให้ถูกต้องดังนั้นนักเรียนต้องท่องสูตรคูณให้คล่องเพื่อคำตอบของเราที่ถูกต้องได้ไหมคะได้นะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปคุณครูแพลมีสถานการณ์มาให้นักเรียนเล็กน้อยอ่ะมาอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

0: วสวนเขาบอกว่าชาวสวนขุดหลุมเตรียมปลูกมะม่วงเป็นแถวจำนวนกี่แถวคะ12แถวแต่ละแถวอะขุดไว้กี่หลุมคะ15หลุมในแต่ละหลุมเราจะใส่ต้นกล้ามะม่วง1ต้นเข้าใจไหมคะดังนั้นโจทย์เลยถามว่าชาวสวนต้องเตรียมกล้ามะม่วงกี่ต้นอันดับแรกเดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้ภาพจำลองเดี๋ยวคุณครูแพรจะใช้ภาพจำลองในการขุดเป็นหลุมหรือเป็นแปลงมะม่วงนี้ที่เรากำลังจะไปปลูกกันดังนั้นคุณครูแพรบอกว่าเริ่มแรกแถวที่1ต้องมีทั้งหมดกี่หลุมคะ15หลุมดังนั้นคุณแพรสร้างแถวที่1มาโดยสีดำแทนหลุมที่เราจะขุดเพื่อปลูกมะม่วงได้ไหมคะดังนั้นตอนนี้แถวที่1มีจำนวนอยู่ทั้งหมด15หลุมนี่คือแถวที่เท่าไหร่คะแถวที่1แถวที่2คุณครูแพรขุดเพิ่มขึ้นได้เพิ่มมาจากเดิมมี15เพิ่มมาอีกเท่าไหร่คะอีก15เพราะแถวที่2ก็มี15หลุม15เพิ่มขึ้นอีก15ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย30 30นักเรียนหาอย่างไรนํา15บวก15ก็ได้หรือบางคนบอกเมื่อกี้นํา2คูณกับ15ได้เหมือนกันมั้ยคะได้เหมือนกันอ่ะคุณครูแพรขอเพิ่มแถวที่3ขึ้นมาและแถวที่4คุณครูแพรเพิ่มแถวที่3และแถวที่4ขึ้นมานักเรียนจะหาคำตอบให้ได้ไหมว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่หลุม60หาอย่างไรเลยถึงได้60นํา4คูณกับ15มีใครมั้ยคะนํา15บวกกัน4ครั้งถามว่าได้ไหมได้แต่มันก็จะทำไมเอ่ยมันก็จะใช้เวลาคิดนานขึ้นดังนั้นตอนนี้เพิ่งได้แค่4แถวเองโจทย์ของเราต้องการทั้งหมดกี่แถวนะ12แถวดังนั้นคุณครูแพรขอเพิ่มแถวที่5แถวที่6แถวที่7แถวที่8แถวที่9แถวที่10แถวที่11และแถวที่12ดังนั้นตอนนี้นะคะคุณครูแพรขุดไปทั้งหมดกี่แถวแล้วคะ12แถวคุณครูแพรก็มาใส่ให้นักเรียนดูว่าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแต่ละแถวได้ทั้งหมด12แถวแต่ละแถวมีจำนวนกี่ต้นนะคะแต่ละแถวมีจำนวนกี่กลุ่มนะคะ15หลุมซึ่ง15หลุมแสดงว่าแต่ละแถวต้องมีต้นกล้า15ต้นดังนั้นด้านล่างของเราจะได้เป็น15หลุมนักเรียนจะหาอย่างไรดีว่าเราจะต้องเตรียมต้นกล้าทั้งหมดกี่ต้นมีใครไหมคะนับทีละหลุมไหวไหมคะนับทีละหลุมไม่ไหวทำอย่างไรดีคิดว่าคูณการคราวนี้เวลาคูณจะคูณอย่างไรจำได้ไหมคุณครูแพลเคยแนะนำไปแล้วว่าจำนวนแรกเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มจำนวนที่2เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มดังนั้นจำนวนแรกจะเป็น12หรือเป็น15ล่ะนักเรียนสังเกตไม่กี่แถวที่1เรามี15แถวที่2เราก็มีอีก15แถวที่3ก็มีอีก15แต่ละแถวมี15หมดเลย15จึงเรียกว่าชิกในกลุ่มส่วน12แถวที่เราได้เราเรียกว่าจำนวนกลุ่มดังนั้นเวลาเขียนในรูปของการคูณนักเรียนถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องเขียนตามความหมายของโจทย์ปัญหานั้นๆแต่ถ้าเป็นโจทย์ธรรมดาอย่างที่เราบอกว่าเรามีสมบัติการสลับที่ของการคูณนักเรียนสามารถตั้งคูณตามสมบัติได้โอเคไหมคะดังนั้นในข้อนี้จากที่เราได้มาทั้งหมดเราอยากไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตกลงประโยคสัญลักษณ์ในรูปการคูณจะเขียนได้อย่างไรนำอะไรมาคูณกันคะนำอะไรเอ่ย
1: 12
0: คูณ15นำ12คูณกับ15และอย่าลืมนะคะเท่ากับเท่าไรทำไมถึงนำ12มาก่อนเพราะ12เป็นจำนวนกลุ่มหรือจำนวนแถวที่เรากล่าวถึงส่วน15เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มหรือแต่ละแถวเห็นไหมมีจำนวนที่15ที่เท่ากันดังนั้นเรา

ได้มาเป็น12คูณกับ15หาคำตอบอย่างไรดีคูณบางคนบอกหนูท่องสุขคูณแม่12ได้หนูหาคำตอบข้อนี้ได้ถูกต้องไหมคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่คุณครูแพลวบอกเดี๋ยวคุณครูแพลวขอใช้รูปเดิมแต่รูปเดิมคุณครูแพลวขอแบ่งใหม่ทุกคนดูนะคะจากรูปเดิมเมื่อกี้คุณครูแพลวขอแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคุณครูแพลวขอแบ่ง10แถวออกไปก่อนได้มาเป็น10แถวส่วนด้านล่างจะเหลืออีกกี่แถวคะ2แถวนะคะด้านล่างก็จะเหลืออีก2แถวคราวนี้10แถวกับ2แถวคุณครูแพลวไปหาผลลัพธ์ของแต่ละอันทำไมถึงคุณครูแพลวเลือก10แถวเพราะว่า10เป็นพหุคูณของ10เวลาคูณกับอะไรแล้วง่ายไม่ง่ายง่ายการที่10คูณกับอะไรนักเรียนทำอย่างไรดี10คูณกับจำนวนอะไรนักเรียนทำจำนวนนั้นอย่างไรคะเติม0ต่อท้ายกี่ตัว1ตัวดังนั้นคุณครูแพลวจึงเลือกแบ่งเป็น10กับ2 10คูณกับ15ก่อน10คูณกับ15ได้เป็น150เห็นไหมเวลานักเรียนแบ่งแบบนี้ง่ายไม่ง่ายคะง่ายนักเรียนก็สามารถเติม0ต่อท้ายได้เลย1ตัวเราจึงได้มาเป็น150ส่วน2แถวคุณครูแพลวก็หาต่อว่า2คูณกับ15ล่ะ2คูณกับ15ได้เท่าไหร่นะ30คุณครูแพลวก็นํา30มาใส่หลังจากนั้นเราก็นํา150บวกกับ30ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย180นักเรียนได้แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวขอมาเขียนเป็นแบบวิธีทำหน่อยจากโจทย์ของเรานะคะ12คูณกับ15 12คุณครูแพลวมองใหม่เป็น10กับ2ตามที่เราคุยกันเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะเพื่อง่ายต่อการคูณหลังจากนั้นเราเอาจากรูปภาพเมื่อกี้มาเขียนแสดงวิธีทำกันต่ออ่ะคุณครูแพลวก็มาเขียนให้โดยการนํา10คูณกับ15ในวงเล็บก่อนนะคะโดยการที่เรานําในวงเล็บ10คูณ15ก่อนแต่ข้อนี้ใช่10อย่างเดียวมั้ยไม่ใช่มันคือ12ดังนั้นเราจึงต้องบวกต่ออีกกับในวงเล็บ2คูณกับ15ซึ่งเมื่อกี้เราคํานวณแล้ว10คูณ15ได้เท่าไหร่นะคะนักเรียน150ดังนั้นคุณครูแพลวได้มา10คูณ15เท่ากับ150 2คูณ15เท่ากับเท่าไหร่นะ2คูณ152คูณ15เท่ากับ30ดังนั้นได้เป็น150บวกกับ30 150บวก30ได้เท่าไหร่นะ180คุณครูแพลวนำมาตอบ180หมายถึงอะไรจากโจทย์ข้อนี้180หมายถึงชาวสวนต้องเตรียมต้นกล้ามะม่วง180ต้นได้ไหมคะเพื่อนำ180ต้นนี้ไปใส่ในหลุม180หลุมที่เราขุดถูกต้องไหมดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้คำตอบออกมาแต่ที่เวลาเราทำนักเรียนจะแสดงวิธีทำแบบนี้ไหมคะไม่เราเคยตั้งคูณมาแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นจากอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งวิธีการนักเรียนอาจจะสามารถเลือกได้ถ้าใครถนัดวิธีนี้แต่ถ้าใครไม่ถนัดคุณครูแพลวบอกว่าจากโจทย์ถ้าคุณครูแพลวให้มาเป็น12คูณ15เท่ากับเท่าไรเราจะมาเขียนวิธีทำโดยการตั้งคูณดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวมาเริ่มที่วิธีทำ12คูณ15จำได้ไหมจำนวนอะไรที่เราจะเขียนเป็นจำนวนแรก12ใช่ไหม10อะไร15เพราะ15เราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเรานำ15มาเขียนก่อนหลังจากนั้นเราเวลาเขียนเห็นไหมคะคุณครูแพลวจะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อ ง่ายต่อการคูณของเราเวลานักเรียนทำขอให้นักเรียนปฏิบัติแบบนี้ด้วยได้ไหมคะต่อมาคูณกับ12คุณครูแพลวนำ12มาเขียนให้ตรงกับ15 12เป็นจำนวนที่2หรือตัวคูณเราจะขีดเส้นใต้1เส้นหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาผลคูณโดยคุณครูแพลวบอกว่า12เนี่ยเวลาคูณนักเรียนเห็นไหมเราแยก2กับ10ดังนั้นบรรทัดแรกคุณครูแพลวจะแยกเป็น2คูณกับ15ก่อนเวลาเขียนคุณครูแพลวจะมาเขียนอยู่ทางขวามือสักเล็กน้อยได้ไหมคะแล้วก็ค่อยนำผลคูณที่ได้โยงลูกศรมาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำดังนั้นเราจะเขียนที่มาก่อนว่าในบรรทัดนี้ผลคูณมาจากอะไรบรรทัดแรกเราเริ่มจากการนำ2คูณกับ15เราก็มาหาผลคูณอ้าว2คูณ5 2คูณ5ได้เท่าไหร่คะ2คูณ5ได้10คุณครูแพลวนำผลคูณมาใส่คือนำ10แต่เวลาใส่คุณครูแพลวจะใส่0ก่อนแล้วมาทดอีก1เพราะเราต้องไปคูณในหลักถัดไปถูกต้องไหมดังนั้นคุณครูแพลวนำ1ที่ได้เนี่ยมาทดด้านหลังที่เราเขียนไว้เป็นที่มาเห็นไหมคะต่อมาต้องเรียนนำ2คูณอะไรคะ2คูณ1 2คูณ1ได้2แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น3คุณครูแพลวนำ3ไปใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเรานะคะเรานำ3มาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเราหลัง

ากนั้นเมื่อเราได้บรรทัดแรกแล้ว30เราเรียกว่าผลคูณของ2คูณกับ15แต่ใช่คำตอบของเรายังโจทย์ต้องการเป็น12ดังนั้นเรายังขาดอะไรคะขาด10ที่ยังไม่ได้นำไปคูณคุณครูแพลวจึงนำ10นะคะมาคูณต่อที่บรรทัดด้านล่างโดยการเขียนที่มาเป็น10คูณกับ15คุณครูแพลวนำ10มาคูณกับ15ไว้ด้านล่างบรรทัดที่2เราก็จะเขียนที่มาไว้ทางด้านขวามือให้ตรงกับบรรทัดข้างบนหลังจากนั้นโยงลูกศรไปว่าเดี๋ยวเราจะนำผลคูณที่ได้มาใส่คำตอบให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำได้ไหมคะอ่ะหลังจากนั้นการที่เรานำ10คูณนักเรียนอาจจะทราบอยู่แล้วถูกต้องไหมแต่คุณครูแพลวเดี๋ยวเรามาเริ่มคูณกันเวลาการนำ10ไปคูณวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวสอนให้2แบบทุกคนต้องตั้งใจฟังนักเรียนคนไหนถนัดแบบไหนสามารถเลือกแบบนั้นไปปฏิบัติได้เริ่มแรกคุณครูแพลวนำ10มาคูณกับ5ก่อน10คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย10คูณ5 10คูณ5ได้5 10ดังนั้นคุณครูแพลวนำ50มาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราโดยการใส่50ก่อนหลังจากนั้น10ไปคูณ1แต่1ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะทุกคน10 1อยู่ในหลัก10ดังนั้นหมายถึง10คูณ10 10คูณ10ได้เท่าไหร่เอ่ย10คูณ10เท่ากับ100ดังนั้นคุณครูแพลวนำ1ไปใส่ในหลัก100ที่เราต้องเติมต่อนะคะคุณครูแพลวก็จะนำ1มาใส่ข้างหน้าเลข50ที่เราใส่แล้วจึงได้ผลลัพธ์มาเป็น150นี่คือวิธีที่1นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้2บรรทัดนี้แล้วเราจะขีดเส้นใต้1เส้น2บรรทัดนี้เป็นผลคูณของ2คูณ15กับ10คูณ15โจทย์ต้องการคือ12เราจึงนำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันบวกกันแต่เวลาบวกเราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายบวกแต่เป็นการเข้าใจทั้งนักเรียนและคุณครูว่าการเขียนแสดงวิธีทำของการคูณเราจะนำ2บรรทัดนี้มาบวกกันเนื่องจากบรรทัดแรกเป็นของ2บรรทัดที่2เป็นของ10ได้ไหมคะเริ่มบวกกันนำอะไรมาบวกกันก่อน0บวก0 0บวก0ได้0ดังนั้นคุณครูแบบใส่0ให้ตรงในหลักหน่วยต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ3บวก5 3บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย8ดังนั้นคุณครูแพลวนำ8มาใส่ให้ตรงในหลัก10ต่อไปล่ะคะ0บวก1 0บวก1ได้1ดังนั้นคุณแพลวใส่1ในหลัก100คำตอบของเราได้มายังคะได้มาแล้ว180นะคะเป็นผลคูณของการนำ12คูณกับ15ดังนั้นเราได้คำตอบมาเป็น180นักเรียนก็ไปเขียนตอบว่าได้180ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำได้คือ1การแสดงวิธีการตั้งคูณแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยก่อนอื่นนะคะในข้อนี้เมื่อกี้เรามีวิธีคิดข้อแรกไปแล้ว180เป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนแต่เดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลคูณกันหน่อยโจทย์ของเราตัวเลขจะเพิ่มขึ้นแล้วนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังได้ไหมเอ่ยนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบผลคูณที่คุณครูแพลวถามแล้วก็มาลองเขียนเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทำอันดับแรกข้อที่1มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ18คูณกับ172ขั้นตอนแรกวิธีทำเริ่มแรกในบรรทัดแรกนักเรียนจะเขียนจำนวนอะไรคะคิดว่า172นะคะเพราะ172เป็นจำนวนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเราจึงนำ172มาเป็นตัวตั้งคูณกับอะไรคะคูณกับ18ดังนั้นคุณครูแพลวนำ18มาใส่แล้วก็อย่าลืมเราจะขีดเส้นใต้1เส้นหลังจากนั้นนักเรียนดูนักเรียนท่องสุคูณแม่18ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราสามารถมาแยกได้นะคะโดยการที่บรรทัดแรกเรานำ8ไปคูณกับ172ก่อนได้ไหมเอ่ยดังนั้นคุณครูแพลวเลยบอกว่าคุณครูแพลวมาเขียนที่มาว่าคุณครูแพลวจะนำ8คูณกับ172ก่อนแบบนี้เสร็จแล้วเราใช้ลูกศรโยงไปหาบรรทัดวิธีทำของเราที่เราตั้งคูณไว้แล้วว่าเมื่อเราคูณแล้วเดี๋ยวเราจะนำคำตอบไปใส่ตรงนี้ได้ไหมคะเริ่มแรกนักเรียนนำ8คูณอะไรเอ่ยนักเรียนก็มาคูณแนวนอนฝั่งนี้เลยที่เราเขียนที่มาตรงนี้เริ่มแรกนำ8คูณอะไรนะคะ8คูณ2ไหนสุคูณแม่8ต้องได้แล้ว8คูณ2ได้เป็น16ใส่เราจึงใส่6ในหลักหน่วยนะคะและไปทด1นะคะที่7ในหลัก10ที่เราเขียน

0: ขี้มาไว้ข้างๆเห็นไหมอ่ะต่อมานำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณอะไรคะ8คูณ7เพราะเมื่อกี้เราคูณที่2ไปแล้วนักเรียนอาจจะใช้ดินสอของตัวเองในการติ๊กก็ได้ว่า2เราคูณไปแล้วต่อไปนำ8คูณ7 8คูณ7ได้เท่าไหร่คะ8 7 56มีทศอีก1กลายเป็น57เราจึงใส่7และนำ5มาทดบนเลข1นะคะในหลักร้อยที่เราเขียนที่มาต่อไปนำ8คูณอะไรคะ8คูณ1 8คูณ1ได้8แต่มีทดอีก5จึงกลายเป็น13ดังนั้น13เราใส่เลยเพราะเราคูณครบแล้วคำตอบบรรทัดนี้1376หมายถึงการนำ8คูณกับ172แต่โจทย์ของเราใช่8อย่างเดียวไหมคะไม่ใช่เป็นอะไรเอ่ยเป็น18ยังขาดอะไรที่ยังไม่ได้คูณเอ่ย10ดังนั้นบรรทัดที่2เรามาเขียนที่มาก่อนว่าเราจะนำ10คูณกับ172แล้วก็โยงไปว่าเดี๋ยวเราจะนำคำตอบมาใส่ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำได้ไหมเอ่ยอ่ะแบบที่1เหมือนเดิมเลยคุณครูแพลจะใช้แม่10ไปคูณกับทั้งวันโดยเริ่มที่นำ10คูณ2อ่ะ10คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยทุกคน10คูณ2ได้20คุณครูแพลจะใส่20ทั้งหมดก่อนอ่ะหลังจากนั้นต่อไปคุณครูแพลนำ10คูณกับ7แต่7อยู่ในหลัก10 10คูณ70 10คูณ70ได้เท่าไหร่เอ่ย700ดังนั้นคุณครูแพลใส่7ในหลัก100ต่อไปนะคะต่อมาคุณครูแพลนำ10คูณกับ1ในหลัก100นั่นก็คือ10คูณ100 10คูณ100เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10คูณ100เท่ากับ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพลจึงใส่1ในหลักพันเราได้คำตอบ2บรรทัดมาแล้วบรรทัดแรกเป็นของ8คูณ172บรรทัดที่2เป็นของ10คูณกับ172นำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันคะบวกกันดังนั้นเราขีดเส้นใต้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะนำ2บรรทัดนี้มาบวกกันแต่ต้องใส่เครื่องหมายบวกไหมไม่ต้องอ่ะเริ่มแรกนำอะไรมาบวกกัน6บวก0 6บวก0ได้เท่าไหร่เอ่ย0หรือ6 6บวก0มีสตินะคะ6บวก0ได้6ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน7บวก2 7บวก2ได้9คุณครูแพลใส่9นะคะต่อไปนำอะไรมาบวกกัน3บวก7นำ3บวก7 3บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย10ใส่อย่างไรดีใส่0และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน1บวก1ได้2แต่ทดอีก1เป็น3ดังนั้นคุณครูแพลวใส่3แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคพร้อมกับขีดเส้นใต้คำตอบของเรานำไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยไหนอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ3,096 วิธีที่1คืออะไรวิธีที่1คุณครูแพลนำ10ไปคูณทีละหลักแล้วก็ไปใส่จำนวนเรานำ10ไปคูณเลยเห็นไหม10คูณ2ได้20ใส่20 10คูณ7ในหลัก10ได้เป็น700ใส่7 10คูณ1ในหลัก100ได้1,000ใส่1,000นี่คือวิธีที่1แต่วิธีที่2คุณครูแพลยังอยู่ที่โจทย์เดิมเลยบรรทัดแรกการนำ8ไปคูณผลลัพธ์เท่าเดิมไหมคะผลลัพธ์เท่าเดิมไหมเท่าเดิมคุณครูแพลใส่มาทั้งหมดเลยเหมือนเดิมเลยคือ 1,376 นี่คือบรรทัดแรกเรายังทำเหมือนเดิมแต่บรรทัดที่2คุณครูแพลนำ10ไปคูณกับ172แต่คุณครูแพลจะไม่ได้นำ10ไปคูณแล้วคุณครูแพลจะนำ1ไปคูณก่อนแล้วค่อยเติม0ต่อท้ายเหมือนที่เราเรียนแต่จำได้ไหมเมื่อต้นชั่วโมงคุณครูแพลถามว่านักเรียนเติม0ต่อท้ายก่อนเลยได้ไหมนักเรียนเติม0ต่อท้ายก่อนเลยได้ไหมได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะเติม0ก่อนเลยแล้วค่อยนำ1ไปคูณทีละจำนวนดูความแตกต่างกันนะคะสำหรับข้อนี้คุณครูแพลบอกว่านักเรียนเห็นแล้วว่ามันเป็น10 10เป็นพหุคูณของ10เราสามารถใส่0ก่อนได้ไหมคะได้ดังนั้นคุณครูแพลจะใส่0ก่อนเลย1ตัวหลังจากนั้นนักเรียนค่อยนำ1ที่เป็นเลขโดดไปคูณทีละหลักเริ่มจากการนำ1คูณอะไรคะ1คูณ2ได้2คุณครูแพลใส่2ต่อไปนำ1คูณ7 1คูณ7ได้อะไรคะ7คุณครูแพลก็ใส่7ข้างหน้าเลข2ต่อไปนำ1คูณอะไรเอ่ย1คูณ1ได้1คุณครูแพลใส่1ข้างหน้าเลข1 คำตอบของเราเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมดังนั้นครูแพลวขีดเส้นใต้1เส้นแต่ความแตกต่างกันเมื่อกี้คุณครูแพลวใส่อะไรก่อนเลยในบรรทัดนี้จำได้ไหมใส่ศูนย์ก่อนเลยดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกตามวิธีที่ตัวเองถนัดได้อ่ะต่อมานำอะไรมาบวกกันคะ6บวก0ได้6ต่อมานำอะไรมาบวกกัน7บวก2ได้9ต่อมานำอะไรมาบวกกันคะ3บวก7ได้10ใส่0และทด1ต่อมานำอะไรมาบวกกันคะ1บวก1ได้2ทดอีก1เป็น3ดังนั้นคำตอบของเราเท่าเดิมไหมเอ่ยเท่าเดิมอย่าลืมเขียนตอบแบบตัวเลขไทยนะคะคำตอบของเราเท่าเดิมแต่วิธีการแตกต่างกันตรงไหนเอ่ยวิธีการแตกต่างกันตรงการนำ10ไปคูณกับ172นักเรียนจะนำเป็น10ไปคูณเลยก็ได้หรือนักเรียนจะนำเป็นการเติมศูนย์ก่อนก็ได้นักเรียนคิดว่านักเรียนถนัดวิธีไหนเอ่ยส่วนใหญ่น่าจะถนัดวิธีการเติมศูนย์อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราจะมาประมาณ18นักเรียนประมาณได้เท่าไหร่เอ่ย18เราประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ซิได้เท่าไหร่เอ่ย20ดังนั้น18ประมาณแล้วได้20 172ลองประมาณเป็นจำนวนเต็ม10หน่อยค่ะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เป็น170เพราะคุณครูแพลวใช้คำว่าการประมาณเป็นจำนวนเต็ม10เมื่อนักเรียนได้ตัวประมาณมาแล้วให้นำตัวประมาณมาคูณกันคุณครูแพลวจึงนำ20คูณกับ170ซึ่ง20คูณกับ170คุณครูแพรคูณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะจะได้มาเป็น 3,400 ซึ่ง 3,400 เป็นผลคูณที่ได้จากการประมาณเราไปดูคำตอบของเราคำตอบของเราคือ3,096 3,096เรายังอยู่ในคำตอบที่ใกล้เคียงกันดังนั้น3,096นะคะจะเป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลเพราะเรามีการตรวจสอบความถูกต้องแต่คำตอบของเราจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆถ้านักเรียนอยากตรวจสอบแบบถูกต้องเป๊ะๆเราต้องใช้เครื่องมืออะไรนะเครื่องคิดเลขนะคะดังนั้นในวันนี้เราใช้แค่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลอ่ะขอข้อที่2อีก1ข้อก่อนที่จะทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเดี๋ยวเรามากันที่ตัวอย่างข้อที่2นักเรียนทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ2,232 คูณ36เท่ากับจำนวนใดอ่ะเริ่มแรกเรามาเขียนแสดงวิธีทำถ้าเป็นตามความหมายจริงๆนักเรียนต้องนำ36ไปเป็นตัวตั้งคูณ2,232ไปเป็นตัวคูณแต่จะยุ่งยากไหมคะจะยากสักเล็กน้อยดังนั้นเราใช้การอะไรสมบัติการสลับที่ของการคูณได้ถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงนำ2,232มาเป็นตัวตั้งแล้วก็นำ36ไปเป็นตัวคูณแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนจะตั้งคูณแบบนี้ได้นักเรียนต้องให้เหตุผลคุณครูได้ด้วยว่าเป็นการใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณคราวนี้36นักเรียนท่องสุคูณแม่36ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นเราจะเริ่มคูณทีละบรรทัดบรรทัดแรกเราจะนำอะไรไปคูณกันก่อนไหนบรรทัดแรกเรามาเขียนที่มาทั้งหมดก่อนเลยคือการนำ6คูณกับ 2,232 แล้วเราค่อยโยงไปว่าเดี๋ยวเราจะนำคำตอบมาใส่ตรงนี้ได้ไหมคะเริ่มแรกนำ6คูณอะไรทุกคน6คูณ2 6คูณ2ได้12ใส่2ทด1เวลาใส่คุณแพลวจะใส่2ให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำที่เราแสดงไว้ส่วนทด1เราจะมาใส่ตรงที่มาที่เราเขียนด้านหลังได้ไหมคะดังนั้นคุณแพลวจึงมาทด1บนเลข3ต่อไปนำ6คูณอะไรคะ6คูณ3 6คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย6 36 3 18แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น19คุณครูแพลวจึงต้องใส่9และทด1ดังนั้นคุณครูแพลวใส่9ให้ตรงกับขั้นตอนของเรามาทด1ตรงที่มาต่อไปนำ6คูณอะไรคะ6คูณ2 6คูณ2ได้เป็น12แต่มี
1: ทด1
0: ทดอีก1จึงกลายเป็น13ใส่อย่างไรดีเราใส่3นะคะในขั้นตอนของเรามาทด1ที่มาของเรานำ6คูณอะไรเอ่ย6คูณ2ได้ 12แต่ทศอีก1จึงกลายเป็น13คุณครูแพลวจึงนํา13มาใส่ได้เลยบรรทัดที่1ผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกัน13,300

0: 3,392เป็นผลคูณของการนำ6ไปคูณอ้าวบรรทัดที่2ต้องนำอะไรไปเป็นคูณคะนำอะไรไปคูณ3หรอ3อะไรต้อง30ดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวจึงนำ30คูณกับ 2,232 30ไปคูณจำได้ไหมเรามีให้เลือก2วิธีนักเรียนคิดว่านักเรียนจะใช้แบบไหนเอ่ยเราจะเติมศูนย์ต่อท้ายก่อน1ตัวตรงนี้ทำไมถึงต้องเติมศูนย์ต่อท้ายเพราะเรากำลังคูณกับตัวที่เป็นพหุคูณของ10ถูกต้องไหมคะดังนั้นนักเรียนรู้แล้วว่าปกติเราเติมศูนย์ต่อท้ายแต่เราขอเติมก่อนได้ไหมได้ถูกต้องไหมคะเราขอเติมก่อนได้คุณครูแพลวจึงขอเติมศูนย์ก่อนเลย1ตัวเมื่อเติมศูนย์แล้วนักเรียนค่อยนำ3ไปคูณทีละหลักกับ 2,232 เริ่มแรกนำ3คูณอะไรคะทุกคนนำ3คูณ2อ่ะ3คูณ2ได้6ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่6ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ3คูณ3 3คูณ3ได้9คุณครูแพลวใส่9ด้านหน้าของ6ของเราต่อไปนำ3คูณอะไร2นำ3คูณ2ในหลักร้อยได้เป็นอะไรคะ6คุณครูแพลวนำ6มาใส่ต่อในผลคูณนำ3ไปคูณ2ในหลักพัน3คูณ2ในหลักพันได้เท่าไหร่เอ่ย6เหมือนกันคุณครูแพลวใส่6เรียบร้อยอย่างของเราผลคูณเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้น2บรรทัดนี้เราต้องนำมาทำอะไรกันบวกกันถึงจะเป็นผลคูณของ36เพราะบรรทัดแรกเป็นของ6บรรทัดที่2เป็นของ30อ่ะมาช่วยกันหาผลบวกหน่อยอ่ะอันดับแรกนำอะไรบวกกันเอ่ยนำ2บวก0 2บวก0ได้2คุณครูแพลวใส่2ในหลักหน่วยต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ9บวก6 9บวก6ได้เท่าไหร่เอ่ย969บวก6ได้15จังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่5และทด1นักเรียนสังเกตเวลาใส่ทดเราจะใส่ทดบนผลคูณของบรรทัดแรกไม่ได้ไปใส่ทดตั้งแต่การคูณข้างบนนะคะเราแบ่งส่วนเป็น2ส่วนต่อมานำอะไรมาบวกกัน3บวก9 3บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย3บวก9ได้12แต่มีทดอีก1จึงกลายเป็น13คุณครูแพลวจึงใส่3และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกันนำ3บวก6 3บวก6ได้9ทดอีก1จึงกลายเป็น10คุณครูจึงใส่0และทด1ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน1บวก6 1บวก6ได้7แต่ทดอีก1จึงกลายเป็น8อ้าวไหนอ่านคำตอบของเราพร้อมกัน
1: 8,352
0: เมื่อได้คำตอบแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้พร้อมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทย83,352มาตรวจสอบความถูกต้องกันสักเล็กน้อยอันดับแรกมาหาค่าประมาณก่อน 2,232 ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้าง 2,232 ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างเต็มพันได้เต็มอะไรได้อีกเต็มร้อยได้ข้อนี้คือแพลขอเต็มพันเพื่อคุณง่ายๆ2,232 ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,000
0: ได้เป็น 2,000 ดังนั้นคุณครูแพลประมาณมาแล้วได้ 2,000 36ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ได้อะไรเอ่ย36ได้เท่าไรเอ่ย40คุณครูแพลประมาณมาได้เป็น40หลังจากนั้นนำอะไรมาคูณกันคะนำ 2,000 คูณ40ก็จะง่ายแล้ว 2,000 คูณ40ได้เท่าไรเอ่ยคุณครูแพลวคำนวณมาให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนอาจจะได้เรียน 2,000 คูณ40เราได้เป็น 80,000 นักเรียนสามารถนำ2คูณกับ4ก่อนได้เป็น8แล้วนักเรียนก็มาดูว่าเรามีศูนย์เท่าไหร่นักเรียนนำศูนย์ไปใส่ได้ดังนั้นคำตอบของเราเห็นไหมคำตอบใกล้เคียงจะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นักเรียนแสดงวิธีทำได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าได้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูแพลจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.28 ตอนนี้เปิดแบบฝึกหัด 1.28 พร้อมกันก่อนเดี๋ยวเราจะทำข้อที่1กับข้อที่2ข้อที่1จะทำพร้อมกันก่อนได้ไหมคะข้อที่1ทำพร้อมกันก่อนได้ไหมคะได้ดังนั้นถ้าได้เวลาทำนักเรียนต้องช่วยกันตอบด้วยตอนนี้ทุกคนเปิดแล้วเบาเสียงลงทุกคนต้องเบาเสียงลงมาดูข้อที่1พร้อมกันนะคะเดี๋ยววันในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กับข้อที่2อันดับแรกไปข้อที่1ก่อนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันหน่อยค่ะ 34คูณกับ219นักเรียนนำอะไรเป็นตัวตั้งคะนำอะไรเป็นตัวตั้งเอ่ยนำ219ไปเป็นตัวตั้งนะคะนำ219เป็นตัวตั้งนำอะไรเป็นตัวคูณคะนำ34ไปเป็นตัวคูณดังนั้นคุณครูแพรจะใส่คูณกับ34นะคะทุกคนปฏิบัติพร้อมกันได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางอย่าลืม34ต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นคะขีดเส้นใต้1เส้นนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวของนักเรียนเวลาขีดเส้นใต้ขอให้นักเรียนหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาขีดเส้นใต้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราเขียนถึงขั้นตอนนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวในข้อวันนี้ข้อแรกๆที่เราเพิ่งเรียนเราจะเขียนที่มาไว้ทางขวามือด้วยบรรทัดแรกนักเรียนท่องสุขคูณแม่34ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นเราจะเริ่มคูณทีละตัวทุกคนต้องเบาเสียงมากกว่านี้ช่วยกันตอบได้แต่นักเรียนจะมีเสียงได้ไหมคะไม่ได้นะคะช่วยกันตอบคุณครูได้34เรามองเป็น4กับเป็น30บรรทัดแรกนักเรียนนำอะไรมาคูณกันคะนำ4คูณกับ219ทุกคนเขียนที่มาด้านหลังตรงนี้เหมือนกันเลยเขียนมาทางขวามือด้านหลังนะคะว่าเราจะนำ4คูณกับ219แล้วให้นักเรียนโยงเส้นไปที่บรรทัดแสดงวิธีทำของเราทุกคนปฏิบัติพร้อมกันเลยเราจะเขียนลงมาด้านล่างนะคะคนละบรรทัดกับที่เป็น34นะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องได้แบบนี้มาแล้วตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตีกรอบเหมือนคุณครูได้นะคะคุณครูทำสีให้แตกต่างกันให้เห็นเฉยๆให้นักเรียนเขียนได้เลยนะคะนำ4คูณกับ219เริ่มแรกนักเรียนนำ4คูณอะไรเอ่ยเริ่มแรกนักเรียนนำ4คูณอะไรเอ่ย4คูณ9ได้เท่าไหร่คะ4คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ย4 9 36นักเรียนจะใส่อย่างไรดีนำ6มาใส่ให้ตรงกับบรรทัดวิธีทำของเราคุณครูแพลจึงใส่6นะคะให้ตรงกับผลคูณแต่เอา3มาทดตรงไหนเอ่ย3มาทดตรงที่มาด้านหลังบนเลขอะไรคะบนเลข1เราทด3ด้านหลังแบบนี้ต่อมาเรานำ4คูณกับอะไรต่อคะนำ4คูณ1 4คูณ14คูณ1ได้4แต่มีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยมีทดอีก3จึงรวมเป็น7นำ7มาใส่ที่ผลคูณข้างหน้าของเรานะคะในหลัก10ต่อไปต่อไปนำ4คูณอะไรต่อเอ่ย4คูณ2ในหลัก100 4คูณ2ในหลัก100เท่าไหร่เอ่ย8ดังนั้นคุณครูนำ8ไปใส่ในหลัก100ข้างหน้าผลคูณได้ผลคูณบรรทัดแรกเอาอ่านผลคูณบรรทัดแรกพร้อมกัน876เป็นผลคูณของการนำ4คูณกับ219แต่อีกบรรทัดหนึ่งต้องนำอะไรไปคูณกันคะไหนอ่านที่มาให้ฟังหน่อยตรงนี้จะเขียนว่าอะไร3บรรทัดแรกเรานำ4ไปแล้วบรรทัดที่2เรายังเหลือ3แต่3อยู่ในหลัก10ดังนั้นเวลาคูณเราจะเขียนว่านำ30นะคะมาคูณกับ219เป็นที่มาตรงนี้ทุกคนเขียนตามได้เลย30คูณกับ219ทำอย่างไรดีไหนช่วยบอกหน่อยอันดับแรกเติมอะไรก่อนเลยเติม0ก่อน1ตัวเนื่องจาก30เป็นพหุคูณของ10โยงไปหาผลลัพธ์ของเราอันดับแรกเติม0ก่อน1ตัวแบบนี้ก่อนทุกคนทำตามได้เลยเมื่อเติม0แล้วทำอย่างไรดีคะเมื่อเติม0แล้วทำอย่างไรดีนำ3ไปคูณ9 3คูณ9ได้เท่าไหร่คะ27ใส่7ทด2คุณแพลวใส่7แล้วมาทด2ตรงที่มาของเราต่อไปนำ3คูณ1 3คูณ1ได้3คูณ1ได้เท่าไหร่เอ่ย3คูณ1ได้3ทดอีก2ทดอีก2รวมเป็น5คุณครูแพลวใส่5ต่อไปนำ3คูณอะไรคะนำ3คูณ2ในหลักร้อย3คูณ2ในหลักร้อยได้6ใส่6ข้างหน้าเลข5เป็นผลคูณต่อไปได้ผลคูณ2บรรทัดแล้วขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อได้ผลคูณครบแล้วนำ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันทุกคนบวกเอาเริ่มแรกนำอะไรมาบวกกัน6บวก0ได้6คุณครูแพลวใส่6ต่อไปล่ะคะนำอะไรบวกกัน7บวก7ได้เป็น14เราจะใส่4และทด1

นบรรทัดผลคูณของบรรทัดแรกต่อไปนำอะไรมาบวกกันนำ8บวก5 8บวก5ได้เท่าไหร่คะ8บวก5เป็น13แต่มีทศอีก1จึงรวมเป็น14เราจึงใส่4และทศ1อ่ะนักเรียนสังเกตดีๆเวลาทศ1คุณครูแพจะทศ1ข้างบนบรรทัดของผลคูณบรรทัดแรกหมด1ตัวทศอันนี้จะอยู่ลอยๆแบบนี้ไม่เป็นไรถ้านักเรียนนํา1มาทศบนเลข6บางครั้งจะเข้าใจผิดได้ว่าผลคูณบรรทัดที่2ของเราเป็น1876นะคะดังนั้นเวลาทศนักเรียนต้องทศข้างบนของผลคูณบรรทัดแรกอ่ะหลักถัดมา0บวก6ได้0บวก6ได้6ทศอีก1เป็น7ดังนั้นคุณแพลวใส่7อ่ะใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยพร้อมกับเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอ้าวไหนอ่านคำตอบพร้อมกันคำตอบของเราคือ7446อ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจดสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณครูให้เวลานักเรียนตรวจสอบสักครู่นึงค่ะ

0: เนื่องจากเวลาของเราเหลือน้อยเดี๋ยวข้อที่2และข้ออื่นเดี๋ยวคุณครูอาจจะฝากเป็นการบ้านก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเอาทุกคนตบมือ1ครั้งทุกคนตบมือ2ครั้งจะสังเกตได้ว่าวันนี้การคูณของเราเป็นการคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่เป็น2หลักนะคะสิ่งที่นักเรียนทำได้นะคะในวันนี้ก็คือเราจะอาศัยการกระจายเห็นไหมจำนวน2หลักคุณครูจะกระจายเป็นหลักหน่วยกับหลัก10เราจึงอาศัยการกระจายของจำนวน1นั้นนะคะแล้วก็ค่อยนำไปคูณดังนั้นนะคะวันนี้การคูณจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวน2หลักจะอาศัยการกระจายจำนวน1ตามค่าประจำหลักหลังจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนในแต่ละหลักนะคะไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งแล้วนำผลคูณที่ได้มาทำอะไรกันคะนำผลคูณของ2บรรทัดที่ได้มาทำอะไรกันวันนี้บวกกันถึงจะเป็นคำตอบของเราดังนั้นวันนี้เวลานักเรียนกลับไปปฏิบัตินักเรียนอาจจะเขียนที่มาเหมือนกับที่นักเรียนได้เคยเรียนไปเดี๋ยวคุณครูแพลวจะฝากข้อที่2รวมไปถึงข้อที่3และข้อที่4เป็นการบ้านดังนั้นข้อที่2ที่เราบอกอาจจะทำในชั่วโมงไม่ทันแล้วฝากไปเป็นการบ้านได้ไหมคะนะคะดังนั้นฝากการบ้านคือข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะสำหรับข้อที่2จะได้เป็นอันนี้เลยนักเรียนดูได้เลยนะคะข้อที่3นะคะแล้วก็ข้อที่4ดังนั้นเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4ได้ไหมเอ่ยวันนี้3ข้อได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นกลับไปแสดงวิธามเหมือนที่คุณครูสอนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะในการทำการบ้านของคุณครูแพลวค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้เรียนกันตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอแล้วปิดแบบฝึกหัดก่อนค่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนในเรื่องของอะไรกันคะ
1: การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลัก
0: เราจะเรียนเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนที่มากกว่า2หลักดังนั้นขนาดวันนี้เป็นแค่การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับแค่2หลักเองชั่วโมงถัดไปเนื้อหายากขึ้นไหมคะยากขึ้นดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทำการบ้านแล้วก็ทบทวนการคูณของครูแพลวพร้อมกับท่องสูตรคูณเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปด้วยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.29 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางอย่าลืมทำการบ้านได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านให้กับนักเรียนทุกๆคนเลยสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความครบ

0: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของหญ้าในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

วัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆครับก่อนอื่นนั้นนะครับครูวิขอให้นักเรียนทั้งปลายทางต้นทางหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาครับเมื่อหยิบมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องจดวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนปลายทางต้นทาง

0: ดังนั้นนะครับครูวิจะขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆได้ครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆได้อย่างถูกต้องและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการมีมารยาทในสังคมครับวันนี้เชื่อได้ว่านักเรียนทั้งต้นทางปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้สังเกตนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับจดวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางจดเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูวินะครับมีคำถามชวนคิดนะครับอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางนะครับเรามาฟังคำถามกันเลยครับในชีวิตประจำวันนักเรียนแสดงมารยาทต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างไรนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับในชีวิตประจำวันนักเรียนแสดงมารยาทต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับกฎกติกาเช่นเดิมเลยนะครับเราไม่แย่งกันตอบนะครับเราจะต้องยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นตามลำดับที่ยกมือกับครูปลายทางได้เลยครับและตอนนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครได้คำตอบแล้วบ้างครับตอนนี้สังเกตได้ว่ามีคนได้คำตอบแล้วนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1เลยครับ
1: การทำความเคารพท่านก่อนมาโรงเรียนและหลังจากกลับจากโรงเรียนค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขออีกสัก 2-3 คนได้ไหมครับใครสามารถตอบได้บ้างครับได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วครับเชิญเลยครับ
2: พูดจากับท่านด้วยภาษาสุภาพและอ่อนโยนค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญเลยครับ
3: กล่าวขอบคุณท่านเมื่อท่านให้เงินหรือสิ่งของต่างๆค่ะ
0: เก่งมากเลยครับแล้วก็อีก1คนครับเชิญเลยครับ
4: เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและปฏิบัติตามอย่างความตั้งใจค่ะ
0: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงนะครับมาถึงช่วงจุดประกายความคิดกันนะครับช่วงจุดประกายความคิดนี้นะครับเดี๋ยวครูวิจะให้นักเรียนระดมความคิดกันในกลุ่มนะครับซึ่งจะมีประเด็นดังนี้นะครับประเด็นนั้นก็คือมารยาทหมายถึงอะไรนะครับครูวิจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นใช้เวลา1นาทีในการระดมความคิดนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับไม่ได้นั่งเป็นกลุ่มก็สามารถที่จะจับคู่กับเพื่อนข้างๆได้เลยครับตอนนี้ระดมความคิดเลยนะครับให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมารยาทหมายถึงอะไรครับตอนนี้ลองพูดคุยกันดูสิครับมันคืออะไรกันแน่นะครับมารยาทเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนนะครับตอบคำตอบนี้นะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางบางกลุ่มก็ได้คำตอบแล้วนะครับกลุ่มที่1ได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วสรุปได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่3ได้คำตอบหรือยังเอ่ยได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่2ครับได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่5ได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วครับกลุ่มที่4ล่ะครับได้หรือยังครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาแชร์คำตอบกันนะครับโดยฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่1เลยดีไหมครับกลุ่มที่1พร้อมไหมครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
5: มารยาท

0: มารยาทหมายถึงพฤติกรรมที่ออกจากตัวบุคคลค่ะเช่นการไหว้การพูดค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
2: มารยาทหมายถึงลักษณะของบุคคลที่แสดงต่อสังคมค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
3: การนอบน้อมและให้เกียรติผู้อื่นครับ
1: เก่งมากเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับเชิญเลยครับ
4: มารยาทหมายถึงการมีสัมมาคารวะสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนครับ
1: เก่งมากครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับขอเชิญตัวแทนเลยครับ
5: มารยาทหมายถึงกิริยาที่ถือว่าสุภาพและเรียบร้อยถูกต้องกาลเทศะค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่ามารยาทนั้นจะหมายถึงอะไรครับสำหรับมารยาทนั้นนะครับหมายถึงระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติปฏิบัตินะครับหรือควรละเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นรวมไปถึงชุมชนหรือคนหมู่มากในสังคมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะมีการกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อหน้าผู้ใหญ่ใช่ไหมครับหรือถ้ามีคนมาช่วยเหลืองานเราควรที่จะกล่าวคำว่าขอบคุณครับหรือถ้ากรณีถ้านักเรียนทำผิดนักเรียนอาจจะกล่าวคำว่าขอโทษครับนี่ก็เป็นมารยาทที่ดีในสังคมอีกหนึ่งอย่างนะครับเรามาดูหัวข้อมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆกันนะครับสำหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั้นนะครับเป็นผู้มีพระคุณเพราะท่านให้ได้กำเนิดและเฝ้าเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีนะครับจะต้องแสดงกริยามารยาทที่ดีต่อท่านด้วยความเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องจดบันทึกเนื้อหาไว้ด้วยนะครับเอาละครับการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั้นนักเรียนมีการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองอย่างไรครับนักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการต้อนรับผู้ปกครองหรือบิดามารดาของเราครับเวลากลับจากโรงเรียนไปนักเรียนจะทำอย่างไรกันบ้างครับหรือเวลาตื่นนอนออกมาครับทำอย่างไรนะครับสวัสดีใช่ไหมครับไหว้การพูดคุยต่างๆใช่ไหมครับเรามาดูของครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับเราจะต้องกล่าวคำทักทายด้วยความนอบน้อมและแสดงความเคารพต่อท่านนะครับสำหรับการกล่าวคำทักทายนั้นนักเรียนมีวิธีการอย่างไรครับทำอย่างไรกล่าวทักทายผู้ปกครองถ้าเป็นผู้ชายกล่าวว่าสวัสดีครับถ้าเป็นผู้หญิงล่ะครับสวัสดีค่ะแล้วการแสดงความเคารพต่อท่านล่ะครับทำอย่างไรครับทำอย่างไรเก่งมากเลยครับก็คือการยกมือไหว้ครูวิมีข้อสงสัยจังเลยว่าเวลาที่นักเรียนอยู่ที่บ้านหรือมาโรงเรียนนักเรียนจะแสดงความเคารพในการไหว้กับผู้ปกครองอย่างไรครับใครสามารถมาสาธิตด้านหน้าได้บ้างครับขอตัวแทนสัก2คนนะครับชาย1หญิง1ได้ไหมครับได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3นะครับ1คนเชิญเลยครับเชิญมาด้านหน้าครับแล้วก็ตัวแทนกลุ่มที่2เชิญครับเดี๋ยวเรามาดูการไหว้บิดามารดาหรือผู้ปกครองกันนะครับนักเรียนมีวิธีการอย่างไรครับไหนลองสาธิตให้เพื่อนๆชมหน่อยครับเริ่มเลยครับถูกหรือเปล่าครับบางคนก็บอกว่าถูกบางคนก็บอกว่ายังไม่ถูกใช่ไหมครับการไหว้นั้นถูกต้องแต่ความเร็วในการไหว้หรือการห้อมตัวต่างๆยังอาจจะไม่

ถูกจังหวะนะครับสำหรับผู้ชายนะครับเวลาไหว้นั้นนะครับเราจะต้องยืนตัวให้ตรงไม่สายแขนไปมานะครับหรือสะบัดมือนะครับเราจะต้องนิ่งตรงนะครับดังที่เพื่อนทำอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ค่อมตัวเล็กน้อยพร้อมกับยกมือ

0: ตอนนี้ให้น้องเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ1 2 3เริ่มครับค่อยๆนะครับเก่งมากครับสาธิตอีก1ครั้งครับค่อยๆครับต่อไปเรามาดูการสาธิตจากนักเรียนหญิงบ้างนะครับทำเช่นเดียวกันเลยนะครับมือจะต้องแนบชิดติดกับตัวนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยวายนะครับให้นิ้วหัวแม่มือของเรานั้นนะครับอยู่ที่จรดที่ปลายจมูกนะครับแล้วก็นิ้วชี้ให้อยู่ระหว่างคิ้วที่อยู่ด้านบนครับปฏิบัติได้เลยครับค่อยๆนะครับสิ่งสำคัญนะครับเวลาที่ไหว้ผู้ปกครองนั้นนะครับเราจะต้องมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงความจริงใจด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ครูวิอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางฝึกพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืนขึ้นครับค่อยๆเลื่อนเก้าอี้นะครับไม่ลากจนเสียงดังนะครับแล้วหันหน้ามาทางหน้าครูวิครับยืดตัวให้ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกไหว้บิดามารดาและผู้ปกครองกันนะครับตอนนี้ให้นักเรียนยืดตัวให้ตรงนะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องนำมือแนบชิดนะครับติดกับกายไว้ในลักษณะแบบนี้ครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเริ่มไหว้ได้เลยครับค่อยๆนะครับอีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับให้ทำช้าช้านะครับด้วยความอ่อนโยนนะครับอย่าทำเร็วเกินนะครับเอา1 2 3เริ่มวายได้ครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้ตนเองหน่อยครับเชิญกลับนั่งได้เลยครับนี่ก็คือเป็นการทำความเคารพต่อบิดามารดาและก็ผู้ปกครองนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่2กันบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเด็กๆจะต้องจดบันทึกเนื้อหาไว้ด้วยนะครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับช่วยถือของแล้วนำไปเก็บให้เรียบร้อยนะครับกรณีถ้าเป็นอาหารสดนักเรียนก็ควรนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นแต่ถ้าเป็นอาหารแห้งนะครับนักเรียนก็ควรที่จะนำไปเก็บไว้ในตู้เก็บของให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของบิดามารดาหรือผู้ปกครองได้ด้วยอีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงน้ำใจที่เรามีต่อบิดามารดาของเราได้ครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับนำน้ำมาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองดื่มเพื่อดับกระหายนะครับเนื่องจากผู้ปกครองอาจจะไปซื้อของหรือไปทำงานมาใช่ไหมครับท่านอาจจะเหนื่อยดังนั้นเราก็ควรที่จะหาน้ำเย็นๆนะครับมาให้ท่านนะครับเวลาที่นักเรียนเสิร์ฟน้ำให้กับผู้ปกครองนั้นนักเรียนก็นำน้ำไปใส่แก้วใช่ไหมครับแล้วเวลาจับแก้วนักเรียนมีวิธีการจับอย่างไรครับนักเรียนจับอย่างไรเอ่ยจับในท่าทางลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับ
1: ไม่
0: หรือจับแบบนี้เหรอครับ
1: ไม
0: ่ไม่ถูกใช่ไหมครับหรือว่าจับแบบนี้ครับ
1: ใช่
0: จับแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับสังเกตให้ดีๆนะ
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ไหมครับเราจะต้องลดมือลงมาจับที่ก้นแก้วในลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราใส่น้ำเข้าไปเราใส่จนล้นมาถึงขอบแก้วได้ไหมครับไม่ได้เราจะต้องเว้นไว้ประมาณ1นิ้วนะครับเพราะถ้าเราใส่ล้นแก้วนั้นจะทำให้น้ำนั้นเป็นไงครับเก่งมากเลยครับหกตกเลอะเทอะนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจึงนำไปเสิร์ฟนะครับกรณีถ้ามีทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือมีบุคคลอื่นๆเราอาจจะต้องมีถาดนะครับในการรองแก้วไว้ด้วยแต่กรณีถ้ามีคุณพ่อเพียงคนเดียวหรือคุณแม่เพียงคนเดียวเราอาจจะใช้วิธีการยกมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็นำมาเสิร์ฟนะครับอันนี้ก็คือการเสิร์ฟในลักษณะที่เป็นแก้วที่เป็นทรงกระบอกครับต่อไปในกรณีถ้าเป็นแก้วการแก้วการจะมีลักษณะเป็นแบบนี้บ้านใครมีบ้างครับแบบนี้นักเรียนจะใส่เครื่องดื่มประเภทอะไรครับน้ำเปล่าหรืออาจจะเป็นแอลกอฮอล์บางชนิดใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราเสิร์ฟนั้นเราก็จะจับแบบนี้ได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้แล้วหนูไปจับแบบไหนครับหรือว่าจับแบบนี้เหรอครับจับอย่างไรเอ่ย

0: จับแบบไหนครับเอามือจับที่ก้านใช่ไหมครับการจับแบบนี้เหมาะสำหรับในการที่จะยกดื่มเพราะว่าจะได้ล็อกให้แน่นแต่เวลาที่เราเสิร์ฟเราควรที่จะจับในลักษณะแบบนี้สาเหตุที่ทำไมจับแบบนี้ครับจะได้แน่นในการเสิร์ฟและจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะครับนี่คือการเสิร์ฟให้จับแบบนี้เวลาที่ดื่มให้สอดนิ้วเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับกรณีถ้านักเรียนไปเสิร์ฟผู้ปกครองยืนอยู่นักเรียนจะทำอย่างไรครับเสิร์ฟน้ำและผู้ปกครองกำลังยืนอยู่ยังไม่ได้นั่งที่ทำอย่างไรเอ่ยอาจจะเป็นวิธีนั้นก็ได้นะครับแต่กรณีถ้าสมมุติว่าผู้ปกครองยังไม่นั่งเราก็สามารถที่จะยกแก้วน้ำนี้มอบให้ได้เลยนะครับแต่กรณีถ้าผู้ปกครองนั่งเราก็ควรที่จะนำแก้วน้ำนั้นไปวางบนโต๊ะให้ท่านนะครับหลังจากที่ท่านดื่มเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะเก็บให้เรียบร้อยโดยการนำไปล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บเข้าที่ครับนี่ก็คือวิธีการเสิร์ฟน้ำให้กับบิดามารดาที่ถูกต้องนะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มีมารยาทและเพิ่มเสน่ห์ของตัวเองได้อีกด้วยนะครับเรามาดูหัวข้อต่อไปกันบ้างนะครับต้อนรับแขกบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะครับในทุกวันนี้เคยมีแขกมาเที่ยวที่บ้านเราไหมครับ
1: เคย
0: ส่วนใหญ่เป็นใครครับยายมีใครอีกครับทวดป้าเพื่อนของพ่อเพื่อนของแม่มีใครอีกครับเพื่อนครูเยอะแยะเลยใช่ไหมครับซึ่งการต้อนรับแขกของบิดามารดาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจะเปิดบ้านต้อนรับได้ก็ต่อเมื่อที่เป็นบุคคลที่เรารู้จักและคุ้นเคยเท่านั้นกรณีถ้าเป็นแขกที่เราไม่รู้จักนักเรียนเปิดบ้านต้อนรับเลยได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้นะครับก็ควรที่จะไปแจ้งผู้ปกครองก่อนที่จะออกมาต้อนรับเพราะปัจจุบันนั้นก็จะมีพวกที่เป็นมิจฉาชีพนะครับหรือรวมถึงพวกที่แอบอ้างนะครับอาจจะมาขโมยหรือทำสิ่งไม่ดีกับเราได้ฉะนั้นแล้วการที่จะต้อนรับแขกนั้นจะต้องเป็นที่เรารู้จักคุ้นเคยด้วยนะครับสำหรับหลักการต้อนรับแขกบิดามารดานั้นนะครับเราควรปฏิบัติดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับเราควรแสดงความเคารพและกล่าวทักทายแขกของบิดามารดาหรือแขกของผู้ปกครองด้วยความนอบน้อมนะครับเช่นการกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเหนื่อยไหมครับเดินทางมาถึงเดี๋ยวเชิญเข้าด้านในก่อนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะในการกล่าวทักทายนะครับเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองหรืออาจจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือนได้ครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับเชิญแขกเข้ามารอที่ห้องรับแขกพร้อมกับเปิดพัดลมแอร์หรืออาจจะเปิดทีวีให้กับแขกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปแจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองว่ามีแขกมาขอพบนะครับสำหรับใน3นั้นนะครับนำเครื่องดื่มหรืออาหารว่างมาเลี้ยงต้อนรับแขกนะครับเวลาที่เราจะหาน้ำมาเลี้ยงนั้นก็จะควรเป็นน้ำที่สะอาดน้ำเปล่าก็ได้นะครับเพราะแขกที่เดินทางมานั้นเดินทางมาไกลไหมครับไกลอาจจะกระหายน้ำนะครับเนื่องจากการเดินทางดังนั้นการแสดงความมีน้ำใจของเราเราก็จึงจะต้องนำน้ำมาเสิร์ฟถ้ามีอาหารว่างก็นำมาเสิร์ฟได้อาหารว่างที่ควรนำมาเสิร์ฟแขกน่าจะเป็นอะไรดีครับขนมอาจจะเป็นคุกกี้ขนมปังหรืออาจจะเป็นผลไม้ก็ได้แล้วแต่ความสมควรนะครับต่อไปข้อที่4นะครับขณะบิดามารดาหรือผู้ปกครองคุยกับแขกนั้นนะครับเราก็ควรเลี่ยงออกไปจากบริเวณนั้นอย่างสุภาพไปนั่งฟังผู้ปกครองคุยกันได้ไหมครับไปนั่งเล่นโทรศัพท์เปิดเพลงเสียงดังได้ไหมครับไม่ได้เลยนะครับเราก็ควรที่จะเลี่ยงออกไปทางอื่นแทนนะครับในกรณีถ้านักเรียนนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนักเรียนต้องการลุกออกจากที่นั่นนะครับถ้าผู้ปกครองหรือแขกนั่งอยู่กับพื้นนักเรียนควรมีวิธีการเดินเข่าออกไปห่างจากแขกหรือผู้ปกครองประมาณ1เมตรแล้วจึงลุกขึ้นเดินตามปกตินะครับสิ่งสำคัญแขนจะต้องแนบชิดติดกับลำตัวหรืออาจจะใช้วิธีการเอามือนะครับมากุมไว้ที่หน้าท้องแล้วค่อยๆ คานเข่าออกไปนะครับกรณีถ้าเป็นแขกหรือผู้ปกครองยืนอยู่ให้นักเรียนนะครับค่อมตัวเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยๆก้มตัวออกไปนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างมีมารยาทที่เหมาะสมครับสำหรับในข้อที่5นั้นนะครับเมื่อแขกจะลากลับนะครับเราก็ควรแสดงความเคารพและกล่าวคำลาอย่างสุภาพเอ๊เราจะกล่าวคำลาอย่างไรดีครับพูดอย่างไรกับท่านดีครับได้ไหมครับวิธีการพูดนั้นก็อาจจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้โอกาสหน้ามาเที่ยวหาใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับนี่ก็คือเป็นการกล่าวลาอย่างสุภาพนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการดูแลบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อเวลาที่ท่านเจ็บป่วยนะครับผู้ปกครองใครบิดามารดาใครเคยเจ็บป่วยไหมครับเคยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลท่านอย่างไรครับทำอย่างไรครับเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเก่งมากเลยครับหายาให้ท่านทานนะครับสำหรับหลักการนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับเราก็ควรที่จะพาผู้ปกครองนะครับไปพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสุขภาพหรือรักษาร่างกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวมไปถึงอาจจะหายาให้ท่านทานและอาจจะหาอาหารนะครับให้ท่านทานเวลาที่ท่านเจ็บป่วยนะครับสิ่งสำคัญอาจจะช่วยท่านในกรณีที่ท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ช่วยอาบน้ำช่วยทำความสะอาดให้ท่านและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ท่านนะครับและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ถ้าเราจะทำได้ก็คือการให้กำลังใจแก่ท่านนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่หายไวๆนะครับอาจจะเข้าไปกอดหรือไปหอมแก้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ปกครองหรือบิดามารดาของเรานั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ก็คือมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาและผู้ปกครองในโอกาสต่างๆครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้กันแล้วนะครับสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะครับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทับช่วยให้ใบงานที่1เรื่องมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับช่วยควบคุมดูแลนักเรียนทำใบงานและให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องมารยาทในการต้อนรับบิดามารดาและผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนะครับหลังจากที่ได้ใบงานแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะครับคำชี้แจงนั้นนะครับให้นักเรียนวาดรูปภาพนะครับจำลองสถานการณ์มารยาทในการต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองต่างๆนะครับพร้อมกับตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับคำถามนั้นนะครับสถานที่ในภาพคืออะไรนะครับและหลังจากนั้นบุคคลในภาพมีใครบ้างพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในภาพมีอะไรแล้วถ้าไม่ปฏิบัติจะส่งผลอย่างไรต่อครอบครัวนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนได้ใบงานแล้วและพร้อมลงมือทําใบงานแล้วก็ยืดตัวให้ตรงครับตอนนี้ให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางลงมือทําใบงานได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องนะครับหรืออาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มก็ได้นะครับรวบรวมใบงานมาส่งครูนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นก็นำไปส่งกับครูปลายทางได้เลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับวันนี้ครูวิสรุปได้ว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นผู้มีพระคุณเราจึงควรแสดงมารยาทที่ดีต่อท่านด้วยการเคารพเชื่อฟังและดูแลท่านในโอกาสต่างๆนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ

0: ปะ
1: นี่มันก็ชุดนี้
0: ชุดผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะ
2: แล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
3: เหลือสองถือก่อนนะถือก่อนนะ
4: อันหนึ่งอันสอง
3: ต่อไปเอาอันไหนดี
0: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
3: ใส่ลูก
2: สีสวย
0: อยากให้ฉันเทไว้เสีย
4: สะอาดด้วยแหละ
3: พอแล้ว
4: สะอาดแน่เลยเอาไปแล้วกับผ้านุ่ม
0: ไปเลย
5: เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
6: เข
5: ้
6: าใจ
5: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุ่มประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเจาะลึกกันเรื่องของยุคหินกันนะครับซึ่งคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งก็มีทั้งยุคหินและยุคโลหะใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่ยุคหินกันนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีภาพให้นักเรียนดูครับนักเรียนช่วยกันทายนะครับว่าภาพที่คุณครูนำมาคือภาพเกี่ยวกับอะไรเขาสื่อถึงอะไรลองดูภาพแรกนะครับเห็นอะไรครับ
1: ปลาวา
0: ฬเหรอภาพวาดอ๋อขอโทษภาพวาดภาพวาดอะไรครับเห็นเป็นรูปอะไร
1: ต
0: ัวแล้วทราบไหมครับว่าภาพวาดนี้มีอายุเก่าแก่ขนาดไหนร้อยปีหรอ 4,000 ปีแสนปีเลยนักเรียนครับเราจะพบภาพวาดลักษณะนี้ที่ไหนได้บ้างครับถ้ำหรือเพิงผาหินใช่ไหมครับเก่ง

0: มากภาพนี้คืออะไรนะครับ
1: วัว
0: นักเรียนคิดว่าเป็นวัวใช่ไหมครับคิดว่าเป็นวัวต่อไปภาพที่สองครับชนเผ่าเพื่อนบอกมนุษย์ต่างดาวเลยครับไหนมนุษย์ต่างดาวยังไงเห็นไหมครับใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนเห็นเป็นอะไรครับ
1: ชนเผ
0: ่าเขาทำอะไรอยู่ไหนภาพไหนคือเต้นนี่ใช่ไหมฮะสามนักเรียน 3-4 คนนี้นะครับคือกำลังทำเต้นระบำหรือทำกิจกรรมอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะเราทราบไหมว่าอันนี้เป็นลูกคนใช่ไหมครับคนไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายทราบไหมไม่ทราบเลยใช่ไหมนักเรียนข้อสังเกตนะครับเห็นไหมว่ามีผมกับไม่มีผมคิดว่าอะไรเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
1: ม
0: ีผมเป็นผู้หญิงนะนักเรียนนอกจากคนแล้วเราเห็นอะไรอีก
2: สุน
0: ั
2: ข
0: เราไม่รู้ว่าเป็นสุนัขหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็มีธนูเก่งมากก็คือการล่าสัตว์นั่นเองภาพที่สามครับเอ๊ะคิดว่าคืออะไรครับ
2: นก
0: หรออะไรนะครับ
2: ผ้าค
0: ี
2: ริ
0: ้
2: ว
0: หรอไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ครับนักเรียนคุณครูใบให้ไม่ใช่ครับนักเรียนเมื่อเราตายไปแล้วอันนี้คืออะไรครับไม่ใช
1: ่
0: นักเรียนนี่คือผีคนสมัยก่อนนะครับยุคหินก็คือมีการวาดออกมาสื่อความหมายว่าภาพนี้คือผีนะครับคือวิญญาณนั่นเองอันนี้พบที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่ประเทศไทยเลย2ภาพเมื่อกี้ก็อยู่ที่ประเทศไทยเหมือนกันนักเรียนต่อไปภาพที่4ครับนักเรียนงงมากอันนี้นักเรียนเดี๋ยวดูภาพแรกก่อนภาพแรกเราเห็นไหมครับว่าเป็น
2: โครงกระดูก
0: ซิกซี่แบบนี้คิดว่าคืออะไรก่อนอื่นเลยคุณครูบอกก่อนว่าภาพนี้เป็นภาพที่จังหวัดของเราด้วยอยู่ที่หุบกระพงที่เขาสามร้อยยอดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีภาพเขียนประวัติศาสตร์เหมือนกันก่อนประวัติศาสตร์นะครับภาพนี้นักเรียนเราอาจจะมองไม่ชัดนะครับเนื่องจากเขาว่าที่เขาหินปูนแล้วก็เมื่อมีฝนเนี่ยคาบหินปูนก็จะปิดภาพเดิมใช่ไหมครับทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นนั่นเองเลือนลางไปเองนักเรียนมองออกไหมว่าคือภาพอะไรไม่มีโครงกระดูกนักเรียนเห็นไหมมีปลาใช่ไหมครับมีสัญลักษณ์ต่างๆภาพนี้นักเรียนถ้ามองลึกๆแล้วจริงๆแล้วนะครับเป็นภาพคนกำลังสวมหมวกที่เป็นเห็นไหมครับเป็นรูปคนนะถ้ามองลึกๆนะครับนักเรียนครับคนสมัยก่อนทำไมเขาสื่อมาแบบนี้ให้เราเห็นครับคิดว่าเขากำลังทำอะไรอยู
2: ่
0: พิธีกรรมนักเรียนมีคนสวมหมวกใช่ไหมครับกำลังทำพิธีกรรมอยู่ภาพก่อนหน้าก็เกี่ยวกับความตายใช่ไหมก็คือวิญญาณใช่ไหมครับภาพก่อนหน้าก็เป็นการเต้นระบำแล้วก็การล่าสัตว์ใช่ไหมครับเป็นชีวิตประจำวันหรือชีวิตของคนยุคหินเก่าใช่ไหมครับยุคหินต่างๆแล้วก็ภาพแรกคืออะไรครับที่คุณครูให้ดู
2: วัว
0: เป็นวัวก็คือเป็นมนุษย์เป็นคนล่าใช่ไหมครับล่าสัตว์นั่นเองนักเรียนครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณครูนำมา4ภาพนะครับก็คือเป็นกิจกรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งก็เป็นมนุษย์ยุคหินนั่นเองที่เขามีการไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์การดำรงชีวิตต่างๆนะครับเขานำเสนอให้เราเห็นนั่นเองนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ยุคหินกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้จนหมดคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความสำคัญนะครับแล้วก็จำแนกลักษณะต่างๆของยุคหินรวมทั้งเห็นประโยชน์ของการศึกษายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ครับนักเรียนเรามาทวนกันก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์แบ่งกันอย่างไรครับ
2: ต
0: ั
2: วอ
0: ัก
2: ษร
0: เมื่อเราพบตัวอักษรในสมัยนั้นๆเราจะเรียกว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์แต่ถ้าไม่มีตัวอักษรเราจะเรียกว่าเป็น
2: ก
0: ่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก่อนประวัติศาสตร์จะมีอยู่2ยุคด้วยกันคือ
2: ยุคห
0: ิน
2: กับ
0: ยุคอะไรหินกับยุคหินกับยุคโลหะนั่นเองยุคหินจะแบ่งย่อยเป็นกี่ยุค
2: 3
0: ยุคคือ
2: ย
0: ุ
2: คเก่า
0: หินกลางหินใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็

0: ยุกโลหะแบ่งออกเป็น
1: 2
0: ยุกก็ค
1: ือ
0: สัมฤทธิ์กับ
1: เลข
0: เก่งมากนี่ครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับชมวิดีทัศน์ก่อนหลังจากที่นักเรียนชมวิดีทัศน์เสร็จนะครับคุณครูมีคำถามซึ่งวิดีทัศน์เนี้ยเป็นวิดีทัศน์ที่สามารถสอนนักเรียนได้เลยนะครับมีรายละเอียดสูงมากเลยนักเรียนลองรับชมดูนะครับ
2: ลองจินตนาการถึงวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีงานหรือโรงเรียนไม่มีอะไรที่คุณคุ้นเคยเลยไม่คุณไม่ได้อยู่ในแคลิฟอร์เนียในตอนที่พวกเขาหยุดจ่ายกระแสไฟคุณไม่ได้อยู่ในบ้านของคุณด้วยซ้ำเพราะว่าคุณถูกส่งไปยังยุคหินด้วยพลังเวทมนต์แล้วต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะแน่นอนปฏิกิริยาแรกของคุณก็คงช็อกแต่เราจะข้ามมันไปใช่แล้วตอนนี้คุณได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์หินฟรินสโตแล้ว อันดับแรกๆเลยลองมองไปรอบๆนี่คือถ้ำที่คุณอาศัยอยู่กับครอบครัวของคุณวิลมาไม่ได้อยู่นี่นะคุณมีพื้นที่ส่วนตัวในการนอนซึ่งปกคลุมด้วยหนังสัตว์ยังไงก็ตามคุณอาจจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมยุคหินที่สร้างจากงาช้างแมมมอธและซี่โครงอีกทั้งปกคลุมด้วยหนังสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันฝนด้วยกิจวัตรตอนเช้าของคุณคงไม่ใช่การรีบไปแปรงฟันในห้องน้ำและดื่มกาแฟสักถ้วยแน่ๆแต่ถ้าคุณสงสัยว่าที่ไหนที่มนุษย์ยุคหินเขาทำธุระกันล่ะอย่าตกใจล่ะถ้าจะบอกว่ามันคือที่ไหนก็ได้กลางแจ้งเลยสะดวกดีใช่ไหมเอาล่ะถึงเวลาออกผจญภัยสำรวจโลกยุคเก่าใบใหม่แล้วแต่เดี๋ยวอย่าลืมใส่เสื้อด้วยแต่มันไม่ได้ใส่สบายสไตล์แฟชั่นเหมือนซื้อจากห้างหรอกนะในยุคนั้นมนุษย์ใช้หนังของสัตว์ที่พวกเขาล่าได้มาสร้างชุดคลุมง่ายๆอย่างหยาบๆแล้วพวกเขาก็เคี้ยวหนังสัตว์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นจงดีใจที่คุณมีชุดสวมใส่ในวันนี้และไม่ต้องเมื่อยกรามด้วยต่อมาพวกเขาจะรมควันหนังสัตว์เพื่อให้มันมีอายุการใช้งานนานขึ้นแล้วเริ่มนำมาทำเป็นชุดคลุมแล้วรองเท้าล่ะที่อาสาเชื่อว่ารองเท้าถูกสร้างขึ้นเมื่อ 40,000 ปีมาแล้วโดยใช้หนังสัตว์ชิ้นเล็กๆและมัดเข้ากับเท้าของคุณจากนั้นใช้ฟางสอดเข้าไปใต้เท้าเพื่อเสริมส้นนี่ไงรองเท้าเสร็จแล้วทำข้างที่เหลือด้วยวิธีเดียวกันแล้วก็ออกเดินได้เลยไม่ต้องกลัวคุณจะไม่เจอแมมมอธยักษ์ทันทีที่ออกจากที่พักหรอกมนุษย์ยุคหินค่อนข้างฉลาดและเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์เพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะเอาตัวรอดในป่าได้พวกเขาจึงเลือกถ้ำหรือสร้างกระท่อมในที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่พวกเขาหาได้ตอนนี้ลงไปที่แม่น้ำและล้างหน้าได้แล้วสงสัยใช่ไหมว่าคุณจะเป็นยังไงในยุคหินลองดูเงาสะท้อนสิเห็นไหมคุณก็ไม่ได้ต่างจากยุคปัจจุบันของคุณเท่าไหร่นะแค่ผมของคุณยุ่งเหยิงและอาจจะมีกรามที่เล็กลงเล็กน้อยอีกทั้งยังพัฒนาเต็มที่เพราะเกิดจากการกัดเคี้ยวอาหารอย่างรุนแรงแล้วก็ดูมัดกล้ามบึกบึกนี่สินี่คือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อชีวิตของคุณต้องวิ่งและต่อสู้อยู่ในป่ากับสัตว์ต่างๆขณะที่ออกล่าใช่การล่าคือสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้แค่อดใจรอไว้นะแต่ตอนนี้ถึงเวลาของอาหารเช้าแล้วโชคดีที่คุณมีอาหารเหลือจากมื้อเย็นเมื่อวานไข่ผลไม้ป่าและลูกเบอร์รี่โทษทีที่เราไม่มีเตาสำหรับทำไข่อยากลองปรุงมันด้วยไฟไหมล่ะโอเคผมจะช่วยคุณเองลองหากิ่งไม้เล็กๆ2กิ่งแต่ต้องแข็งแรงและแห้งมาถูเข้าด้วยกันอย่างแรงนานขึ้นพยายามเข้านะโอ้นั่นมีประกายไฟแล้วเก่งมากตอนนี้คุณสามารถทำอาหารเช้าของคุณได้โดยใช้แผ่นหินแทนกระทะทอดอยากได้ซ่อมเหรอยังเร็วเกินไปสำหรับมันนะเห็นเปลือกหอยนั่นไหมเอามาผูกติดกับกิ่งไม้ได้ช้อนของคุณแล้วเร็วเข้าป่ากำลังรอคุณอยู่ต้องขอบคุณที่ยุคน้ำแข็งได้หมดไปแล้วอากาศก็เลยอบอุ่นและพุ่มไม้เขียวชอุ่มก็เต็มไปหมดมันดีสำหรับคุณเพราะคุณต้องเก็บพืชที่กินได้ถั่วผลไม้และเมล็ดพืชป่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นจนกระทั่ง 10,000 ปีก่อนคริสต์กาลที่ชาวยุคหินเรียนรู้ที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ด้วยตัวเองแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้ลงหลักปักฐานในพื้นที่ที่ล่าสัตว์ได้ดีที่สุดดูสิตรงนี้มีองุ่นด้วยเก็บมาเร็วแต่พวกเราจะเก็บเกี่ยวพืชยังไงล่ะคุณคงสงสัยงั้นให้ผมแนะนำให้คุณรู้จักอุปกรณ์ยุคหินคืองี้นะยุคหินได้ชื่อนี้มาก็ต้องขอบคุณอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นจากไม้ไม่ใช่หินตั้งหากให้ผมช่วยคุณอีกครั้งนะนี่คือเคียวรูปตัวยูทำจากหินที่ช่วยเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชจากลำต้นได้ถึงเวลาที่คุณจะนำทุกอย่างที่เก็บได้ไปที่แคมป์แล้วความช็อกจากการข้ามมิติได้หมดไปคุณสังเกตได้ว่ามีกระท่อมอยู่ 2-3 หลังปรากฏขึ้นใกล้ๆบ่อน้ำของคุณพวกเขาคือเพื่อนบ้านของคุณเองเบตตี้และบาร์นี่รับเบิลมนุษย์ยุคหินมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

20-50 คนและช่วยกันและกันเพื่อในการดำรงชีวิตโอเคคุณอาจจะกินองุ่นและผลไม้อื่นแบบดิบๆได้แต่คุณจะทำอะไรกับเมล็ดพืชล่ะในการที่จะแยกเปลือกออกจากเมล็ดต้องใช้โม่หินและสากหินขนาดเล็กเพื่อใช้บดเมล็ดพืชแล้วถ้าคุณผสมเมล็ดพืชที่ได้รับการบดกับน้ำคุณก็จะได้แป้งข้นๆทอดมันบนหินเหมือนกับที่คุณทำกับไข่แล้วคุณก็จะได้ขนมปังแผ่นชิ้นแรกของคุณใช่แล้วรสชาติ

0: คุณไม่ต้องออกไปล่าคนเดียวนะมนุษย์ยุคหินรอดชีวิตเพราะพวกเขาทำทุกอย่างร่วมกันเสมองั้นปลุกเพื่อนบ้านของคุณมาเลยและเตรียมพร้อมคุณจะรู้สึกยังไงถ้าต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่ยากลำบากขนาดนี้บอกเราได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยโอ้เดี๋ยวแล้วมนุษย์เราสื่อสารกันยังไงในยุคนั้นในยุคเริ่มแรกของยุคหินพวกเขาใช้แค่การส่งเสียงที่แตกต่างและใช้ท่าทางประกอบเพื่อแสดงออกถึงความกลัวความสุขความเจ็บหรือเพื่อเตือนคนอื่นๆให้รับรู้ถึงอันตรายต่อมาพวกเขาเรียนรู้ที่จะออกเสียงโดยใช้ฟันลิ้นและปากและนั่นคือการภาษาและการสื่อสารซึ่งทำให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ้นมากและยกระดับการทำงานเป็นจริงของพวกเขาแน่นอนนักมนุษยวิทยายังไม่รู้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับภาษาของพวกเขาว่าเป็นอย่างไรเนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้แล้วไม่มีใครมีเทปด้วยแล้วเทปคืออะไรเทคโนโลยียุคเก่าสุดคุณและเพื่อนร่วมแคมป์ของคุณก็เลยต้องนำอาวุธพิเศษในการล่าไปด้วยมันคืออะไรล่ะอาวุธยุคหินชนิดแรกสุดที่ใช้ล้มเหยื่อลงได้ก็คือไม้ปลายแหลมขนาดยาวและก้อนหินขนาดใหญ่แต่ต่อมาหอกก็ถูกคิดค้นขึ้นมาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ประเด็นคือมันไม่ได้ทำจากโลหะแน่นอนมันเร็วเกินไปที่จะทำแบบนั้นพวกเขาใช้หินเล็กๆที่มีคมมัดติดกับกระดูกยาวๆหรือท่อนไม้แทนนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมากที่ทำให้การล่านั้นปลอดภัยมากขึ้นโอกาสในการเอาชีวิตรอดก็สูงขึ้นเพราะพวกเขาไม่ต้องเข้าใกล้สัตว์และสามารถล่าพวกมันได้จากระยะไกลเมื่อมืดลงกลุ่มล่าสัตว์ของคุณก็เดินทางลึกเข้าไปในป่าคุณควรมองหาสัตว์กินพืชขนาดใหญ่เช่นช้างแมมมอธขนยาวควายไบซันยักษ์กวางเรนเดียร์และกวางมันไม่เพียงเป็นอาหารเย็นของคุณเท่านั้นแต่มันยังให้ขนกระดูกเขาและหนังแก่คุณเพื่อนำไปทำเครื่องใช้ด้วยในสมัยนั้นมีเทคนิคการล่าอยู่2แบบหลักอย่างแรกคือการรอเวลาเสียเวลามากแต่ปลอดภัยกว่าต้องใช้วิธีขุดหลุมใหญ่รอบๆ บริเวณที่สัตว์ลงมากินน้ำหลุมนั้นจะเป็นกับดักในการล่าของคุณใช่แล้วคุณต้องขุดหลุมโดยไม่มีพรั่วต้องใช้ไม้ขุดช่วยแล้วล่ะกิ่งไม้ผูกติดกับเขาสัตว์ที่ปลายหรือใช้กระดูกหรือหินที่แหลมคมและยาวเมื่อขุดหลุมเสร็จแล้วคุณก็ไปซ่อนตัวและรอคอยอย่างอดทนอีกเทคนิคก็คือทั้งกลุ่มช่วยกันต้อนสัตว์ลงไปในโคลนและแหล่งน้ำที่สัตว์ไม่มีทางหนีรอดออกไปได้โอ้สังเกตไหมนั่นคือกวางนี่วิ่งให้เร็วเลยเพื่อนลองพยายามเปลี่ยนเส้นทางของมันให้ตรงไปที่บึงน้ำสิโอ้ไม่มันหนีไปได้ใช่การล่าทุกครั้งไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จแต่เผ่าของคุณก็ต้องการอาหารเย็นหันไปจับปลาดีกว่าไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องจับปลาด้วยมือเปล่าแหและฉมวกเข้าประจำที่แล้วแหทำจากเปลือกไม้และหญ้าซึ่งแหมีอายุมากที่สุดที่ค้นพบโดยนักโบราณคดีมีอายุราว 8,300 ปีก่อนคริสตกาลฉมวกทำจากขาวกวางที่มีเชือกผูกติดกับแหเพื่อให้ผู้ใช้ล่าเข้าหาตัวมันถูกใช้ในการล่าปลาตัวใหญ่เช่นปลาวาฬปลาทูน่าหรือปลากระทงแทงดาบโอเคหว่านแหลงไปในแม่น้ำแต่อย่าลืมถามคนอื่นๆว่าควรหว่านตำแหน่งไหนที่ดีตอนนี้ก็เหลือแค่รอโอ้ดูสิมีปลามาติดแล้วดึงมันขึ้นมาด้วยแรงทั้งหมดของคุณชาวเผ่าช่วยเขาหน่อยผมเหรอผมขอยืนอยู่นี่แหละก็ได้คืนนี้คุณจะไม่หิวนำสิ่งที่คุณจับได้กลับมายังแคมป์และพักผ่อนได้เดี๋ยวที่เหลือเพื่อนๆจะจัดการเองผมรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรมันต้องทำงานทั้งวันไม่ได้หยุดพักเลยก็ใช่ถูกของคุณในยุคหินนั้นชีวิตไม่ง่ายเลยแต่ก็นะมนุษย์ก็มีอะไรที่บันเทิงใจอยู่บ้างไม่คุณไม่ได้จะไปสวนสนุกหรือโรงหนังหรอกแต่คุณสามารถฆ่าเวลาด้วยการเล่นดนตรีจักรุยที่ทำจากกระดูกนกและงาแมมมอธการประดิษฐ์ของก็เป็นอีกทางเลือกทำสร้อยคอและกำไลข้อมือจากงาช้างกระดูกและเปลือกหอยและสวมวิญญาณศิลปินและวาดลวดลายลงบนตัวของคุณโดยใช้สีที่ทำจากผงโอเคอร์ดินเหนียวสีแดงชนิดหนึ่งหรือแกะสลักภาพวาดลงบนผนังถ้ำแกะสลักภาพอะไรเจ๋งๆเอาให้นักโบราณคดีงงกันไปเลยฮ่าฮ่าได้กลิ่นอะไรไหมอาหารเย็นไงไปอร่อยกันไม่ต้องเกรงใจนั่นกลิ่นอะไรอีกนะผมกินอาหารเย็นแล้วนะเดาได้ไหมเฮ้ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกที่ผมคิดว่าคุณน่าจะแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่กับเราชีวิตสดใส
1: ครับผมขอขอบคุณวีดิทัศน์จากชีวิตสดใสประเทศไทยนะครับนักเรียนครับเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนได้ชมวิดิทัศน์เป็นที่เรียบร้อยมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมของมนุษย์ยุคหินใช่ไหมครับเห็นอะไรบ้าง การล่าสัตว์ก่อนเลย

0: เก็บอาหารจับปลาอะไรนะครับอาวุธอาวุธทำจากอะไร
1: ห
0: ินหินหินอย่างเดียวหรอเขาสัตว์ใช่ไหมครับอะไรอีกกระดูกสัตว์ก็ได้อะไรนะ
2: ที
0: ่
2: ข
0: ุดได้เหมือนกันเห็นช้างได้อะไรนะครับทำชุดจากอะไรครับ
2: หน
0: ัง
2: ส
0: ั
2: ตว
0: ์เก่งมากเห็นอะไรอีกเขียวก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับเขียวทำจากอะไร
2: ห
0: ินมีบ้านแล้วนักเรียนครั้งแล้วครูสอนมนุษย์ยุคหินเริ่มมีการสร้างที่อยู่อาศัยถาวรที่ยุคอะไรครับหินอะไร
2: ห
0: ินไม้เก่งมากนักเรียนครับนี่คือภาพรวมของมนุษย์ยุคหินนะครับซึ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยที่คุณครูบอกข้างต้นนะครับพี่เราแบ่งออกมาเป็น2ยุคหลักๆก็คือยุคหินกับยุคโลหะใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนยุคหินกันก็คือหินเก่าหินกลางแล้วก็หินใหม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับคือบทสรุปนะครับจากที่วิดิทัศน์ได้นําเสนอมาก็คือกิจกรรมต่างๆนะครับเครื่องใช้ของแต่สมัยในยุคหินใช่ไหมครับเริ่มกันที่ยุคหินเก่าครับยุคหินเก่าเนี่ยคำสำคัญของยุคหินเก่าคืออะไรครับไล
2: ่
0: ล่าหาเก็บไล่อะไร
3: ไล
0: ่
3: ล
0: ่
3: า
0: ไล่ล่าสัตว์ใช่ไหมหาอะไร
3: หาของ
0: หาของอะไรหาของป่าของป่ามีอะไรบ้างครับ
3: ผลไม
0: ้ต่างๆไม้ฟืนใช่ไหมครับเก็บอะไร
3: เก็บของป
0: ่าเก่งมากแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ของมนุษย์ยุคหินเก่าทำด้วยกระดูกสัตว์แล้วก็หินใช่ไหมครับเก่งมากต่อมาวิวัฒนาการนะครับจากที่ยุคหินเก่าเนี่ยผู้คนเนี่ยจะอยู่ตามเป็นครอบครัวใช่ไหมครับครอบครัวละหนึ่งถ้ำมีไม่กี่คนใช่ไหมหนึ่งคนหนึ่งถ้ำหนึ่งคนหนึ่งถ้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็เริ่มมีอะไรครับเริ่มมีครอบครัวครอบครัวหลายครอบครัวเรียกว่าหลายๆครอบครัวหลายๆบ้านเรียกว่าอะไรครับ
3: ช
0: ุมชนเราจะปรากฏชุมชนในยุคสมัยอะไรครับ
3: ห
0: ินใหม่วิวัฒนาการได้ผ่านมานะครับเวลาหลายพันปีเลยสุดท้ายตั้งเป็นชุมชนครับเมื่อเป็นชุมชนมนุษย์มาอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับเรามีการเล่ร่อนเหมือนเดิมไหม
3: ไม
0: ่เล่ร่อนแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่เล่ร่อนแล้วสัตว์จะเดินมาหาเราไหมครับพืชมันจะงอกเองไหมครับเราจะต้องทำอะไรเลี้ยงสัตว์กับ
3: เ
0: พาะปลูกใช่ไหมครับเลี้ยงสัตว์เพื่อเอาไว้บริโภคใช่ไหมครับแล้วก็ปลูกพืชเอาไว้บริโภคเช่นกันใช่ไหมครับต่อมาครับเราเริ่มมีวิวัฒนาการนะครับวิทยาการต่างๆมากยิ่งขึ้นเรามีการใช้ดินเผามาทำอะไรครับดินเผาเครื่องปั้น
3: ด
0: ินเผานั่นเองเริ่มมีการเอาเส้นใยจากพืชมาทำอะไรครับทอผ้าเป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีการปกครองใช่ไหมครับก็เริ่มมีผู้นำประจำชุมชนนั่นเองต่อมาเราก็เข้าสู่ยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กนะครับซึ่งสำริดกับเหล็กเนี่ยเราจะเรียนกันในคาบหน้าเจาะลึกไปที่ยุคสำริดกับยุคเหล็กกันอีกทีนะครับนี่คุณครูมีภาพโมเดลให้นักเรียนได้ดูครับนักเรียนจำไว้นะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมกันนะครับภาพแรกมีอะไร
3: การ
0: จับปลาใช่ไหมครับเขาใช้เครื่องมืออะไรครับ
3: หอก
0: ทำจากไม้หรือหินใช่ไหมครับมีแห่ต่อมาอีกหนึ่งภาพการล่าสัตว์การขนสัตว์ใช่ไหมครับเก่งมากอันนี้มองออกไหมครับคืออะไรข้างหลังการทอผ้านั่นเองก็คือการนำเส้นใยจากพืชใช่ไหมครับเอาออกมาแล้วก็เอามาเป็นการทอผ้านะครับให้มันเป็นเครื่องนุ่งห่มปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อมาอันนี้คืออะไรครับก่อนจะเกี่ยวเราต้องทำอะไรเพาะปลูกนั่นเองข้าวหรือพืชต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากอันนี้ปรากฏอยู่ในยุคสมัยอะไรครับ
3: ห
0: ินใหม่นะอีกหนึ่งภาพครับภาพนี้มองออกไหมคืออะไรเขาเครื่องปั้นดินเผานั่นเองก็คือมีดินใช่ไหมครับเอาดินมาปั้นแล้วก็มาเผานะครับเพื่อใช้เป็นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆในครอบครัวนะครับในครัวเรือนนั่นเองต่อมาภาพนี้มองออกไหม
4: วัดไข
0: ่ใกล้ละใกล้ละ
4: ตรวจ
0: สุขภาพเลยเหรอเป็นการรักษานักเรียนสมัยก่อนก็อาจจะมีใช้สมุนไพรนะครับในการรักษาต่อไปครับภาพนี
4: ้
0: อะไรนะ
4: พ
0: ิธีกรรมเก่งมากพอมี

0: การใส่หมวกใช่ไหมครับแล้วก็มีการอาจจะเป็นเครื่องดนตรีหรืออะไรเครื่องประดับต่างๆนะครับที่เต็มที่เลยเป็นพิธีกรรมนะครับอีกหนึ่งภาพพิธีศพนั่นเองก็คือการฝังศพการฝังศพเราจะเริ่มที่ยุคไหนครับ
1: ยุคหินใหม่
0: ถ้าเริ่มเป็นการฝังศพที่เป็นประณีตขึ้นก็คือยุคหินใหม่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นไม้ทั้งต้นแล้วก็ขุดรู้จักการขุดไหมคะก็คือเอาเนื้อไม้ออกทั้งหมดแล้วก็ใส่ศพลงไปในไม้เป็นโลงไม้นั่นเองซึ่งอยู่ในยุคหินใหม่นะซึ่งวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะครับวาดภาพแล้วก็อธิบายนะครับเกี่ยวกับชีวิตในยุคหินนะครับชื่อกิจกรรมว่าให้นักเรียนสมมุติว่าเมื่อฉันเกิดในยุคหินนะครับนักเรียนจะออกมาในสภาพไหนเข้าใจไหมครับอาจจะวาดในรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใช้วาดในรูปแบบของกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ยุคหินนะครับเช่นอะไรครับการล่าสัตว์ก็ได้เต้นระบำก็ได้เก็บของป่าก็ได้อะไรครับฝังศพก็ได้พิธีศพต่างๆพิธีกรรมต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับวาดเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ยุคหินนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับให้ในกลุ่มเนี่ยร่วมกันระดมสมองนะครับแล้วก็ร่วมกันทํางานกลุ่มนั่นเองแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยกํากับดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ให้คําปรึกษากับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางส่งตัวแทน1คนนะครับออกมารับกระดาษที่คุณครูครับอุปกรณ์ของเรานะครับมีกระดาษมีสีไม้แล้วก็มีปากกาเคมีหรือปากกาก็ได้นะครับครับครับผมก็ขอตัวอย่างหน่อยฮะนักเรียนดูนักเรียนฟังนะครับครูให้กระดาษ A4 เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนอาจจะใช้ดินสอล่างก่อนนะครับแล้วก็ระบายสีลงไปจากนั้นเขียนคำอธิบายสั้นๆครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่ม1วาดเครื่องมือต่างๆของยุคหินแล้วก็กำกับเลยครับว่าอันนี้คือเคียวอันนี้คือขวานหินเข้าใจไหมครับกลุ่ม5อยากวาดพิธีกรรมศพเราก็วาดพิธีกรรมศพเลยแล้วก็เขียนโอเคนะครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: ครับนักเรียนวาดเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมานำเสนอผลงานของตัวเองนะครับว่าที่เราวาดมาเนี่ยคืออะไรต้องการสื่อความหมายอะไรนะครับกลุ่มที่1เลยครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ออกมานำเสนอครับมาเลยนี่ของกลุ่มที่1 นะครับครับกลุ่มที่1ครับครับกลุ่มที่1ครับวาดอะไรมาครับ
1: วาดกางเกงหอกที่ทำมาจากหินขวานหินและก็เขียวครับ
0: กลุ่มที่1 นะครับเลือกเครื่องมือเครื่องใช้นะครับแล้วก็เครื่องนุ่งห่มใช่มั้ยในยุคหินนั่นเองมาวาดนะครับก็คือได้แก่หอกแล้วก็ขวานหินแล้วก็เขียวใช่มั้ยครับที่ทำจากหินนั่นเองแล้วก็รวมทั้งเครื่องนุ่งห่มนะครับที่ทำจากหนังสัตว์นะครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปครับกลุ่มที่2ครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่2ครับนะครับกลุ่มที่2วาดอะไรครับ
2: ที่อยู่อาศัยครับ
0: ที่อยู่อาศัยวาดอะไรมาบ้างครับตอนนี้เป็นอะไรเป็นถ้ำหรือเป็น
2: เป็นกระท่อม
0: เป็นกระท่อมหรือเป็นกระโจมนะครับก็คือยุคสมัยหินใหม่นั่นเองใช่ไหมครับที่ผู้คนนะครับในยุคนั้นได้มีการออกมาจากถ้ำแล้วก็มีการตั้งที่อยู่อาศัยอย่างถาวรใช่ไหมครับแล้วก็มีไฟด้วยมีหินใช่ไหมครับอยู่บริเวณที่อยู่อาศัยเก่งมากครับขอบคุณครับต่อไปครับขอกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3วาดอะไรมาครับกลุ่มที่3
3: การล่าสัตว์ครับ
0: การล่าสัตว์ครับกลุ่มที่3มีอะไรบ้างครับ
3: หอกธนูหมูครับ
0: มีการจำลองนะครับก็คือมนุษย์ยุคหินนะครับกำลังถืออาวุธก็คือธนูกับหอกนะครับแล้วก็กำลังล่าหมูอยู่นะครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปตัวแทนกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4วาดอะไรมา
4: พิธีกรรมฝังศพค่ะ
0: พิธีกรรมฝังศพใช่มั้ยครับกลุ่มที่4วาดพิธีกรรมฝังศพใช่มั้ยครับซึ่งพิธีกรรมฝังศพนักเรียนนําเสนออะไรมาบ้างครับมีคนผู้หญิงกําลัง
4: นอนอยู่ไหน
0: นอนอยู่ในโรงใช่มั้ยครับก็คือพิธีกรรมฝังศพนั่นเองซึ่งพิธีกรรมฝังศพนะครับมีความประณีตขึ้นมีพิธีกรรมที่เป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือในยุคหินใหม่นั่นเองนะครับเก่งมากขอบคุณครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายครับตัวแทนกลุ่มที่5ครับครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5โอเคครับกลุ่มที่5ครับวาดอะไรมาครับ
5: เครื่องปั้นดินเผาค่ะ
0: เครื่องปั้นดินเผาใช่มั้ยครับมีอะไรมั่งในรูป
5: ก็จะมีเป็นคนปั้นเครื่องดินเผาแล้วก็มีที่เผาค่ะ
0: มีที่เผาใช่ไหมครับคือเตาเผาแล้วก็มีแก้วมีเครื่องปั้นดินเผาต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากแล้วก็คิดว่าการปั้นดินเผาเนี่ยปั้นเครื่องปั้นดินเผาอยู่ในยุคสมัยไหนครับ
5: ก็จะอยู่เป็นเครื่องปั้นดินเผาก็จะอยู่ในยุคหินใหม่ค
0: ่
5: ะ
0: หินใหม่เก่งมากครับโอเคตบมือให้กับทุกคนนะครับขอบคุณครับครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานนะครับที่2ครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งใบงานที่2ก็คือเรื่องมนุษย์ขอโทษครับเรื่องยุคหินนั่นเองซึ่งยุคหินน่ะมีตั้งแต่หินเก่าหินกลางหินใหม่นะครับคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับรวมทั้งทำใบงานที่2แล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับอ่านคำชี้แจงแล้วก็ให้กำกับดูแลนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับลักษณะของใบงานนักเรียนโจทย์ก็คือจะให้นักเรียนนะครับเลือกว่าประโยคต่างๆ10ข้อเนี้ยมันสอดคล้องกับกอไก่ยุคหินเก่าขอไข่ยุคหินกลางขอควายยุคหินใหม่อย่างไรนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับผมนักเรียนเรียบร้อยไหมครับใบงานที่2พอเสร็จนะครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยกับที่คุณครูเฉลยเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูกันที่ข้อ1ครับนักเรียนข้อ1คือดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์แสวงหาพืชผักผลไม้กินเป็นอาหารคิดว่ายุคหินอะไรครับหินเก่ายกมือทุกคนนะครับเฉลยคือหินเก่านะครับถูกต้องสามารถตอบได้2อันก็คือหินเก่าและหินกลางนะครับก็คือเชื่อมกันนะครับยุคนี้ต่อไปครับเครื่องมือสะเก็ดหินยุคหินอะไรครับสะเก็ดหินหินกลางดูนะใช่ไหมหินกลางนะครับต่อไปอาวุธนะครับที่ทำมาจากหินสำหรับตัดขูดสับเช่นหอกมีดนะครับคือหินอะไรยุคหินใช่ไหมยุคหินเก่านะครับก็คือใช้หินเลยเป็นเครื่องมือในการสับหรือขูดหรือตัดนะครับเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับต่อไปข้อที่4ครับหินขัดคือเครื่องมือของยุคอะไรครับยุคหินใหม่ยกมือมียุคหินกลางยกมือ2คนยุคหินเก่ายกมือไม่มีเฉลยคือยุคหินใหม่นะครับหินขัดก็คือยุคหินใหม่นั่นเองต่อมาข้อที่5ครับสร้างบ้านเรือนริมแม่น้ำรู้จักเพาะปลูกทอผ้าแล้วก็ภาชนะดินเผาหินใหม่หมดเลยไหมยกมือหินใหม่ครับเฉลยคือข้อยุคหินใหม่นะครับแหล่งโบราณคดีบ้านเก่านักเรียนแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีที่คุณครูเคยนําเสนอใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรครับโรงไม้ก็มีเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมครับยุคหินอะไรครับมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่ใครตอบเก่ายกมือบ้านเก่ายุคหินเก่าใช่ไหมใครตอบยุคหินเก่ายกมือครับไม่มีสองสามคนยุคหินกลางยกมือ3คนยุคหินใหม่ยกมือเฉลยคือยุคหินใหม่นะครับต่อไปข้อที่7ข้อที่7นะครับไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรเคลื่อนย้ายตามฤดูกาลเพื่ออะไรครับเพื่อแสวงหาการล่าสัตว์หรือพืชเป็นอาหารก็คือมีการเล่ร่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับยุคหินอะไรหินเก่าใช่ไหมเก่งมากครับก็คือยุคหินเก่าแล้วก็ยุคหินกลางนะครับสามารถตอบร่วมกันได้ต่อไปครับต่อมาเมื่อกี้คือไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรใช่ไหมข้อนี้เราเริ่มมาสร้างที่อยู่อาศัยถาวรแล้วจากที่ไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรเริ่มมาขุดหลุมเริ่มมีการสร้างบ้านแล้วนักเรียนคิดว่าคือหินอะไรครับยุคหินอะไรทำไมตอบหินใหม
1: ่
0: เพราะหินใหม่อะไรครับอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นกลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีการสร้างบ้านอย่างถาวรใช่ไหมครับคำตอบคือยุคหินใหม่นะครับต่อมาข้อ9ครับมีการดำรงชีวิตแบบเกษตรมนุษย์รวมตัวกันเป็นครอบครัวขนาดกลางมนุษย์รวมตัวกันเป็นครอบครัวขนาดกลางหินใหม่ใช่ไหมใครตอบหินเก่ายกมือไม่มีหินใหม่หินใหม่นะครับคำตอบคือยุคหินใหม่นะครับต่อมาข้อสุดท้ายข้อ10ครับคำว่าเครื่องมือหินกระท้อเนี้ยคือยุคสมัยไหนครับหินเก่าหินกลางหินใหม่หินอะไรเฉลยคือยุคหินเก่าเก่งมากนักเรียนเรามาทวนเครื่องมือก่อนเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือหินใช่ไหมยุคหินเก่าเราใช้เครื่องมือหินอะไรยุคหินเก่าเราใช้เครื่องมือหินอะไร
1: ห
0: ินกระเทาะใช่ไหมครับยุคหินกลางเราใช้เครื่องมือหินอะไรสะเก็ดหินแล้วก็ยุคหินใหม่เราใช้เครื่องมือหินขัดนะครับมีความประณีตมากขึ้นกว่าเดิมเก่งมากครับนักเรียน สุดท้ายแล้วนักเรียนคุณครูมีคำถามครับหลังจากที่เราเรียนมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นคาบเนี่ยเราได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างคุณครูขอตัวแทนนะครับใครจะเป็นตัวแทนพูดให้เพื่อนครับยกมือว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างใครจะพูดครับยกมือถ้าไม่มีครูจะให้พูดทุกกลุ่มนะทุกกลุ่มไหมกลุ่มไหนเริ่มกลุ่มแรกครับ
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: 5กลุ่ม
1: 5
0: ยกมือคุณครูขอ1คนครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างขอไม้เพื่อนหน่อยครับ
2: ได้เรียนเรื่องยุคหินค่ะ
0: ได้เรียนเรื่องยุคหินยุคหินยังไงอ่ะมีอะไรบ้าง
2: ก็มียุคหินเก่ายุคหินใหม่แล้วก็มียุคหินกลางด้วยค่ะ
0: สมัยของยุคหินใช่ไหมครับหินเก่าหินกลางหินใหม่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เก่งมากครับมีอีกไหม
2: มีค่ะ
0: ได้ครับ
2: ก็ยังมีเรียนรู้เรื่องเป็นอาวุธแล้วก็เป็นการทำเกษตรกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว
0: ์กิจกรรมทางกิจกรรมของมนุษย์นะครับของยุคหินเก่านั่นเองไม่ว่าจะเป็นการอะไรครับ
2: ทอผ้า
0: เลี้ยงสัตว์
2: เครื่องใช้
0: ใช่ไหมครับเก่งมากขอบคุณครับขออีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่มไหนมีไหมคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับตอบ3ได้นักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
3: คนในยุคหินครับ
0: คนในยุคหินที่คุณครูนำเสนอวันนี้เราเห็นอะไรบ้างครับสำหรับคนในยุคหิน
3: การล่าสัตว์ครับ
0: การล่าสัตว์อะไรอีก
3: จับปลาครับ
0: มีการจับปลามีการล่าสัตว์มีอีกไหมนอกจากจับปลาและล่าสัตว
3: ์ทำเครื่องปั้นดินเผาคร
0: ับ ทำเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับในสมัยนั้นมีอีกไหมอีกสักหนึ่งประเด็นมีอีกไหมไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับนั้นขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4ครับมีอะไรบ้างได้ไหมลองพูดดูไม่มีผิดไม่มีถูกครับ
3: ทอผ้าครับ
0: มีการทอผ้าอย่างเดียวเลยเหรออาคุณครูไกด์ไลน์ให้มนุษย์ยุคหินสมัยก่อนเขาใส่อะไรครับ
3: ใส่
0: ใช้อะไรมา
3: เสื้อผ้าหนังสัตว์
0: เสื้อผ้าหนังสัตว์ใช่ไหมเก่งมากขอบคุณครับขออีกหนึ่งกลุ่มครับกลุ่ม2มากลับมากลุ่ม2ครับเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
2: การดำรงชีวิตของคนยุคหินค่ะ
0: โอ้การดำรงชีวิตของคนยุคหินนะครับเป็นภาพรวมเลยนั่นเองครับเก่งมากนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูสรุปนะครับก็คือเราเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์นะครับในยุคหินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นยุคหินเก่าหินกลางหรือหินใหม่นะครับมองภาพรวมเกี่ยวกับอะไรครับเครื่องแต่งกายการล่าสัตว์วิถีชีวิตของเขาใช่ไหมครับเครื่องปั้นดินเผาพิธีกรรมฝังศพพิธีกรรมต่างๆใช่ไหมครับเก่งมากนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจาะลึกอีกหนึ่งยุคสมัยของยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับก็คือยุคอะไรครับ
1: โลหะ
0: แบ่งเป็นกี่ยุคย่อยอะไรบ้างยุคสัมฤทธิ์กับยุคเหล็กนะครับครั้งหน้าเรามาเจาะลึกกันนะครับว่ายุคสัมฤทธิ์กับยุคเหล็กเนี่ยมีความเป็นมามีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับคุณครูไปทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบบทเรียนเรื่องยุคหินไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ขอบคุณครับคุณครู

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้อง

0: เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคกลางสำหรับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันประเทศจีนมีพายุไต้ฝุ่นบาวีปกคลุมคาดว่าพายุนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะส่งผลกระทบให้ลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นต่อเนื่องขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนรวมทั้งบริเวณเกาะไต้หวันประเทศจีนในระยะนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ในบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

0: บางมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและด้านตะวันตกของภาคกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้มีกำลังแรงขึ้นโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าในกันถูกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวๆพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราอย่างไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู
1: ้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยๆมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยๆนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
6: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
6: เอ๊
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมด

0: ชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเหตุ

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: จีลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้านี่รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ได้ช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีข้าว่าดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมา

0: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
1: เสียงใครตะโกนสะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
2: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งไม้เนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำ

0: ที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่2ลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยแสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: โก้มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความ

0: กตัญญูนั่นเองค่ะ
1: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
0: ทราบสำนวน
1: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่น
0: เลยสบายใจเลยนะ
1: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
0: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
1: มีโจรครับมีโจร
0: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
1: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
0: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
1: ล้อมคอกนั่นเองครับ
0: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับคำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากชายคู่กับอะไรครับ
0: กายอะไรนะ
1: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
0: ขึ้นภูเขานั่นเอง
1: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
0: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
1: เคร่งเครียดครับ
0: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
1: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
0: ซึ่งรำไม่ดีโทษปลีโทษกองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
1: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรกันถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
0: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบ
1: ุ๊กใช่แล้วครับ
0: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
1: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยาก

0: เข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหน
0: ีกำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆ เดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวน
1: เขียนเสือ
0: ให้วัวกลัวครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: อะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้าใส
0: นั่นเองครับตีปลาหน้าใสหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ

0: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
1: ม
0: ี
1: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
0: ทอง
1: นั่นเองครับต่อมาครับ
0: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
1: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
1: ปิดทอง
0: หลังพระ
1: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
0: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
1: ไม่ไกลต้น
0: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
1: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
0: ทุกนั้นถึงตัว
1: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
0: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
1: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
0: จุด
1: ๆๆอ่ะคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
0: เด็กเลือกเลยค่ะ
1: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
0: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
0: เหลือ3สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
0: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
1: จุดๆๆนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
0: เหลือ2สำนวนค่ะ
1: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดๆๆครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียน

0: ตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่สองนะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่สำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไร
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำ

ียวกันฟายแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเตาชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวาย

0: ทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
1: ค่ะ
0: เพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
2: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะอันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วล้มแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆอวยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริงฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่นึกว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ

0: ี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ใช่ไ
1: หมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: เราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่ไ
0: หมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่คกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มสาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ

0: ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเจ็ต A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไป

เมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิด

0: เปิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
5: ภูเขาไฟ
6: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
6: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคา หรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
3: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะโอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคและดอกสโหน่

0: vegetables. F L O W E R V E G E T A B L E S. Flower vegetables. แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower. C A U L I F L O W E R. Cauliflower. แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea. B U T T E R F L Y.P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบ

ุมด้วยระบบ Cloud หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2569หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก

เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมในการนี้นายวีรพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้นำหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนมูลนิธิต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาหลังจากทรงครองราชได้ประมาณ10ปีมีพระราชกระแสให้สถาปนาเมืองละโวหรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่2และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่เมืองละโวเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ 8-9 เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชสมภพวันที่16กุมภาพันธ์2175และเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทของพระสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่และทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
และเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิโนวาไซแอนซิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่ามุงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยอินเตอร์ไลม์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสารามวัดเจ้าอาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดมะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวจุลบุษปะบริษัทสีพยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์และบริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดและร้านจามจุรีสตูดิโอกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะอุภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามจังหวัดขอนแก่นและวัดพุทธมหาบารมีจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยากรุงเทพมหานครสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JSP Visa Service จำกัดคณะประชาชนตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมาราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ทั้งนี้สำนัก

0: นักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท JHP Visa Service จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์นำโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอาสาสมัครหน่วยบรรเทาสาธารณภัยทน5100โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมาคมมิตรภาพไทยจีนองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จามจุรีสตูดิโอ13กรุงเทพมหานครบริษัท New Energy Plus Solution จำกัดมูลนิธิ Star STEM เพื่อสังคมสันติสุขยั่งยืนบริษัทวิตามินแลบจำกัดสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น87และศิษย์เก่าสาธิตเกษตรรุ่น17ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: 8:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15 ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1 ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17 พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มไฟและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หากพลา ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1083รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโทษตัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรื่องราวในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีคุณแม่ที่ทุ่มเทคอยดูแลลูกสาวที่พิการทางการเคลื่อนไหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะคุณแม่มีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้ลูกสาวมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: และแล้วนะครับเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้ก็ต้องมีบททดสอบครับเมื่อเส้นทางชีวิตของลูกสาวต้องเปลี่ยนไปอีกเส้นทางนึงเลยที่ไม่เป็นไปตามความฝันของแม่แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขนะครับที่ทำให้แม่รักลูกน้อยลงเพราะแม่จะอยู่เคียงข้างเสมอครับ
0: ฟ้าหรือวินทัชชาถุนนอกหญิงสาวที่เกิดมาพิการมีขาที่สั้นกุดทำให้แม่ต้องเจอเสียงนินทาจากชาวบ้านแต่แม่ก็ไม่เคยยอมแพ้และตั้งใจให้การศึกษากับฟ้าอย่างเต็มที่เพื่อให้มีอนาคตที่สดใสจนฟ้าสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ฟ้าทำให้ฝันของแม่เป็นจริงด้วยการสอบชิงทุนไปเรียนที่ประเทศอังกฤษแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ฟ้าและแม่ก็ยังได้โทรศัพท์คุยกันแทบทุกวันจนฟ้าเรียนจบปริญญาตรีและมีเหตุการณ์ให้เรียนไม่จบปริญญาโทไม่ว่าฟ้าจะเผชิญหน้ากับปัญหาในชีวิตแบบไหนเธอก็ยังมีแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอเรื่องราวของฟ้าวินทัชชาและแม่รินดาอาสานอกจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการวันนี้ค่ะขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะตอนนี้คุณฟ้าอายุ32ปีแล้วนะคะคุณฟ้าจบการศึกษาปริญญาตรีมาจาก Manchester Metropolitan University สาขาสังคมวิทยาค่ะทำไมแม่ถึงให้ความสำคัญมากกับการศึกษาคะ
3: แม่ไม่ได้เรียนหนังสือ แม่เป็นคนไม่ได้เรียนเลยแล้วก็นี่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยพอเห็นเขาเป็นคนอย่างนี้เกิดว่าสักวันนึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยหรือว่าอะไรไปเนาะเขาจะได้มีอาชีพเขามีอนาคตหรือว่าจะเป็นร้อนพี่น้องหรือว่าญาติสังคมอะไรเงี้ยค่ะ
1: แม่ทำอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
3: สมัยก่อนนะแม่ทำหาบขนมขายที่บ้าน
1: แล้วรายได้ต่อวันคือกี่บาทครับ
3: สมัยก่อนขนมถ้วยละ2บาท
1: ถ้าขายหมดได้เท่าไหร
3: ่วันละ200ซื้อ300บาท
1: นี่คือกำไร
3: จ้ะสมัยก่อนนะนี่ก็ว่าดีสุดๆแล้วค่ะ
0: ด้วยข้อจำกัดทางร่างกายเป็นปัญหาเยอะไหมคะเวลาที่น้องฟ้าไปโรงเรียน
4: ก็สมัยก่อนเยอะค่ะเพราะว่าเราต้องใช้มือเคลื่อนย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าห้องน้ำก็จะลำบาก
4: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรียนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ตอนอนุบาลก็แต่คือมันก็ยังไม่ได้แบบอนุบาลเนาะก็จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยได้ไปไหนบ้างแต่ว่าเวลาพักเบรกเพื่อนๆ เขาจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยพวกสไลเดอร์ชิงช้าอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่ค่อยได้ไปก็จะได้นั่งร
0: อ
4: นั่งรอเพื่อนอะไรเงี้ย
0: ที่สมุทรสาครนี่เรียนอนุบาลจนถึงชั้นไหนคะแม่
3: แค่อนุบาล2ก็ออกเลยเนาะ
4: ออก
3: ค่ะออกแล้ว
4: ก็คือเหมือนแม่ได้ไปเจอกับครูคนนึงที่เขาบอกว่ามีโรงเรียนมีโรงเรียนเฉพาะทางคือโรงเรียนสำหรับผู้พิการใช่ค่ะแต่ว่าคือเขายังสร้างไม่เสร็จแหละอาจจะแบบรอสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้พักกลับไปอยู่ที่บ้านคราวเนี้ยพอโรงเรียนมันพอแม่ก็โทรติดต่อทางโรงเรียนน่ะตลอดว่าเอ้ยโรงเรียนเสร็จยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันยังไม่ได้เสร็จเต็มร้อยครูก็บอกว่าเอามาก่อนก็ได้เราก็เลยได้ไปอยู่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
0: เมื่อต้องจากอกแม่ไปไกลแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่ลูกห่างกันด้วยนะคะสองแม่ลูกจะผ่านวันคืนแห่งความห่างไกลนี้ได้ด้วยวิธีไหนชมจากละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับที่นี่คือโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนแห่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้พิการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าลูกศิษย์ของเราคนหนึ่งจะมีแรงใจและใฝ่ฝันผลักดันตัวเองไปไกลกว่าที่หลายคนคาดคิดอะไรคือแรงผลักดันของเธอวันนั้นหลังจากเลิกเรียนนักเรียนทุกคนเข้าหอพักเรียบร้อยหมดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้พบกับเธอ
6: ฟ้าไม่ร้องนะลูก
7: ไม่เอาแ
5: เธอชื่อฟ้าครับ
2: ถึงแล้วลูก
6: ไม่เอาอ่ะแม่ป้าไม่อยากอยู่ที่นี่อ่ะแม่ใจร้ายทำไมต้องให้ฟ้ามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ
2: ฟ้าที่นี่มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะลูกมึงไม่อยากมีเพื่อนหรอลูก
6: ไม่อยากอ่ะฟ้าอยากอยู่กับแม
5: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสวัสดีคุณครูสิลูก
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับครูชื่อครูอานะครับน้องฟ้าเดินทางมาไกลเลยเหนื่อยไหมครับ
6: หนูไม่เหนื่อยค่ะแม่เหนื่อย
5: แม่เหนื่อยด้วยโอ้ยตลกนั่นเราเนี่ย
2: ครูคะฟ้าร้องไห้มาตลอดทางเลยค่ะ
5: เป็นธรรมดาครับคุณแม่แต่คุณแม่มาส่งน้องคนเดียวเหรอครับ
2: ค่ะฉันเรียกลูกคนเดียวแล้วฉันก็เพิ่งออกจากที่ทำงานมาแล้วก็มาส่งแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับเพื่อไปให้ทันเวลาวันทำงานอีก
5: น้องฟ้าครับครับแม่เขารักและห่วงน้องฟ้านะเดินทางมาส่งน้องฟ้าตัวคนเดียวด้วย
6: ถ้าแม่รักฟ้าไม่เห็นต้องพาฟ้ามาอยู่ที่นี่เลยอ่ะให้ฟ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได
5: ้น้องฟ้าฟังครูนะครับถ้าเกิดน้องฟ้าไม่เรียนหนังสือน้องฟ้า

0: ก็จะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมและที่สำคัญก็คือไม่มีความรู้พอโตขึ้นก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากคุณแม่เองเขาก็เป็นห่วงเราเขาก็เสียใจเหมือนกันครับที่ต้องห่างจากน้องฟ้าแต่แม่ก็ต้องยอมเพื่ออนาคตของฟ้าไงครับ
1: ฟ้าแม่สัญญานะลูกว่าแม่จะมาหาลูกทุกเดือนแล้วก็จะเอาของโปรดมาฝากลูกด้วย
0: เอของโปรดของน้องฟ้านี่อะไรนะครูอยากรู้จังเลย
1: จี้กุ้งทอดนะคะ
0: จี้กุ้งทอดโอ้ยจี้ปอมบานเฮ้าหน้าโรงเรียนมีเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณครูไปซื้อมาทอดให้กินน้องฟ้าจะได้คลายความคิดถึงคุณแม่ไงล่ะครับจี้กุ้งใช่ไหมจี้ปอมบ่ยืมแล้ว
1: ฝากน้องฟ้าด้วยนะคะ
0: ไม่ต้องห่วงครับคุณแม
1: ่ฟ้าเดี๋ยวแม่ต้องรีบกลับแล้วนะลูกหนูตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะแม่กลับไปแล้วก็จะรีบมาหาหนูเป็นเด็กดีนะลูก
0: นี่แหละครับความรักของแม่ที่มีต่อลูกยอมห่างจากลูกแม้กระทั่งลูกที่เป็นเสมือนดั่งดวงใจของเขาแต่เขาก็ยอมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของน้องฟ้าแม่น้องฟ้าทำงานหนักมากครับเงินที่ได้บางส่วนไว้ใช้จ่ายและส่งบ้านและเก็บส่วนที่เหลือมากที่สุดนำมาเป็นค่ารถเดินทางมาหาน้องฟ้าทุกเดือนตามที่แม่เขาสัญญาไว
1: ้คุณมิกคะ
2: ครับเอาไปเลย
1: ฉันขอเบิกเงินหน่วงล่วงหน้าสัก 1,000 ได้ไหมคะเพราะดิฉันต้องเดินทางไปขอนแก่นไปหาลูกแล้วก็ได้ซื้อเสื้อผ้าแกสักชุดนึงแล้วก็ของโปรดแกสักนิดนึงถ้าได้สัก 2,000 เนี่ยนะคะจะซื้อของโปรดให้แกพอดีเลยค่ะแกชอบกินอันนี้มากเลยแล้วก็ดิฉันจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะคะถ้าได้พอดี 3,000 นะคะจะใช้ให้คุ้มค่าเป๊ะๆเลยไม่ขาดไม่เหลือไม่เกินอะไรเลยขอพระคุณมากๆค่ะคุณมิกขอให้ขายกุ้งขายปูดีๆนะคะปังๆเลยค่ะหมดได้เลยเจ้าค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไปแล้วหมดแล้วหมดเลย
0: เมื่อเสียงประกาศดังขึ้นเด็กนักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องหูผึ่งทุกคนออกมาดูว่าผู้ปกครองของเขาจะมาหาหรือว่าจะโทรมาหรือเปล่า
3: ครูหาค่ะแม่หนูโทรมาหรือเปล่าคะ
4: ดูซิเนี่ยติวภาษาอังกฤษให้อยู่ดีๆก็พูดพลาดซิ่งออกมาเลย
0: แล้วแม่ใหญ่ก็ซิ่งตามมาเลยเหรอครับ
4: ใช่สิเหนื่อยนะเนี่ย
3: ว่ายังไงล่ะคะครูอาแม่หนูโทรมาหรือเปล่า
0: น้องฟ้าครับแม่น้องฟ้าไม่ได้โทรมาครับ
3: ทำยังไงดี
5: ไม่เป็นไรนะฟ้า
3: ภาษาอังกฤษถูกแม
1: ่แม่ไม่ได้โทรมาแต่แม่มาหาฟ้าเลยนะลูก
3: แม
6: ่
0: แม่ใหญ่ครับนี่แม่น้องฟ้าแม่น้องฟ้านี่เดินทางมาหาน้องฟ้าทุกๆเดือนเลยนะครับทำแบบนี้ไม่เคยขาดเลยครับแม่ใหญ
5: ่ก็ความเป็นแม่ไงครูอา
3: แม่ขานี่แม่ใหญ่ค่ะผอ.คนใหม่แม่ใหญ่อ่ะสอนภาษาอังกฤษให้ฟ้าด้วยนะฟ้าชอบมากเลย
1: สวัสดีค่ะท่านผอ.
5: สวัสดีค่ะคุณแม
1: ่ท่านใหญ่จริงๆด้วยนะลูก
5: ฮะ
1: ฝากลูกฟ้าด้วยนะคะ
5: ถ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะคุณแม่ก็เป็นหน้าที่ของครูอยู่แล้วค่ะแล้วฟ้าเขาก็เป็นเด็กที่เก่งมากนะคะอนาคตไกลแน่ๆคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะ
1: ค่ะฟ้านี่อะไรเอ่ย
3: ที่คุ้งทอดอุ้ยแม่ใหญ่คะนี่ของผลหนูเลยค่ะ
5: โอ้เหรอ
3: ลองชิมดูไหมคะ
0: ภาพที่กุ้งทอดกับน้องฟ้านี่เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะครับนี่แหละครับความรักของคนเป็นแม่ที่แปลความลำบากเป็นพลังสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเติมเต็มชีวิตของฟ้าให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่บกพร่องไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ฟ้า ไปไกลกว่าที่หลายๆคนคาดคิด

0: คุณแม่เดินทางไปหาน้องฟ้าทุกเดือนแบบในละครเลยใช่ไหมคะ
1: ทุกเดือนเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเงินเดือนออกปุ๊บคุณแม่ก็จะไปหาน้องฟ้าก่อนกลัวเขาจะรอ
0: ไม่เคยขาดเลย
1: ไม่เคยขาดช่วงที่อยู่ไอ้ศรีสังวาลค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปทุกเดือนจนเขาจบม.3เนาะ
2: ค่ะ10กว่าปีอ่ะ
1: 10กว่าปี
0: แล้วก็เวลาจะไปทีก็มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องเบิกเงินล่วงหน้าแบบในละคร
1: บางที บางเดือนจ้ะบางเดือนก็ต้องเบิกเพราะว่าไม่พอไหนจะส่งทั้งบ้านลูกอีก2คนอยู่บ้านฝากยายฝากญาติเลี้ยงก็ต้องส่งเงินไปนี่ก็7ค่ารถก็ไปหาเขาก็ฝากกับคุณครูไว้บางทีบางเดือนก็500บางเดือนก็1,000ประมาณนี้จ้
0: ะแล้วแม่กินอะไรล่ะคะ
1: ก็กลับมาก็หางานพิเศษทําอีกคนไหนก็ร้านอาหารคนไหนใช้ไปล้างถ้วยล้างจานอะไรว่านไปหมดอ่ะขอให้ได้เงินแล้วก็ได้กินกับเขา
2: ถ้าเดือนไหนแม่ ไม่สามารถมาได้ก็จะโทรมาบอก
3: กี่ครั้งครับที่ไม่ได้ไปน้อยมากเลยใช่ไหม
2: ก็ถ้ารอบ9ปีมัน 2-3 ครั้ง
3: เหตุผลเพราะว่า
1: เพราะเงิน
3: เงินเดือนแม่เท่าไหร่ครับตอน
1: เมื่อก่อน 4,500 เองค่ะสมัยนั้นก็ว่าเยอะ
3: 4,500 แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าส่งให้ที่บ้าน
1: 2,000
3: 2,000
1: จ้ะ
3: เหลือ 2,500 ละ
1: ก็ต้องไปหาทางนี้ก่อน
3: ใช้เงินกี่บาทกับการเดินทางครับ
1: ค่ารถไปกับช่วงนั้น500บาทนะจะพอค่ารถ
3: หมดละเหลือ 2,000 ละ
1: จ้ะ
3: ครับ
1: กลับมาปุ๊บก็กินอยู่ให้ลูกปุ๊บค่าห้องค่าห้องก็แชร์กันออกกับเพื่อน
3: 1,000 แม่อยู่ทั้งเดือน
1: จ้ะทั้งเดือนแล้วแม่ก็ต้องหารายได้พิเศษอีกใครจ้างให้ซักผ้าซักอะไรแม่ก็เอาหมดแหละ
3: แต่ที่โรงเรียนก็มีคุณครูเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่เป็นเหมือนผู้ปกครองคนที่สอง
3: ก็คือสองท่านเมื่อกี้เลยคือมีครูอา
2: ที่จริงก็มีหลายท่านที่ฟ้ารักแล้วก็เคารพมากค่ะแต่ว่าเด่นๆเลยที่ทั้งสอนทั้งอบรมทั้งให้ความรู้แล้วก็ทั้งผักดันก็จะมีสองท่านที่
3: คือแม่ใหญ่เมื่อกี
2: ้
3: กับครูอา
0: ครูอามีบทบาทมากในชีวิตของน้องฟ้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากสอนด้านวิชาการแล้วเรื่องการใช้ชีวิตครูอาสอนยังไงคะ
2: ครูอาเป็นแรงบันดาลใจให้ฟ้าแรกเลยที่ทำให้ฟ้ารู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากเรียนแล้วก็อยากเป็นเหมือนครูอาตอนนั้นฟ้าแม่เอามาไว้ที่โรงเรียนศรีสังวาลใช่ไหมคะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วร้องไห้คิดถึงแม่นู่นนี่นั่นไม่เอาอะไรเลยรอแต่โทรศัพท์เวลาแม่จะมาอะไรเงี้ยจนวันนึงเราร้องไห้หนักมากกว่าก็เลยบอกว่าเนี่ยขนาดครูนั่งรถเข็นอ่ะครูก็พิการเหมือนกันเขาก็บอกเงี้ยค่ะครูก็นั่งรถเข็นเหมือนกันครูยังมีกำลังใจครูยังมาสอนเราได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเอาตัวของเขามาสอนเราสอนให้เราอดทนสอนให้เราเปลี่ยนจากคำว่าร้องไห้หรือคำว่าอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยให้กลับมาเป็นคำว่าสู
0: ้ฟ้าเรียนที่ สังวาลอยู่ทั้งหมดจนจบม.3
2: ใช่ค่ะแล้วเขามีถึงแค่ม.3เท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่สมัยก่อนมีแค่ม.3
0: แล้วหลังจากนั้นตัดสินใจเรื่องการเรียนยังไงคะ
2: เมื่อก่อนคนพิการส่วนใหญ่ทางโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆผู้พิการก็จะไปเรียนสายอาชีพซะส่วนใหญ่ใช้จบมาก็คือมันก็จะมีงานทำเลยเราก็เลยปรึกษาครูอาหลายๆครูปรึกษาแม่ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ให้คำปรึกษาว่าถ้าเราคิดว่าเราไปได้ก็ลองดูไม่มีอะไรเสียหายอะไรเงี้ยเขาก็มั่นใจว่าเราไปได้ใช่ค่ะเราก็ไปเลยเรียนสายสามัญ
3: แม่ครับตอนที่น้องโทรมาถามว่าขอไปเรียนสายสามัญคือโรงเรียนทั่วไปเนี่ยแม่คิดยังไงฮะ
1: ก็เอาเลยบอกลูกเลยตัดสินใจทันที
0: สน
3: ับ
0: สนุน
1: สนับสนุนเลยค่ะ
3: ตั้งเป้านิ่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอาวุธเดียวที่จะให้ติดตัวคือการศึกษาเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำแล้วแม่ไปหาเงินจากไหนเพิ่มมาค่าเล่าเรียนค่าหอค่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไปเป็นแม่บ้านที่โรงแรมแอมบาสเดอร์จ้ะ
3: ครับ
1: ทำความสะอาดนี่นนที่ไปทั่วเขาใช้ทำอะไรแม่ก็ไปทำทั้งหมดตอนนั้นก็ได้เงินเดือนดีหน่อยก็มีทิปมั่งมีอะไรมั่งพออยู่รอดอยู่ได้ถูถูแต่ไถนะภาษาชาวบ้านนะก็นั่นน่ะมีตรงนั้นน่ะส่งลูก
0: วันนี้แขกรับเชิญของเรา2ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่มีลูกพิการนะคะคุณแม่แหม่มพรพัชวะพัฒนากุลและคุณหนึ่งเจษฎาเทพบันเทิงตัวแทนของลูกที่พิการค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะไว้ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบน้องฟ้าจะตัดสินใจเลือกเรียนสายสามัญเหมือนกับน้องฟ้าไหมคะ
4: จริงๆแล้วความคิดผมอะไม่ว่าสายสามัญหรือสายอาชีพอะมันดีกับทั้งเด็กปกติและเด็กพิการทั้งนั้นนะครับเพราะว่าการไปเรียนอะมันไม่ใช่ให้แค่ความรู้แต่มันได้ทั้งประสบการณ์ชีวิตได้ทั้งการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมเพราะเราจะเจอคนหลายแบบมากเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราอยู่ในบ้านเราจะเจอแต่ครอบครัวเราซึ่งเขารักเราอยู่แล้วแหละชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าข้างนอกอ่ะมันจะมีหลายรูปแบบมากมันจะฝึกตัวเราเองให้เราอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างแข็งแกร่งที่สังคมโหดร้ายแบบทุกวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างคุณหนึ่งเองอะค่ะเลือกเรียนสายไหนคะ
4: ผมเรียนสายสามัญครับที่บ้านผมค่อนข้างที่จะให้อิสระในการเลือกก็คือถ้าชอบอะไรก็ให้ทำเลยแล้วลองดูแล้วเขาก็จะคอยซัพพอร์ตว่าถ้าผมต้องการอะไรก็จะบอกเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับ
0: ถามทางคุณแม่บ้างนะคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ค่ะถ้าคุณแม่แหม่มเป็นคุณแม่ของน้องฟ้าแล้ววันที่ลูกมาบอกว่าจะเลือกเรียนสายสามัญแม่แหม่มจะตอบว่าอะไรคะ
5: ต้องพาลูกไปเรียนนะคะถึงลูกจะพิการก็ต้องให้ความรู้กับเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กันในสังคมให้ได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีลูกพิการแล้วจะได้พาลูกออกไปเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนับถือแม่เลยว่าที่ส่งน้องฟ้าเรียนมาเหมือนกันเลยค่ะใจแม่คือยังไงก็ต้องให้ลูกเรียนเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยค่ะ
3: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับ
5: ได้ค่ะได
3: ้ครับผมฟ้าเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบในการเรียนรักในการเรียนมากจนในที่สุดเอ็นติดมหาวิทยาลัย
2: ใช่ค่ะ
3: มันได้เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมทีนี
2: ้ระหว่างตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยอุปสรรคมีเยอะค่ะมีเยอะกว่าตอนมัธยมมัธยมมันเดินเรียนค่ะเดินเรียนแล้วมันไกลคณะ
3: อ๋อตึกแต่ละตึก
2: แต่ละตึกคือที่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเนี่ยก็จะมีแค่เรียนชั้นนู้นชั้นนี้ตึกมันก็อยู่ใกล้ๆกันเราก็ไปได้เพื่อนก็จะช่วยหามขึ้นไปเรียนชั้นนู้นชั้นนี้ได้แต่ที่มหาลัยนั้นเราเจอหลายคนมากแล้วหลายคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าได้สัมผัสกับเราเหมือนกับโรงเรียนที่เราเคยเรียนอะไรเงี้ยค่ะพอไปครั้งแรกก็จะมีการเดินเรียนแต่ละคณะแล้วก็เกาะมอไซค์เดี๋ยวทำไหมคะเกาะมอไซค์เพื่อน
3: ยังไงฮะคือเราอยู่ในวีลแชร์
2: ใช่
3: เพื่อนขี่มอไซค์
2: ใช่
3: แล้วเกาะท้าย
2: เขาไปเรียน
3: ทำไมต้องเกาะท้ายครับทำไมไม่ถ่ายไปเอง
2: มันไกลแล้วคราวนี้เราเข็นไม่ไหว
3: เซฟพลังเราด้วยการเกาะ
2: ใช
3: ่
2: ค่ะ
3: ไม่เคยหน้าคว่ำเหรอครับ
2: ก็กลัวเพื่อนเขาก็พยายามแบบขับประคองคือตัวเพื่อนเขาตอนแรกก็เขาก็จะไม่ให้เราเกาะนะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเราเกาะไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเขากลัวว่าเราอ่ะ
3: จะบาดเจ็บขึ้นมาแล้วจะรับผิดชอบไม่ไหว
2: ใช่ค่ะแต่เราก็บอกไม่เป็นไรเราก็พยายามใจแข็งเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไม่มีอะไรหรอกแล้วก็บอกเงี้ยเราคอนโทรลอีกมือนึงเราเกาะอีกมือนึงเราคอนโทรลล้อได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วเกาะล้อมาใส่เพื่อนไปเรียน
0: มันไม่เสี่ยงไปหรอคะน้องฟ้า
2: เสี่ยงค่ะเพราะว่าไหนจะรถข้างทางไหนจะไปปุ๊บสะดุดหินอะไรหรือเปล่ารถเข็นอะไรอย่างเงี้ยคว่ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงฝนตกอีกเ
3: น
2: ี่ยลำบากมากม
3: ัน
2: ต้องใส่ที่คุมรถเยอะใช่ค่ะลำบาก
3: อยากรู้ว่าตอนฝนตกทำยังไงในเมื่อที่มือหนึ่งประคองรถมือหนึ่งเกาะรถเลยแล้ว
2: ก็ใส่เสื้อคุมฝนมันจะมีเสื้อคุมฝนใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ครอบตัวเองบางทีกระดานวาดรูปแล้วก่อนเราออกแบบอุตสาหกรรมนะว่ามันก็กระดานเปียกบ้างกระดาษเปียกบางทีก็พันกระดาษยัดใส่นู่นมุมนู่นมุมนี่ฝากเพื่อนถือฝากเพื่อนถือไปรอเราตรงนู้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝนตกบางทีตกเบาก็ยังโอเคถ้าตกแรงนี่ลำบากเลยใช่ค่ะ
3: เปียกเลย
2: เปียกเลย
3: จบเลย
2: เปียกเลยใช่
3: ครับเข้าห้องเรียนไปเรียนอีกหนาวอีก
2: หนาวอีก
0: แต่ก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนแล้วระหว่างที่เรียนที่มหาวิทยาลัยอะค่ะน้องฟ้ามีโอกาสได้ไปเปิดประสบการณ์ที่ต่างประเทศนะคะพี่มิก จะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
6: หลายปีผ่านไปน้องฟ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าต่อมหาวิทยาลัยด้วยความผูกพันกับโรงเรียนน้องฟ้าก็มาเยี่ยมโรงเรียนแบบไม่ขาดแต่การกลับมาครั้งนี้เขามีโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นท้าทายแบบที่ผู้พิการอย่างพวกเราไม่สามารถทำได้อย่างง่าย
5: นี่แม่ดีใจนะฟ้าที่ฟ้ามาเยี่ยมเนี่ยแล้วพอเห็นว่าฟ้าได้ดีนะแม่ใหญ่ก็ภูมิใจมาก
7: เพราะเป็นพ่อแม่ใหญ่แหละค่ะที่คอยสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฟ้า
5: โอ้ยไม่ใช่หรอกฟ้าได้ดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวฟ้าเองแล้วก็แรงผลักดันของแม่ฟ้าด้วยเออฟ้าหนูลองดูนี่สิแม่ใหญ่ว่าฟ้าเหมาะที่จะได้มันนะ
6: นี่คือเอกสารสมัครสอบทุนกพ.สำหรับผู้พิการเพื่อไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในประเทศไทยของเราผู้พิการน้อยคนมักที่จะได้โอกาสนี้แต่ฟ้าเขาได้รับโอกาสนั้นครับ
7: ฟ้าจะทำได้หรอคะแม่ใหญ่
5: ได้สิแม่ใหญ่ว่ามีแต่ฟ้าเท่านั้นแหละที่จะทำได้และถ้าฟ้าได้ไปแล้วก็เรียนสำเร็จกลับมาฟ้าจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการอีกมากมายเลยนะลูก

0: ฟ้าสอบผ่านทุนกอพอเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่เขายังมีความในใจหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ
1: ไงลูกแม่ฟ้าสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแม่ว่ายังไง
2: ประเทศอังกฤษแล้วไปยังไงแล้วลูกเอาตังค์ที่ไหนไป
1: ไปฟรีแม่ทุนกอพอเนี่ยเป็นทุนของรัฐบาลได้แม่ใหญ่เขาคอยช่วยติวให้น่ะ
2: แล้วลูกอยากไปหรือเปล่า
1: อยากไปสิแม่แต่ว่าฟ้าก็กลัวว่าเราอาจจะต้องห่างกันอยู่ที่เนี่ยเรายังพอได้เจอกันบ้าง
2: ถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปเถอะนะไม่ต้องเป็นห่วงฟ้าแม่เลี้ยงฟ้ามาก็แค่อยากให้หนูได้เรียนหนังสือและให้อยู่ในสังคมได้ฟ้าแล้วลูกทำได้ถึงขนาดได้ไปเรียนที่อังกฤษเฮ้ยมันดีเกินกว่าของฝันแม่ตั้งเยอะแต่ทำไมแม่ไม่อยากให้ฟ้าไปล่ะลูก
1: แม่
2: ฟ้าถ้าลูกอยากไปลูกก็ไปไม่ต้องเป็นห่วงแม่ถ้าคิดถึงแม่ลูกก็โทรหาแม่ได้ฟ้าถ้าลูกได้ไปจริงๆลูกจะไหวแน่นะ
1: ไหวสิแม่แค่นี้เองสบายมากเออแต่ว่าฟ้าต้องคิดถึงจิ๊กกุ่งทอดแน่เลยอ่ะ
2: เฮ้ยโอ้ยแค่จิ๊กกุ่งทอดเองเดี๋ยวแม่ทำจิ๊กกุ่งทอดอัดกระป๋องส่งให้ลูก ฟ้าลุยเลยนะลูกแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ขอบคุณนะคะแม่ ทำไมมันหนาวอย่างนี้มันเนี่ย
2: คำแรกนะเนี่ยถ้าท้อฟ้าหนูคิดดูให้ดีว่าอะไรที่ทำให้หนูไปยืนอยู่ที่นั่นได้แล้วใจของหนูเองก็คิดอยากจะไปที่นั่นตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นหนูก็คงไม่สอบหนูก็คงจะถอดใจตั้งแต่ที่แม่ทักแล้วฟ้าแล้วตอนนี้หนูก็อยู่ที่นั่นแล้วทบทวนให้ดีๆว่าเป้าหมายของฟ้าคืออะไร
0: ฟ้าบอกก่อนไปว่าถ้าคนพิการอย่างฟ้าทำได้คนอื่นๆก็สามารถทำได้ฟ้าบอกว่าจะนำความรู้ความสามารถของเธอกลับมาช่วยน้องๆผู้พิการเหมือนกับที่เธอเคยได้รับโอกาสในครั้งนั้น
2: เงียบนี่คิดอยู่หรือว่าสายตัดไปแล้วเนี่ย
1: ยังอยู่ค่ะขอบคุณนะคะแม่ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่รู้ว่าฟ้าจะมีวันนี้ได้ยังไงเนาะ
2: ถ้าไม่มีฟ้าแม่ก็คงไม่มีความสุขมากเหมือนกันลูกสู้ๆนะฟ้า
1: ขอบคุณนะคะแม่
0: นี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โลกของเรามีความหมายนั่นก็คือความรักของครอบครัว

0: ป็นยังไงครับไปถึงที่นู่นแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังไว้หรือยังไงครับ
1: กลัวค่ะเนี่ยจะอากาศอาหารวัฒนธรรมภาษา
0: คำพูดที่แม่พูดเมื่อกี้แม่พูดว่าเพิ่งเคยได้ยินคำว่าท้อครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงท้ออ่ะ
1: ก็ไปมันอารมณ์แบบ
2: เขาบอกว่าหนาวเขาโทรมาบ่นฟังแม่มันหนาวมันยังไงไม่เหมือนบ้านเราอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: เขาบอกอดทนลูกอดทน
1: ใช่
2: ท้อได้แต่อย่าถอยนะไปบ่นนี
1: ่คือแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งเนาะด้วยที่เขาเป็นคนบ้านๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเอองั้นก็ต้องสู้เราอยากไปเพราะอะไรเหมือนตอนที่แม่ถามครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเราอยากไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มันคำว่าสู้ๆอย่าท้อมันก็ทำให้ฟ้ากับคำว่าเรามีเป้าหมายเพราะอะไรเนี่ยค่ะมันทำให้เรากับวางสายจากแม่ปุ๊บแล้วก็มานอนคิดนอนคิดว่าเออแม่ก็พูดถูกว่าก็ในเมื่อเราเดินหน้าแล้วอะเราถอยไม่ได้ใช่เราจะตีตัวกลับไปมันก็ไม่ได้ละเราสิ่งเดียวต้องทำได้คือมันต้องเดินหน้าเราก็บอกตัวเองว่าโอเคสู้
3: วันนั้นที่น้องฟ้าโทรมาแม่คิดอะไรถึงได้ตอบลูกไปแบบนั้นให้คิดถึงเป้าหมายนะทำไมถึงมาที่นี่สู้ๆนะอย่าท้อตอนนั้นแม่คิดอะไรคะ
2: ก็คิดอยากจะให้ลูกมีอนาคตนี่แหละจ้ะอยากให้มีความรู้อย่างหนึ่งหนูมีโอกาสแล้วหนูต้องทำให้ดีที่สุดลูกตรงนี้ถึงท้อก็ทนอดทนก็บอกอย่างนี
1: ้
2: ถ้าเกิดว่าเราจบออกมาจบมาจากต่างประเทศเราก็จะมีเขาเรียกอะไรมี IQ ดีกว่าหน่อยนึงเน
0: า
2: ะไปทำงานที่ไหนเขาก
0: ็มีประสบการณ
2: ์กันนั่นแหละก็ได้คิดท้อได้ลูกแต่อย่าถอยไปสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องก็พูดไปฟัวไปไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็พูดอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่แกก็พูด
2: ให้กำลังใจลูกนะ
1: ให้กำลังใจอย่างเงี้ย
2: พูดไปเถอะผิดถูกก็ไม่ว่ากันเขาไม่รู้เรื่องหรือเรื่องอะไรพูดไปแต่ว่าอย่างนี้ก็บอกเนี่ยตามภาษาแบบบ้านๆ
3: น
2: ่ะ
3: น้องฟ้าได้ทุนจนถึงปริญญาโทเลย
1: ใช่ค่ะใช่
3: แต่ระหว่างการเรียนที่อังกฤษนะคะก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณแม่ต้องผิดหวังเหมือนกันเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรชมจากละครเวทีค่ะ
0: พอฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็นำความภาคภูมิใจมาให้แม่และด้วยเลือดนักสู้ของเขาไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขาศึกษาต่อปริญญาโทแต่แล้วก็มีบางเรื่องบางราวที่ทำให้พวกเขาทั้งสองคนไม่เข้าใจกัน
4: มีเรื่องจะบอกแม่พร้อมจะฟังไหม
5: มีเรื่องจะบอกเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
4: 50 50แม่คือหนูท้องแม่ฟังอยู่หรือเปล่า
5: ชัวร์แล้วเหรอแกล้งแม่หรือเปล่า
4: 3 เดือนแล้วค่ะแม่โอเคไหม

0: ฮัลโหล
1: แม
0: ่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ลูกค้ามาสั่งข้าวแล้วนี่แฟนแกรู้เรื่องหรือยัง
1: รู้แล้วค่ะแม่เขาก็รู้แล้วเขาโอเค
0: แล้วเขารักแกจริงใช่ไหมเขาโอเคหรือเพราะว่าเขาอยากได้แค่ลูกของเขาหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็คงต้องอยู่กันไปก่อนเนาะถ้าไม่โอเคก็คงต้องกลับบ้านถ้าแบบนั้นแม่โอเคไหมล่ะ
0: แกดูแลตัวเองดีๆก็แล้วกันนะ
1: ค่ะ

เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับที่จะต้องเจอกับอุปสรรคแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าพลังความรักของแม่และฟ้าจะสามารถฝ่าฟันไปได้เพราะผมเชื่อแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เจอพวกเขาทั้งสองคนผมยังจำภาพนั้นได้ดีครับ

0: ไม่ร้องไห้นะลูก
1: มาไม่อยากอยู่ที่นี
0: ่ถึงแล้วลูก
1: ไม่เอาพ่อไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วแม
2: ่น้องฟ้าใช่ไหมครับ

0: จากละครน้องฟ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ค่ะตอนนั้นก็เครียดมากยอมรับเครียดแล้วก็ไหนจะเรื่องเรียนไหนจะเราต้องเรียนอยู่แล้วก็ไหนจะลูกอีกไหนจะแม่อีกคือปัญหามาแบบ108ใช้เวลาคิดอยู่ประมาณครึ่งค่อนวันตัดสินใจเอาไว
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาออกเราก็เลยตื่นเช้ามาเราไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาลัยเลยอาจารย์บอกว่าทำไมยูซีเรียสคือเขาเห็นเราหน้าเครียดมากแล้วแบบหน้าบวมแบบเหมือนต้องใส่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท้องก็มาเรียนได้นี่เขาคือเขาก็บ้านเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาบอกท้องก็เอามาเรียนได้แต่เราก็บอกว่า

0: ประมาณนั้นประมาณน้องก็อยู่ประมาณ 5-6 เดือนโอเคเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่นะคะว่าท้องยังไม่ได้บอกแม่เลยคือไปคุยกับทางโรงเรียนคุยกับทางทุนคุยกับทุกอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บแม่ค่อยบอกทีหลัง
1: เป็นคนสุดท้าย
2: แม่กับพ่อของเด็กบอกใครก่อน
0: บอกพ่อเขาก่อน
2: บอกพ่อตอนที่รู้เลยหรือว่า
0: บอกรู้เลยค่ะพอเราคุยกับเขาคำแรกเขาก็บอกว่าก็ถ้ามีก็เลี้ยงโอเคลูกเราอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเขายังเขารับผิดชอบเรานะเราก็บอกพี่สาวหนึ่งอาทิตย์ถัดมาเขาพี่สาวก็อึ้งนิดนึงก็บอกพี่สาวว่าอย่าเพิ่งบอกแม่นะแต่พี่สาวน่าจะไปแอบบอกกันแล้วแหละเราบอกแม่เราบอกกับพี่สาวว่าเดี๋ยวเราจะบอกเองไม่ต้องบอกแม่อะไรอย่างเงี้ย
2: พี่สาวได้แอบบอกแม่ไหมครับ
3: บอก
0: บอก
2: เป็นตามคาด
1: บอกแล้วทำไมตอนนั้นน้องฟ้าตัดสินใจที่จะไม่บอกแม่ในทันที
0: เหมือนเราแบกความหวังของแม่เอาไว้แล้วเราก็แบกความหวังแบกความที่ความสำเร็จของแม่เอาไว้แล้ววันนึงเราไม่ได้ไปถึงจุดที่เขาหวังคือเขาอยากเห็นเราแบบรับปริญญาโทอะไรเงี้ยเพราะเราไปได้ทุนตรีโทไปเขาไม่ได้อยู่ณจุดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราทำให้เขาผิดหวังซึ่งมันแค่อีกเสี้ยวเดียวอ่ะพี่มิกนึกออกไหมคะคือมันเรียนแค่ปีเดียวถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: มันเหลือแค่อีกเสี้ยวเดียวแล้วเราอ่ะเอามาให้เขาไม่ได้มันเลยทำให้เรารู้สึกเสียใจข้างในลึกๆเลยที่ทำให้แม่รู้สึกผิดหวังเราก็ขอโทษแม่ก่อนว่าเราก็บอกแม่ว่าแม่หนูท้องนะนู่นนี่นะแกก็ถามว่าแล้วผู้ชายเป็นไงเลี้ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือสไตล์แม่เนาะเขาเลี้ยงหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขารับผิดชอบไหมคือถามมาแบบชุดใหญ่เราก็บอกว่าเขารับผิดชอบเขาเลี้ยง
2: เป็นเหมือนในละครไหมครับที่พอแม่วางหูใส่เราก็โทรกลับทันที
0: ไม่ค่ะคือพี่สาว
2: หรือว่าเรารู้แล้วว่าวางแปลว่ามีปัญหาแล้ว
0: ใช่ค่ะวางไปแกก็อ้างว่าแกผัดข้าวให้ลูกค้าอยู่แต่เราไม่ได้ยินเสียงเราก็รู้แล้วว่าเขาน่าจะคิดอยู่
2: ก็เลยให้เวลาเขาก่อน
0: ให้เวลาเขาก่อนแล้วเนี่ยพี่สาวก็ส่งไลน์มาบอกว่าโทรหาแม่หน่อยก็เราก็คิดว่าแม่คงโอเคที่จะคุยกับเราใช่ค่ะก็โทรกลับไปหาแม่รอบสองแม่ก็บอกว่าโอเคมีก็มีก็เลี้ยงทำยังไงได้ก็มีมาแล้วเราก็เลี้ยง
1: ค่ะต้องถามแม่ว่าตอนที่คุณแม่ได้ยินว่าน้องฟ้าบอกว่าหนูท้องตอนนั้นความคิดของแม่คิดอะไร
3: คิดทั้งโกรธทั้งผิดหวังทั้งน้อยใจทำไมลูกถึงทำอย่างนี้แม่อุตส่าห์ให้ไปเรียนทั้งที่มีโอกาสแล้วอะไรประมาณคิดในใจนะทำไมลูกถึงทำอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรักมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นว่าเขาไม่มีขาเป็นคนพิการแล้วผู้ชายน่ะเขาก็ครบ32ประการอะไรประมาณนี้เขาจะจริงจังกับลูกเราเหรอแม่ก็คิดเป็นกังวลจุดเนี้ยช่วงนั้นนั่นแหละได้คุยกับพี่สาวเขาทีนี้ก็เลยมาถามเขาบอกว่าฝ่ายนั้นเขาว่ายังไงมั่งเขาก็โอเคแม่แล้วพ่อแม่เขาเป็นยังไงเราถามกับลูกเนา
1: ะ
3: เขาว่าแม่เขาก็โอเคกับทุกอย่างเขาก็โอเคเขาบอกแล้วก็โล่งใจไปอีกเปาะหนึ่งหน่อยนึงเพราะว่าทางนี้เขารับผิดชอบอยู่ประมาณนั้น
2: หลังจากพอรู้แล้วว่าเขาท้องการพูดคุยตอนนั้นเปลี่ยนเป็นการให้กำลังใจไหมคร
3: ับ ใช่ให้กำลังใจแล้วบอกว่าอดทนเอานะลูกนะยังไงก็ไม่ไหวก็กลับบ้านมา
0: ฟ้าก็บอกแม่ไว้แล้วเราว่าจะกลับมานะแต่เรากลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาอยู่กับแฟนใช่ค่ะมาอยู่กับแฟนเลยเลยไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านแม่แล้วก็
3: ไม่ได้กลับไปหาแม่
0: ใช่ไม่ได้กลับมาหาแม
3: ่ไม่อยู่กับแฟนเขา
0: ไม่อยู่กับแฟน
2: ซึ่งแฟนอยู่กรุงเทพ
0: ใช่ค่ะ
2: แม่อยู่ตอนนั้นอยู่จังหวัด
0: ชลบุรี
2: ไปอยู่ชลบุรี
0: ใช่อยู่กับพี่สาวตอนนั้นอยู่ชลบุรีตอนนั้นยังเรายังไม่พร้อมที่จะให้แม่มาเจออะไรอย่างเงี้ย
2: คือด้วยเพราะอะไรเราถึงไม่พร้อม
0: ถ้าเราอ่ะกลับไปพร้อมกับแม่เนี่ยหรือกลับไปหาแม่เนี่ยกลัวคนที่บ้านหรือกลัวคนแถวนั้นอ่ะเขาจะว่า
2: แม่แล้วแม่จะลำบากใจอ
0: ี
2: ก
0: ใช่ว่าแม่จะลำบากใจ
2: แล้วทำไมเราไม่เรียกแม่ให้มาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาแม
0: ่ตอนนั้นด้วยหลายๆอย่างยังไม่พร้อมค่ะคือตอนนั้นเรามาเราก็ต้องหาที่ฝากท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่เหมือนคนปกติใช่ค่ะเราก็ถือใบฝากท้องที่อังกฤษมาก็มาต้องมาหาที่ฝากท้องฝากท้องหลายที่มากเลยบางทีบางคนเขาก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกแล้วเขาก็ไม่กล้ารับด้วยเคสเราเป็นเคสแบบนี้ค่ะไม่มีขาบางเราไปเอกชนหลายที่เขายังไม่กล้ารับเลยค่ะพี่มิกจริงค่ะ

0: แล้วมาจบที่ศิริราชหมอที่ศิริราชรับเคสปากตอนนั้นก็เลยยังไม่ได้ติดต่อกับแม่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้บอก
1: กี่วันฮะระยะเวลาที่ไม่ได้ติดต่อกัน
0: เป็น
2: นานอยู่นะ
0: เป็นเดือนกว่าใช่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้แม่มาลำบากมาคิดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเราคุยกับแฟนเราอยากมีเงินสักก้อนนึงเพื่อเป็นทำการเรื่องการทำคลอดของพวกเราเองไม่อยากจะต้องไปรบกวนแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายแม่หรือฝ่ายแฟนเราอยากก็ในเมื่อเราพยายามสร้างครอบครัวกันมาเองเงี้ยเราอยากทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะอยู่กันได้
1: ยืนได้ด้วยตัวเอง
0: ใช่ค่ะถึงแม้เราทำเขาผิดหวังมาแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังซ้ำสองใช่ค่ะเราก็เลย
2: ตอนนั้นเขาขายของออนไลน์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือมุมของลูกมุมของแม่บ้างแหละครับ การที่ลูกกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว
2: ก็รู้สึกว่าคิดอยู่ทั้งห่วงทั้งกังวลคิดอีกมุมนึงก็เขามีแฟนดูแลอยู่เขาคงจะดีกว่าเรามั้งอบอุ่นก็อยู่กับแม่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ก็คิดไปข้อนี
0: ้น้อยใจ
2: นั่นแหละ
1: แต่ก็ดีนะครับที่
2: ปล่อยเขาอยู่กันก่อนว่าจะเอายังไงเขาจะวางแผนกันยังไงก็ปล่อยเขาก็
1: คือง่ายๆคือแม่ก็พร้อมให้เวลาลูกให้ไปจัดการชีวิตตัวเองก่อน
2: ใช่
1: พร้อมเมื่อไหร่เขาเรียกเราเอง
2: จ้ะ
1: อ๋อโอเค
3: แต่ระหว่างนั้นก็โทรบอกแม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: คุยกันประจำแหละ
0: คุยกันประจำใช่
3: โทรบอก
2: มีวันนึงเขาบอกว่าเขาปวดท้องอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยก็เลยให้พี่สาวพามาพี่สาวคนพามาก็เลยมาเจอก็เห็นนอนอยู่บนเตียงท้องอย่างนี
3: ้นี่คือครั้งแรกที่เจอ
1: ครั้งแรกที่ได้เจอหลังจากกลับมา
2: จากใช่จ้ะ
1: กี่เดือนนะฮะ
2: ท้องเป่งเลย
0: เจ็ดเดือน
1: ท้อง7เดือนก็คือกลับมาเมืองไทยประมาณเดือนกว่า
2: ๆเขาโทรไปบอกว่าแม่หนูเป็นปวดมนอะไรปั้นท้องอะไรกันไม่รู้ประมาณเน
0: ี้
2: ยก็เลยกลัวก็เลยอุ้ยพากันไปดูพี่สาวเขาก็เลยพาแม่มาดูแม่มาไม่ถูกหรอก
1: อยากมายังไงไม่อยากรู้อยากรู้ว่าตอนเจอสิ่งแรกที่เจอหรือพูดหรือทำตอนที่เจอครั้งแรกคือทำอะไรครับ
2: ไปเจอก็มาประกอบเขาอย่างนี้แหละ
0: ไม่เจอจับท้องก่อน
2: จับท้องก่อนแล้วค่อยกอด
0: คือคุยกับหลานก่อน
1: คุยกับหลานก่อน
0: ดิ้นดื้อไหมแล้วก็เหมือน
2: ท้องใหญ่มาก
0: จะอะไรเขาเรียกอะไรนะ
2: ทำอย่างเงี้ย
3: คุยกับหลาน
0: คุยกับหลานเหมือนหยอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วค่อยกอดเราทีหลัง
1: ครับตอนนั้นรู้สึกเหมือนภูเขาออกจากอกเลยไหม
0: ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าแม่โอเคกับเราแล้วแล้วก็กอดแม่ใช่ทั้งแม่ข้างในอ่ะร้องไห้นะแต่เราพยายามแบบไม่ร้องพยายามยิ้มอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: สภาพอย่างงั้นแล้วเนาะใครจะไปกดลงก็
3: หลานมาแล้ว
2: หลานก็อยู่ในท้อง
1: ถามเล่นๆได้ไหมถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเปลี่ยนว่าวันแรกที่เขากลับมาถึงเมืองไทยเขาโทรบอกเราให้ไปรับที่สนามบินเลยมันจะเป็นไปได้ทั้งคู่ไหมที่เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเช่นฟ้าก็เปลี่ยนว่าบอกแม่ว่าจะกลับถึงวันนี้เจอกันที่สนามบินนะแม่แล้ววันที่ฟ้าจะมาถึงเมืองไทยแม่ไปรับที่สนามบินมันเป็นแบบนั้นได้ไหม
2: ตอนนั้นคงไม่อยากมาน
1: ั่น
0: ใช่
1: งั้นแสดงว่าฟ้าตัดสินใจถูกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนั้นยังไม่อยาก
1: เพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ดูรายการเราอยู่อาจจะแบบทำไมไม่บอกแม่ตัวเองอ่ะคำตอบนี้ยืนยันเลยว่าย
2: ังไม่อยากมา
1: ฟ้ารู้จักแม่ดี
0: ใช่ค่ะด้วยที่เราอ่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเรารู้อารมณ์เขาประมาณไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องรับอารมณ์แม่ยังไงเราก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่ายังไม่บอกแม่บอกแค่ว่าเราอ่ะกลับไทยแล้วมาถึงไทยแล้วแต่ยังไม่ได้บอกเขาว่าเราอยู่ส่วนไหนของเมืองไทย
1: บอกว่ากลับแต่ยังไม่เจอ
0: ใช
1: ่ให้แม่โกรธจนหายโกรธจะรู้สึกอยากเจอมาแล้วจังเลยอยากเจอจังเลยคิดถึงว่าก็เลยเรียกมาเจอ
0: ใช่ค่ะ
1: เฮ้ยฉลาดแล้ว
3: หลังจากที่แม่มาเจอแล้วแม่ลูกพุงคุยกับหลานทุกอย่างจบเลยไหม
0: ใช่ค่ะจบแม่ก็พอเจอแม่ครั้งแรกแม่ก็ทำขึมอยู่นะอารมณ์แบบ
1: ยังเหลือยังเหลือ
0: ยังมีนิดนึงแต่ก็เดินมากอดแล้วก็กอดแม่ก็วันนั้นก็กินข้าวกันก็คุยกันว่าแล้วก็คุยกันเนี่ยออกมาจะช่วยเลี้ยงไหมไม่ช่วยเลี้ยงหรอกเลี้ยงกันเอาเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: ทุกวันนี้เป็นไง
0: ตีก็ไม่ได
3: ้ตีก็ไม่ได้
1: ว่าก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ผู้ใดพร้อมจัด
0: พอ8เดือนเขาก็มาหาอีกฟ้าก็มาคลอด8เดือนกับอีก2สัปดาห์คือคลอดก่อนกำหนด2สัปดาห
1: ์
0: ลืมตามาครั้งแรกอ่ะเห็นเขาคนแรกเป็น

0: ไงบ้างลูก
1: โ
0: อ้เจ็บไหมโอเคไหมเป็นไงบ้างถามเราอะรู้สึกตัวยังนี่แม่นะอย่างเงี้ยอีกข้างหนึ่งก็แฟนก็บอกเป็นไงเธอโอเคไหมนี่อันนี้ก็แม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลอะตอนที่คลอดไอตอนที่แบบดูแลแผลหรืออะไรเงี้ยมีเขาแบบอุ้มเราพยุงเราเข้าห้องน้ำแม่น่ะเป็นทุกอย่างจริงแบบขนาดเรามีลูกมีครอบครัวอย่างเงี้ยเราคลอดแม่ยังมาดูเราจนวันนั้นนะคะมันทำให้ปะร้องไห้นะวันนั้นอยู่ในห้องน้ำแล้วเห็นแม่ยืนรอในห้องน้ำเราไม่ได้บอกแม่เลยว่าเราร้องไห้เราแอบร้องไห้อะไรเงี้ยทั้งที่เจ็บแผลก็เจ็บแต่เราก็ร้องไห้เพราะมันรู้สึกหลายๆอย่างค่ะตื้นตันใจผิดหวังบ้างทำให้แม่ผิดหวังอะไรเงี้ยมันรวมกันหมดเลยอย่างแม่เนี่ยย้อนกลับไปอ่ะแม่อาจจะเจอคนรอบข้างอ่ะมองว่าลูกตัวเองอ่ะไม่มีขาสมัยก่อนอ่ะบางคนมองว่าฟ้าเป็นตัวประหลาดเลยนะคนทำหมู่บ้านอ่ะใช่พอมาวันนี้เราอ่ะเป็นคนพิการซึ่งมีลูกเป็นคนปกติแล้วลูกอ่ะเขาจะต้องรับยังไงเวลาเขาอยู่ในสังคมกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มามองแม่เป็นต้นแบบแม่เลี้ยงเรายังไงอ่ะเราก็จะเลี้ยงลูกแบบนั้นเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็สู้กับโรคภายนอกได้ใช่ค่ะแล้วฟ้าก็พยายามทำทุกอย่างที่แม่เคยทำให้กับฟ้าทำให้ลูกเติมให้ฮาเล่เหมือนแบบเขาไม่ขาดอะไรเลย
2: มาจนถึงวันนี้น้องฟ้าก็เป็นแม่คน
0: ค่ะ
2: มีลูกสาวกำลังน่ารักเลย
0: ใช่ค่ะ
2: มองย้อนกลับไปถึงความทุ่มเทของแม่คนนี
0: ้
2: ที่มีให้กับเรา
0: ใช่
2: รู้สึกยังไงคะ
0: มันพูดไม่ออกรู้สึกโชคดีค่ะที่เกิดมาถึงแม้ครอบครัวเราไม่ได้มีตั้งแต่แรกแต่แม่ก็ผลักดันให้ฟ้าได้เรียนหนังสือผลักดันให้ฟ้าเป็นฟ้าทุกวันนี้ถึงแม้อาจจะทำความหวังหรือเป้าหมายที่แม่อยากได้ไม่ได้ตามหวังอ่ะแต่ไม่เกินไปเดี๋ยวจะเอามาให้ได้ คือเราอยู่ด้วยกันจนเกินคำว่ารักแล้วค่ะมันอยู่ด้วยกันประจำขนาดทุกวันนี้เขาก็มาช่วยเลี้ยงหลานใช่มาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยเลี้ยงหลานให้ทุกวันนี
2: ้
0: ก็รักแม่อะไรเงี้ยรู้สึกขอบคุณมาก
3: ๆ
0: โอเค
4: แล้วแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องฟ้าบ้างไหมครับ
3: ก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพดีๆแต่หลังมันปวดก็ให้ไปหาหมออย่าขี้เกียจแต่เขาไม่ชอบยังไงอยากไม่อยากจะไปหาหมอต้องบังคับ
0: ขัดหมอประจำ
3: สัตว์หมอนัดก็ไม่อยากจะไปนะประมาณนี้เป็นห่วงรักแหละ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: สาวคนเล็กเนาะพิเศษกว่าเขาหน่อยนึง
4: น่ารักเนาะมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแม่ยอมเสียสละทุกอย่างตั้งแต่สมัยทำงานได้เงินไม่ได้เยอะเลี้ยงที่บ้านส่งเงินให้ฟ้าตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆต้องพูดอย่างนั้นตัวเองไปตายเอาดาบหน้าไม่เป็นไรขอให้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกอยากได้ไว้ก่อนจนกระทั่งได้ตามได้ฝันมันต่อให้เกินฝันมันก็คือฝันที่ฝันไว
0: ้
4: แต่เป้าหมายมันไกลแล้วไกลกว่าเดิ
0: ม
4: ต่อให้มันยังไม่สำเร็จตอนนี้ผมว่าแม่ก็น่าจะภูมิใจอย่างมากแหละว่าก็จบปริญญาตรีจากอังกฤษและผมก็เชื่อว่าทั้งแม่ใหญ่ครูอาและทุกๆคนที่เป็นคนพิการก็มองน้องฟ้าเป็นไอดอลละระดับหนึ่งที่เป็นเพียงแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนพิการที่ชิงทุนได้ทุนของกพ.เพื่อไปจบถึงอังกฤษต่อให้ยังไม่จบปริญญาโทก็ตามจบปริญญาตรีนี่ก็เก่งมากแล้วนะครับเก่งมากจริง
0: ๆ
4: ผมก็เชื่อว่านี่แหละคือตัวอย่างความรักของครอบครัวจริงๆอ่ะต่อให้มีอุปสรรคแม่ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอจริง
0: ๆ
4: สุดยอด
2: ค่ะต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะแม่แหม่มคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของน้องฟ้า
5: ค
2: ่
5: ะ
2: แล้วแม่รู้สึกยังไงคะ
6: เป็นครอบครัวตัวอย่างที่แบบว่าครอบครัวที่แบบดูแล้วทำตามได้อย่างดีเลยอ่ะบางคนเนาะลูกแบบยังไงอ่ะไม่ถึงขนาดพิการอ่ะก็ยังดูไม่ค่อยดีแล้วนี่พิการด้วยแล้วเรียนให้ภูมิใจให้ปลื้มใจอย่างนี้ด้วยอ่ะสุดยอดแม่เลยอะค่ะ
2: คุณหนึ่งล่ะคะ

0: ครับผมว่าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันจะมีความกลัวของทุกคนอยู่และยิ่งเป็นสภาพแบบนี้คือมันจะความกลัวมันจะมากขึ้นหลายๆเท่ามากกว่าคนปกติทั่วไปทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่หลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนนะมันจะมีคำตอบเดียวคือทำไม่ได้แต่ถ้าเราเริ่มที่จะทำแล้วอ่ะมันจะมีอยู่สองคำตอบคือทำได้กับทำไม่ได้แล้วบางครั้งสิ่งที่เราทำไปแล้วอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ชัดเจนนะคะขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณหนึ่งและแม่แหม่มขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: และอาทิตย์นี้ก็เป็นอีกอาทิตย์นึงนะคะที่เราได้เห็นค่ะว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักความทุ่มเทความปรารถนาดีที่แม่จะมีให้กับลูกได้เทปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆบ้านนะคะทั้งในมุมของแม่และลูกขอบคุณน้องฟ้าขอบคุณคุณแม่ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราพบกันที่นี่ทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นเวลามากกว่าล้านปีมาแล้วมนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายป้องกันความร้อนและความหนาวแล้ววันหนึ่งคุณที่ประสบภัยหลงป่าและติดค้างในป่าเป็นเวลานานหรือมีความต้องการที่จะอาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคุณแบงค์ภาคินจะพาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงในเวลานี้เพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาติไปให้ได
1: ้สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในอดีตที่ผ่านมามีหลักฐานการค้นพบว่ามนุษย์ได้มีการอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นครับและในตอนนี้เราจะพาทุกผู้ชมย้อนอดีตกลับไปเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยโบราณแบบประยุกต์โดยจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ35องศาแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบกึ่งถาวรและพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนั้นเป็นเพราะว่าใต้ดินนั้นสามารถกักเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีไปติดตามครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะไปลงมือทำจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแบบจำลองนะครับว่าเราจะใช้

0: วิธีไหนในการสร้างที่พักอาศัยกันหากจะพูดถึงอารยธรรมของการตัวรอดของเราหรือทั่วโลกในอดีตการที่ผ่านมานั้นการอพยพและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการอาศัยนั้นก็จะมีการทำอยู่ตลอดและทุกฤดูครับและสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของทำเลสถานที่ที่เราจะสร้างที่พักอาศัยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราจะอยู่ในพื้นที่สูงหรือเป็นพื้นที่ภูเขาหรืออยู่ติดทะเลรวมไปถึงในพื้นที่ในวันนี้ที่เราจะทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็คือเป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับแล้วก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงกลางวันแล้วมีร่มไม้เพียงแค่นิดเดียวดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้อาศัยร่มเงาบ้างในบางเวลาและตอนนี้เราไปดูแบบกันว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันให้กับคุณในการที่จะสร้างที่พักนี้ปลอดภัยจากธรรมชาติแล้วก็สัตว์ร้ายได้ยังไงไปดูกันครับ
1: ในตอนนี้ทีมงานเราได้ทำการออกแบบจำลองที่เราจะสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณโดยที่จะต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมก่อนและดูพื้นดินว่าสามารถขุดลงไปได้หรือไม่ถ้าหากมีพื้นที่ต้นไม้ร่มเงาที่จะลดอุณหภูมิได้ก็จะยิ่งดีครับถ้าหากไม่มีร่มไม้เลยคุณอาจจะหาทิศทางของลมและหันหน้าที่พักเราไปทางนั้นเพื่อรับลมในกลางวัน
0: และเราจะใช้พื้นที่โล่งตรงนี้นะครับในการสาธิตสร้างบ้านพักแบบชนเผ่าโบราณให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงและแสงร้อนในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนมีอากาศที่หนาวเย็นครับแล้วก็มีร่มเงาไม้น้อยมากเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าผมสูง175เซนติเมตรนะครับไม้นี้นะครับมีความสูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะใช้ไม้นี่แหละครับในการวัดขนาดนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบขนาดและทำให้เรานั้นสามารถวางแผนแล้วก็ลงมือขุดได้ง่ายขึ้นนะครับ

0: สิ่งสำคัญนะครับก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้นั่นก็คือไม้นะครับแล้วเราจะใช้ต้นไผ่นะครับเพื่อนำไปเป็นโครงสร้างในการที่จะสร้างคานค้ำยันเพื่อรับน้ำหนักจากหลังคาและสามารถทำผนังให้แข็งแรงมากพอที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานนะครับจะเตรียมต้นไผ่นะครับเพื่อไปทำเป็นโครงสร้างกับการจำลองในการสาธิตการสร้างบ้านแบบโบราณในครั้งนี้กันครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการตัดไม้ไผ่ลองนำมาวางเป็นโครงเพื่อกะขนาดของโครงสร้างให้เหมาะสมและทำให้เรารู้ได้ด้วยว่าเราจะต้องใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่บ้างวิธีการเลือกไม้ไผ่ไม้ไผ่จะมีอายุเฉลี่ย 4-6 ปีความแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับความยาวของปล้องถ้าปล้องสั้นจะยิ่งแข็งแรงไม้ไผ่เมื่อถูกใช้งานไปสักพักปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือมอดที่มากินสารประกอบในเนื้อไม้ไผ่ที่มีแป้งอยู่ภายในวิธีแก้เราต้องทำให้แป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ไม่เปลี่ยนสภาพไปเป็นอาหารให้แมลงและมอด
0: เมื่อเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเราก็เอาไม้นะฮะมาลองวางตามแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เรายังขาดเหลืออยู่บ้างและทำให้เราเห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของไม้กันนะครับโดยที่เราจะใช้ไม้นะครับจากธรรมชาติรอบๆตัวเรานะครับมาสร้างเป็นแบบก่อนนะครับดังนั้นการที่เราจะทำแบบจำลองไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดได้ว่าเราจะใช้ไม้ทั้งหมดกี่ท่อนขนาดไหนบ้างเมื่อดินที่เราเลือกทำเลแล้วมีโอกาสที่จะถล่มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนดังนั้นการที่เราใช้โครงไม้มาเป็นคานรับน้ำหนักนะครับของด้านข้างของหลุมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าช่วยป้องกันไม่ให้ดินถล่มในเวลาที่พื้นเนี่ยดูดซับน้ำไปในปริมาณมาก

0: และเกิดการอุ้มน้ำแล้วก็เกิดการถล่มได้และมาดูในพื้นที่ที่พักอาศัยของเรานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยจะมีประตูเดียวนะครับซึ่งเป็นทางเข้าออกเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเราเดินลงไปเนี่ยก็จะมีทางที่เราทำบันไดเอาไว้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านข้างของเราเนี่ยเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับและในสุดเนี่ยจะเป็นที่พักนะฮะที่สำหรับเราใช้นอนได้นะครับก็ตามแบบเนี่ยเราจะทำที่นอนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันส่วนของแมลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณที่เราใช้นอนเนี่ยเราอาจจะใช้หญ้าหรือใบไม้นะครับมาคลุมทำให้มีความนุ่มเตียงนอนได้เหมือนกัน
1: ทีมงาน Y Survival ของเราได้ทำการขุดหลุมรอไว้แล้วครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาถ่ายทำไม่มากแต่เพื่อใช้สำหรับการสอนและการสาธิตที่ดีเราจึงจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการขุดนี้ออกไปครับโครงสร้างของที่พักสำคัญที่สุดต้องมีความแข็งแรงทั้งตัวเสารับน้ำหนักและคานรับน้ำหนักเพื่อการที่จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงจะต้องทำการออกแบบให้ทุกส่วนประสานกันและถ่ายเทน้ำหนักไปทั้งหมด4เสาพร้อมๆกัน
0: ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหลุมนะครับที่ทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการจำลองสร้างที่พักกึ่งถาวรให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าในสมัยอดีตนั้นนะครับคนในยุคโบราณมีการขุดหลุมลงไปโดยที่หลุมนั้นนะครับก็จะมีการกักเก็บอุณหภูมิที่สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลุมที่ทีมงานของเราได้เตรียมไว้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าพอเราขุดลงมานะครับผิวดินด้านบนเนี่ยยังมีความแห้งแรงนะครับแต่พอขุดลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับที่ดินนะครับแล้วก็ก้อนหินนะครับยังคงกักเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นไว้ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างที่พักอาศัยโดยถอดแบบมาจากคนในยุคโบราณนะครับที่นิยมอาศัยกันอยู่ในใต้ดินแบบนี้หรืออยู่ในถ้ำครับตรงหน้าผมนะครับก็คือเสาคานนะครับไม้ไผ่ที่เราได้เตรียมทำเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็มาวางเป็นคานของโครงสร้างของที่พักของเราทั้งหมดนะครับผมเอามาวางไว้ทั้งหมดด้านละ4เสานะครับฝั่งโน้นด้วยนะครับรวมเป็น8นะครับแล้วก็ใช้คานไม้นะครับขึงวางตึงแต่จะเห็นว่าด้านบนนะครับของด้านหน้าทางเข้าที่พักของเราจะสูงถ้ายกจากความสูงพื้นนะครับจากพื้นด้านบนนะฮะจะสูงทั้งหมดประมาณ180เซนติเมตรนะครับทำให้เวลาเข้าที่พักนะครับไม่จำเป็นต้องก้มนะครับทำให้การเข้าออกที่พักของเรามีความสะดวกมากกว่าตรงนี้นะครับคือคานด้านหลังของที่พักเวลาเราทำหลังคาจะได้เป็นทางลาดลงนะฮะตามแบบที่เราได้วางเอาไว้ครับ

และนี่คือตอกที่เราทำไว้นะครับเพื่อไปใช้มัดนะครับกับคานที่เราได้สร้างโครงเอาไว้นะครับเมื่อเรานำตอกมาแช่กับน้ำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวตอกหรือไผ่เนี่ยมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปมัดไปผูกได้ง่ายขึ้นครับทีนี้เราจะใช้วิธีการมัดตอกแล้วครับด้วยวิธีการยึดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวตอกเองหรือว่าตัวไม้ไผ่นะครับมาตีให้แตกเป็นเส้น

ช้แทนเชือกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในธรรมชาติและไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยที่จะเป็นเครื่องมือในการยึดติดให้กับคุณก็เป็นวิธีนี้ที่เหมาะที่สุดนะครับที่ทางรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปหลายเทปแล้วนะครับในเรื่องของการทำตอกวิธีการทำนะครับเราก็ใช้ตอกนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อยึดติดเขาหากันแล้วเราก็นำตอกมาหมุนแบบนี้นะครับระหว่างที่ทำอยู่นะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือความคมของไม้ไผ่ที่จะบาดมือให้คุณบาดเจ็บได้เพราะว่าไม้ไผ่นั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยโดนบาดนะครับเหมือนกับมีดโกนเลยครับแล้วก็จะเจ็บปวดมากจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บอยู่ในป่าพอเราม้วนแบบนี้เสร็จนะครับความแน่นของตอกจะช่วยยึดติดให้กับคานไม้อยู่ด้วยกันได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายๆอันนะครับซึ่งจะต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากพอแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการทำหลังคานั่นเองครับหลังคาแน่นอนว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับที่พักอาศัยของเราไม่ว่าจะใช้ในการป้องกันแสงแดดกันฝนนะครับหรือป้องกันลมพายุต่างๆนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่ของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเราจะนำไม้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เราหาได้หรือไม้ไผ่มาสานให้มีความถี่เพื่อรับน้ำหนักของหลังคาได้นะครับโดยหลังคาเนี่ยเราจะใช้ใบไม้นะครับมาวางและใช้โคนพอกจะเห็นว่าเมื่อเราวางหลังคาแล้วเนี่ยนะครับการรับน้ำหนักของคานที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับโอกาสที่จะมีการถล่มนั้นน้อยมากแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงก็คือพื้นที่ด้านบนนะครับที่เราจะใช้โคนพอกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูและป้องกันไม่ให้มีน้ำหนักมากจนเกินไปอาจจะทำให้หลังคาของเราถล่มได้และนี่คือแบบจำลองนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราจะมีการวางโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อง่ายต่อการคำนวณในการใช้วัสดุและการเลือกวัสดุที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการลงมือทำจริงๆนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากที่เราทำโครงสร้างของที่พักของเราเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือพื้นที่ที่จะรองรับหลังคานะครับของที่พักอาศัยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไม้ไผ่นะครับมาสานเป็นแผงแบบนี้นะครับในการที่จะนำใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆที่จะมาทำเป็นมุงหลังคาได้เนี่ยนะครับพื้นที่การรับน้ำหนักที่นำไม้ไผ่มาสานแล้วก็เป็นแผ่นแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความแข็งแรงประมาณหนึ่งที่จะทำได้เช่นเดียวกันและยังสามารถที่จะใช้เป็นผนังของที่พักอาศัยเราได้นะครับ

0: เนื่องจากการประยุกต์ใช้หลังคาเราจึงใช้ใบจากแทนแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะใช้ใบไม้ต่างๆมาวางเรียงกันและยึดด้วยตอกไม้ได้หรืออาจจะใช้ดินเหนียวมูลสัตว์มาพอกได
1: ้เมื่อเรามุงหลังคาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกกับด้านในเนี่ยมีความต่างกันมากเลยถ้าเราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านในเนี่ยมีร่มเงาและมีความชื้นนะครับอยู่บริเวณใต้ดินที่จะสะท้อนออกมารู้เลยว่าอุณหภูมิภายในที่พักของเราเนี่ยต่ำกว่าด้านนอกมากๆเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเวลาเที่ยงเลยนะครับด้านนอกนี้แดดแรงมากๆนะครับพอเราเดินออกไปนี่จะพบกับแสงแดดที่ร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเดินลงมานะครับก็จะมีความ

0: เย็นแล้วก็สามารถที่อาศัยอยู่ได้ในช่วงเวลากลางวันค่อนข้างดีเลยครับ
1: อุปสรรคของที่พักอาศัยแบบขุดหลุมก็คือหากเจอปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปนั้นจะทำให้ดินถล่มเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้หากเวลาที่ไม่ทันได้ระวังตัวการจัดการแก้ไขเบื้องต้นคือศึกษาสภาพอากาศของทำเลที่เราอาศัยอยู่ว่ามีฝนในช่วงไหนหรือมีลมพายุรุนแรงหรือไม่โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
0: แล้วเรามาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสภาพอากาศของประเทศไทยของเรานะครับที่แตกต่างจากต่างประเทศครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะวางแบบแล้วก็ทำโครงสร้างของที่พักของเรานะครับเราจะต้องทำพื้นนะครับให้สามารถที่จะรับน้ำหรือสร้างทิศทางในการไหลของน้ำได้ดังนั้นเราจะสังเกตว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีตรงไหนต่ำตรงไหนลาดต่ำแล้วมีโอกาสที่น้ำจะไหลลงตรงไหนพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของผมนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ลาดต่ำอยู่ด้านหน้าและด้านบนอยู่ที่สูงกว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นร่องน้ำให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือที่พักของเราที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเราอาจจะเซาะเป็นทางไหลของน้ำที่ออกมาด้านข้างเมื่อเราได้มีการเซาะร่องนะครับเพื่อให้มีทิศทางของน้ำที่ไหลเนี่ยป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงที่พักของเรานะครับจะเห็นว่าน้ำนั้นถูกกำหนดทิศทางเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานภายในที่พักอาศัยของเรากันบ้างครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ที่พักอาศัยที่เรียกว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางลงหรือโครงสร้างที่สามารถปกป้องแสงแดดแล้วก็ลมหนาวหรือฝนได้และสำคัญที่สุดก็คือที่นอนครับที่สำหรับหลับพักผ่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้นอนได้โดยที่สามารถยกสูงออกมาจากพื้นประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบสัตว์หรือแมลงต่างๆได้ครับหน้าต่างนี้มีความสำคัญมากครับที่เราทำหน้าต่างแบบนี้ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรามองไปด้านนอกรอบๆที่พักของเรานะครับจะสามารถมองเห็นว่ามีสัตว์ร้ายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาในที่พักของเราหรือเปล่านะครับสามารถมองเห็นท้องฟ้าอากาศมองเห็นว่าวันนี้จะมีเมฆฝนจะมีฝนตกหรือไม่และที่สำคัญนะครับจากประตูทางเข้าออกทางเดียวแล้วหน้าต่างที่เราได้สร้างไว้2ฝั่งนะครับมีขนาดใหญ่มากเลยครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี้นะครับเมื่อเราสามารถคำนวณว่าทิศทางลมที่พัดมาในแต่ละวันมาทางไหนจะสามารถช่วยทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาในที่พักของเราได้และทำให้ด้านในที่พักของเราเนี่ยมีความเย็นและก็หายใจสะดวกนะครับ
1: ในยุคหินมนุษย์เราได้เรียนแบบสัตว์ตัวเล็กๆที่มีพฤติกรรมแอบซ่อนตัวจากศัตรูนักล่าหลบหนีอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดลงไปใต้ดินหรือในซอกหินมนุษย์จึงได้อพยพกันเข้าไปอาศัยในถ้ำตามร่องรอยอารยธรรมที่เคยพบเห็นถ้าในพื้นที่อาศัยแหล่งอาหารหมดจะทำให้มีการอพยพบางพื้นที่เป็นที่ราบและมีอากาศแปรปรวนหนักกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็น

ดำรงชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากครับเพราะที่พักอาศัยนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจากสัตว์ร้ายหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายแสงแดดพายุฝนหรืออากาศที่หนาวเย็นถ้าเราไม่มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงก็อาจจะทำให้เรานั้นเป็นอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่ในยุคหินที่ในยุคนั้นนะครับมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำและค่อยๆขยับขยายอพยพไปเรื่อยๆในพื้นที่โล่งจึงมีการที่จะเรียนรู้ในการสร้างที่พักอาศัยให้กับตัวเองครับและนี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทางทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้และได้เรียนรู้กับการอยู่อาศัยกับธรรมชาติพบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค
0: ือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โหอะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
2: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
0: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
2: ไม่ชิงช้านี
0: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
1: ชิ
2: งช้าเลย
0: ตื่นเต้นอ่ะ
1: เนี่ยก็ดูสิ
0: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
1: 2คน
0: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
1: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
0: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
1: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
2: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
1: ทำงานง่าย
0: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
1: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
0: ให้ด
1: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
2: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
1: ใช่ครับ
2: กับตัวที่เป็นเก้าอี
1: ้ถูกต้อง
2: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
0: เห็นไหมอย
2: ู่
0: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกิดขึ้น
2: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
1: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
2: ชิงช้าตัวชิงช้า
1: ตัวช
2: ิ
1: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
0: รองพื้นนั่ง
2: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะแล้วงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
0: เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบ

0: เอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
1: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
0: ้ backyard backyard garden
2: ว้าว
1: ชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
3: ดิบๆ
1: ไม่ได้ละดิบๆเลย
3: ดิบเลยแหละครับ
1: เป็นล็อกเกบินอ
3: ่
1: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเกบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
0: เออเวสเทิร์นเวสเทิร์น
1: หน่อย
3: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
1: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
3: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
1: น็อตบันได
3: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
0: หัวอะไรนะคะ
3: หัวหมวก
0: อ
3: ือฮ
1: ึอ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
3: ่ถูกต้อง
1: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
0: ันน
1: ี
0: ้อันนี้ค
1: ือหัวหมวกคือหัวหมวก
3: ใช่อ๋อ
0: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบเนี้ยพี่สาเราจัดการ
3: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกเนี้ยเรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
0: พยายามนิดนึงก็พยายาม
1: นิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
0: ได้ไม่เกี่ยว
3: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
1: เกินเยอะ
3: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
1: อ
3: ันหาน็อตลำบาก
1: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
3: ใช่ครับ
1: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
3: าย
1: นะครับเดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
3: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
1: โอเค
3: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
0: ่แขนแกว่ง
3: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
0: ้
3: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
1: ใช้เป็นแขนจับเอา
3: ใช่
1: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
3: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
0: ให้มันหมุนได้ค
1: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
3: ่ได้ครับ
1: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
3: ใช่ครับ
1: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้ราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
0: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นคร
0: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
1: โซ่
0: ก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้

0: บ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าหรอกมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี่
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแบบว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยังไงก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละ
2: อ
3: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
3: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
3: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆหน่อย
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยมันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มมาจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช
1: ่และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทา

0: ันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสี

0: มาเลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้
0: จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้ก
0: ันเอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี่มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราก
0: ลิ่นนะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาท
0: ีนี่
1: แห้งก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: น
0: ี่แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม

0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
1: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
2: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดน
0: ึงแล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกรวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้มเลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสาได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
2: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ของใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์ทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู่การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริงๆปกป้องกันถึงภายในเลย
2: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
2: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แซฟเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: แตกตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสาร

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่อ๋อ
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
1: ็2สี
0: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้น่าจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับ

0: าล่ะครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กรองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือด
1: เฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม่เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะเขาจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีทำเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: อ๋อครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียม ที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้

0: ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่านะเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10 บาท
0: ลด10 บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10 บาทแน่10 บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ครับคุณหมอ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40 บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1 ครั้งเนี่ยหนึ่ง
0: คร
4: ั้งซื้อนะคะก
0: ็
4: 10 บาท
0: โอ้โหตั้ง10 บาทเนี่ยลดไปเลย10 บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ นี่แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
5: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: ใช่
0: น
5: ่
0: ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็ใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันนี่แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
6: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้างครับ
7: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้ไงคือเราทิ้งอย่างมือเราไปไงแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
7: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
7: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใครนี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มันว่าใช่ไหม
0: ครับ
7: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
0: ้
7: รู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอด
0: ครับ
7: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
7: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
7: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
7: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลด้วย
7: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
7: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
7: แต่เราแค่ทำว่าเราทำนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
7: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
7: ลมร้อนเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
7: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นวันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
7: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

อกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบครอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซนตี้โฟร์โอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: เราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอห์นผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geolocation นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้จริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่สองคือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาที แล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็คือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรลออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเค้าเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายเยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

ถ้าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ fingerprint นะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆ fingerprint ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งาน fingerprint นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอม fingerprint เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์แบบอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนาะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อกันทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่านี่ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหล่จึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้น

เยอะนะใช่ไหมไปดูอย่างสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นส่วนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับที่จะชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วที่ยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นที่ไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับที่หรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลวงลุ่มเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบนี้ที่ก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอ้ของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันเนี้ยเป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ํายาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่มาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่น

ภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปรอทพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามมีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บริโภคนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ้ไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง60-70วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากกันนะก็เช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขนาดนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยนะเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เราว่าเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพอ่ะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปเอ้ยก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ใช่แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเอ้ยไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้บริโภคนิสัยเขาเอง

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องฟ้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับหมออ้อยครับ
1: ครับ
2: ผมสงสัยเลยครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยหมออ้อยจะพาผมไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์บ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: พาไปดูที่ฟาร์มบ้างก็มี
1: ใช่ครับ
2: แต่ทำไมครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนะครับ
1: อ้าว
2: มารูเป็ดย่างเหรอครับมารูเป็ดย่างเหรอครับ
1: ไม่ใช่ก็เพราะว่าคราวนี้เนี่ยสัตว์ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดูเนี่ยจะพบได้ตามแหล่งชุมชนนะครับน้องปาร์ค

0: เลงชุมชน
1: นี่ไงตัวนี้ที่คุณหมอจะพาป้ามาดู
2: เฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็แมลงสาบไหมครับน้องป้าไม่เคยเห็นเหรอ
0: แมลงสาบ
1: ใช่แมลงสาบเนี่ยล่ะ
0: ทำไมแมลงสาบเป็นตัวสีขาว
1: โอ้ยถามเยอะขนาดนี้หมอตอบได้ไม่หมดหรอกน้องปาร์คเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านแมลงสาบกันดีกว่าน้องปาร์คอยากรู้อะไรน้องปาร์คอยากถามอะไรน้องปาร์คถามเลย
2: ไปครับ
3: ปาร์คถึงแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: วันนี้ผมพาน้องปาร์คนะครับมารู้จักอาจารย์อัญชลีนะครับอาจารย์อัญชลีเนี่ยจะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ป้าถามคุณหมอเนี่ยป้าก็ถามผมเยอะเลยครับเกี่ยวกับแมลงสาบครับผมบอกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับด้านแมลงสาบดีกว่าครับ
4: งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมคะ
3: ดีครับป้ามา
0: ขอถามอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้หมออ้อยบอกว่าแมลงสาบมีประโยชน์มากเลยครับแมลงสาบมันมีประโยชน์จริงเหรอครับ
4: จริงค่ะเราก็ใช้แมลงสาบนะคะเป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบน้องป้าเคยได้ยินหรือเปล่าคะยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเควันนี้เราลองมารู้จักกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากจะไปใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังเอาแมลงสาบเนี่ยนะคะไปทำน้ำยาสกัดแล้วก็ใช้ทดสอบภาวะภูมิแพ้แมลงสาบนะคะแล้วในบางรายที่แพ้มากๆเนี่ยเราก็จะทำเป็นวัคซีนรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ
0: หมออ้อยครับแล้วแมลงสาบเมื่อกี้ที่หมออ้อยหยิบให้ผมดูนี่มันอยู่ไหนอะคร
1: ับ อ๋ออยู่นี่นี
0: ่เนี่ยครับทำไมแมลงสาบมันถึงเป็นสีเนี้ยครับ
4: มันเป็นตัวอ่อนแมลงสาบค่ะซึ่งผ่านจากการรอกคาบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันซึ่งตัวโตเต็มวัยเขาเนี่ยจะสีน้ำตาลนะคะออกแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประมาณ 3-5 เซนค่ะแต่นี้ผ่านการรอกคาบนะคะแล้วก็ยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่ค่ะ
1: คราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบเพราะว่าทำไมที่นี่ถึงมีการพัฒนาที่อาจารย์บอกว่าทำวัคซีนแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยครับ
4: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งมีประชากรแพ้เยอะนะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้10รายเนี่ยประมาณ 6-8 รายจะแพ้ไรฝุ่นนะคะแต่แมลงสาบเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะ
0: ผู้ภูมิแพ้ต่างๆหรือภูมิแพ้แมลงสาบมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
4: จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะการเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยมีปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะอันที่1ก็คือตัวผู้ป่วยหรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆแล้วเมื่อกี้น้องป้าถามว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยก็มาจากตัวแมลงสาบนะคะทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยรวมทั้งไข่ของแมลงสาบด้วยนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งจากแมลงสาบน้องป้าเห็นไหมคะเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นสาบแมลงสาบค่ะเพราะตัวแมลงสาบเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไงคะก็คือจะเดินไปแล้วก็สำลอกไปนะคะ อันนี้ค่ะก็จะสลายกลายไปเป็นสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบได้ด้วย
1: เราจะได้กลิ่นเวลาเราเข้าไปในห้องอับๆอะไรอย่างเงี้ย
4: เพราะว่าแสดงว่ามีแมลงสาบอยู่ในห้องนั้นนะคะในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็จะมีแมลงสาบมากกว่า 3,500 ชนิด
1: 3,500 ชนิดเลยคร
4: ับใช่ค่ะแต่ค่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดที่จะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราพบเห็นทั่วๆไปนะคะจะมี2สายพันธุ์หลักๆก็คือแมลงสาบตัวใหญ่นะคะสีน้ำตาลนะคะที่เราจะเจอบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะ
0: ใช่
4: นะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะประมาณเซนหนึ่งอันนี้ก็คือแมลงสาบเยอรมันนะคะซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยค่ะจะมักจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั่วโลก

0: ค่ะ
1: อาจารย์ครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคต่างๆเยอะแยะได้หมดใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมลงสาบเนี่ยนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย์
0: แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนสกปรกแล้วเนี่ยยังนำโรคหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็หนอนพยาธิด้วยเช่นพวกบิดนะคะไทฟอยด์นะคะแล้วก็ไข้พยาธิตัวกลมตัวแบนได้หลายชนิดเลยค่ะ
2: แมลงสาบเป็นสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายครับซึ่งสามารถจำแนกตามเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ดังนี้โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคเรื้อนกาฬโรคโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไทฟอยโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิตืดเป็นต้นโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสถึงแม้จะยังไม่พบการแพร่เชื้อไวรัสจากแมลงสาบสู่มนุษย์แต่จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ครับ
1: เป็นโรคที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะน้องปาร์คทำให้ถึงชีวิตได้ด้วยพวกนี้นะครับอ้าวแล้วงี้อาจารย์ก็ทราบว่าแมลงสาบเนี่ยมันนำโรคเยอะอย่างนี้เต็มหมดเลยแล้วอาจารย์เอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนมันไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคเนี่ยครับอาจารย์
0: กังวลอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวแมลงสาบที่เรานำมาใช้ในการผลิตหรือว่าศึกษาวิจัยเนี่ยต้องเป็นแมลงสาบที่ปราศจากเชื้อโรคนะคะการปนเปื้อนถ้าเราไปนำแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ไม่ได้ไปจับแมลงสาบที่มา
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: ไปเห็นน้องปาร์คชักอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมก็อาจารย์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกรรมวิธีการสกัดการทำวัคซีนแมลงสาบแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเราจะนำไปใช้หรือไปในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรวันนี้นะคะน้องป้าจะได้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค
1: ่
0: ะ
1: โอเคครับ
0: คุณหมออ้อยน้องปาร์คเราก็มาดูห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่สำรวยค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวแมลงสาบเพื่อเราจะไปทำน้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
3: โอ้โหน่าเหมือนแมลงสาบที่ผมเห็นแถวบ้านเลยครับที่มันอยู่ในท่อครับ
0: ค่ะก็แมลงสาบตัวนี้เราก็จะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันค่ะ
3: ผมงงว่ามันชื่ออเมริกันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในเมืองไทยคะ
0: โอ้จริงๆแล้วมันเป็นการตั้งชื่อจากคนที่เจอครั้งแรกๆนะคะแต่ตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาด้วยแล้วก็จะเจอในเขตร้อนชื้นมันบ้านเราก็เจอได้เยอะค่ะแมลงสาบจะต้องชอบอยู่3ลักษณะนะคะก็คือต้องมืดนะคะอุ่นแล้วก็ชื้นนะคะ
1: มืดอุ่นชื้น
0: ค่ะเพราะในแหล่งซอกหลืบตามตู้เนี่ยเราก็จะเจอได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สำรวยสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าการเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมขวดโหลค่ะนะคะขวดโหลที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็จะต้องนำมาทาวัสลีนหรือกรีซนะคะที่บริเวณปากโหลนะคะ
3: ทาทำไมอะคะ
0: อ๋อเนี่ยค่ะเราจะทาป้องกันตัวแมลงสาบออกจากขวดโหลค่ะเมื่อเวลาที่เขาไต่ขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณกรีซก็จะลื่นตกลงไปนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันดับแรกอาหารที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองนะคะพอเราเตรียมอาหารให้แมลงสาบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
3: แล้วทำไมถึงต้องใส่สำลีครับ
0: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ ที่พักแมลงสาบก็คือแกนกระดาษทิชชู่
1: บ้านแมลงสาบนั่นเอง
3: เตียงนอน
1: เตียงนอน
0: พอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะนำฝักไข่แมลงสาบสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยตามจำนวนที่เราใช้ปกติก็คือประมาณ10ฝักไข่ต่อ1โหลเพาะเลี้ยง
1: ทำไมเขาถึงเรียกว่าฝักไข่ครับอาจารย์
0: เพราะว่าในตัวเนี้ยมันก็จะมีไข่จำนวน1อยู่ในตัวฝักไข่อ่ะค่ะ
1: หมายความว่าฝักไข่คือ1ชิ้น
0: ค่ะ1ชิ้น
1: แล้วใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีไข่ข้างในอีก
0: ใช่ค่ะจะมีไข่อยู่อีกประมาณ15ถึง30ใบ
1: แสดงว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฟักออกมาได้15ตัวโดยประมาณ
0: ใน1โหลเนี่ยเราจะได้ประมาณ200ตัว
1: ฝักไข่ที่อาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เอามาจากไหนครับ
0: เราเอามาจากแมลงสาบต้นตอนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการอ้างอิงก็คือมีการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกันจริงๆนะคะซึ่งเราได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็มีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย5รุ่น
1: ก็คือสะอาดและเลี้ยงมา5รุ่นนี่สะอาดแน่นอนปลอดเชื้อแล้ววงจรชีวิตของแมลงสาบครับอาจารย์ครับ
0: วงจรชีวิตของแมลงสาบนี่หลากหลายนะคะแต่ว่าสายพันธุ์อเมริกันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 เดือนนะคะโดยเฉลี่ย1ปีนะคะก็คือจากการฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะนำตัวแมลงสาบตรงนี้ไปสกัดเป็นน้ำยาทดสอบให้ด
1: ูโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยป้าเอามาสาบไปตัวนึงไม่ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มวิธีการสกัดน้ำยาทดสอบให้น้องปาร์คดูเลยนะคะ
2: สำหรับขั้นตอนการสกัดสารทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบที่น้องๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตจริงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบงานวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคเจือปนครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนำแมลงสาบไปชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่อจากนั้นบดแมลงสาบให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการสกัดครับและลำดับสุดท้ายก็คือการเติมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ลงไปและนำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งตกค้างต่างๆออกมาครับ
0: ขอแนะนำคุณหมออ้อยกับน้องปาร์คนะคะให้รู้จักรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกรนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
3: คุณหมอครับผมขอถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้แมลงสาบครับมันจะมีอาการอะไรบ้างครับ
4: อาการภูมิแพ้แมลงสาบอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยถ้าส่วนบนก็จะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีคันจมูกคันตามีจามได้ครับส่วนล่างก็จะเป็นอาการกลุ่มพวกอาการหืดนะครับมีหลอดลมติดตัวดังนั้นคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัยก่อนว่าเป็นภูมิแพ้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่จะดูว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยามาทดสอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากตัวสารก่อภูมิแพ้ที่แพทย์สงสัยว่าแพ้นะครับมีประมาณ10กว่าสารนะครับอย่างเช่นไรฟุนละอองเกสรหญ้านะครับขนสุนัขขนแมวแล้วสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบก็จะเป็นหนึ่งในสารนั้นจะทดสอบที่ตรงบริเวณท้องแขนของคนไข้นะครับด้วยวิธีสกิดนะครับเขาจะหยอดสารก่อภูมิแพ้อยู่สักประมาณ10กว่าสารนะครับแล้วใช้เข็มเล็กๆสกิดแล้วดูปฏิกิริยาว่ามีการนูนมีการแดงขึ้นมาไหม
3: ในเมื่อเราแพ้แมลงสาบใช่ไหมคะ ับแต่ทำไมแมลงสาบถึงนำไปเป็น

0: ยาได
1: ้คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นนะฮะแบบที่2คือใช้ยาแก้แพ้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยารับประทานหรือเป็นยาทั้ง2ชนิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการแต่การที่จะไปปรับภูมิที่เมื่อกี้บอกว่าไวเกินให้น้อยลงมาไม่ไวเกินไปเนี่ยเอาน้ำยาที่ทดสอบนะครับทำให้จางลงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในตัวคนไข้หรือผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยให้ภูมิต้านทานเนี่ยค่อยๆปรับตัวโดยลดลงจากที่ไวเกินไปเนี่ยเป็นกลับมาอยู่ในระดับปกติครับการใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมีการใส่เข้าไปอยู่หลากหลายวิธีแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเป็นวิธีฉีดนะฮะก็ใช้วัคซีนแมลงสาบเนี่ยนะครับมาค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้แบบที่2ก็คือวิธีหยดใต้ลิ้นแต่น้องป้าก็คงลึกออกว่าแมลงสาบ
0: มันจะรสชาติ
1: เออรสชาติยังไงครับแต่เพราะฉะนั้นแบบที่3ซึ่งเป็นที่ทางโครงการวัคซีนภูมิแพ้ของศิริราชโดยท่านอาจารย์อัญชลีแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสนใจแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตแทนที่จะต้องแบบฉีดอย่างเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นแบบสเปรย์พ่นเข้าไปในจมูกครับ
0: แล้วโรคภูมิแพ้แมลงสาบครับสมมุติว่าผมเข้าห้องน้ำไปใช่ไหมครับแล้วแมลงสาบอ
1: ่
0: ะมันกำลังไต่ แค่เรามองเห็นเราแพ้เลยหรือว่าเราต้องเข้าใกล้ในระยะที่ใกล้หรือว่าแค่มองเห็นแล้วก็โอ้กลัวแพ้หายใจไม่ออก
1: ก็ขึ้นกับสองปัจจัยนะครับขึ้นกับตัวว่าแมลงสาบนั้นๆเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่ในอากาศมากน้อยขนาดไหนปัจจัยที่2ก็คือว่าตัวผู้ป่วยนั้นๆเองเนี่ยมีภูมิไวเกินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ก็จะมีระดับความรุนแรงของไวเกินต่างกันเช่นบางคนภูมิแพ้แค่จมูกก็อาการน้อยหน่อยแต่บางคนนอกจากแพ้จมูกแล้วเป็นแพ้ที่หลอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบหืดนี่ก็จะมีอาการ
2: หนักขึ้น
1: ก็เรียกว่าเป็นหอบหืดนะฮะ
0: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
1: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่ไม่ใช่แพ
2: ้แบบมโนจากสถิติที่เราแพ้คือแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทยนี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแมลงสาบปนเปื้อนในบ้านเยอะฮะ
3: ในบ้านผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยค่ะก็เจอแมลงสาบเกือบทุกบ้านนะคะในบางบ้านเนี่ยไม่ได้จับตัวแมลงสาบได้นะคะแต่เราตรวจฝุ่นเราก็พบว่ามีปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบในฝุ่นบ้านผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วตัวที่เจอมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือแมลงสาบอเมริกันค่ะที่เมื่อเช้าน้องปาร์คได้ดูแล้วนะคะ
2: นี่แสดงว่าบ้านคนไหนเนี่ยถ้าเกิดดูแลความสะอาดดี
3: ใช่
2: โอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ต่างๆก็จะลดลง
3: ก็จะน้อยลงนะ
2: น้องป้าทำความสะอาดบ้านบ่อยไหมช่วยคุณแม่บ้างหรือเปล่า
4: สำหรับวันนี้หมออ้อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงสาบที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้มาฝากกันนะครับรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบคือสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคร้อนเนื่องจากแมลงสาบผายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุกๆ15นาทีและหลังจากที่มันตายมันจะปล่อยก๊าซมีเทนนานถึง18ชั่วโมงสังเกตหรือไม่ครับว่าแมลงสาบจะหงายท้องตายเวลาโดนยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสารในยาฆ่าแมลงมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมพาตขาของแมลงสาบจึงงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้แมลงสาบหงายท้องตายในที่สุดทราบกันไหมครับว่าต่อให้ตัวและหัวของแมลงสาบขาดออกจากกันมันก็จะยังไม่ตายในทันทีเป็นเพราะอวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวมันเองถึงไม่มีสมองก็ยังสามารถยืนหรือขยับตัวได้ส่วนหัวเองก็เช่นกันเพราะมันยังสามารถขยับหนวดไปมาได้นานหลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดลงแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย2ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นมันจึงวิ่งเร็วมากจนเราไม่สามารถจับทันเลยล่ะครับแมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอบตัวและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าแมลงสาบจะอยู่ในที่มืดครับและน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแมลงสาบสามารถเห่าได้

0: แมลงสาบสายพันธุ์มาดากัสการ์นอกจากจะเป็นแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังเป็นแมลงสาบที่ชอบร้องเสียงดังคล้ายเสียงกูของงูซึ่งการเปล่งเสียงนี้จะใช้ในเวลาเกี้ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ที่ให้โอกาสพวกเรา2คนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
1: ผู้ที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็จะควรที่จะไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้นะคะเราก็จะได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทำการทดสอบว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะหมอก็จะขอฝากไว้นิดนึงคือว่าการที่เราดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเป็นเนี่ยจะดีกว่าเพราะเราควรที่จะต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะ ควรจะต้องกำจัดตัวแมลงสาบนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านนะคะกำจัดขยะแล้วก็พยายามให้บ้านปลอดแมลงสาบเราก็จะปลอดจากโรคภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
0: ส่วนน้องปาร์คล่ะครับตั้งแต่ที่น้องปาร์คเดินเข้ามาถึงแล้วก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการต่างๆแล้วน้องปาร์ครู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ความคิดที่คิดว่าแมลงสาบมันแบบว่าน่าขยะแขยงน่ากลัวใช่ไหมครับจมตัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันหายไปเลยครับเพราะว่ารู้ว่าแมลงสาบเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถรักษาคนได้ด้วย
0: ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกชีวิตก็มีคุณค่าในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นงูพิษนะครับที่เห็นว่ามีพิษร้ายแรงแต่ก็สามารถสกัดพิษงูออกมาทำเป็นเซรุ่มรักษาผู้ป่วยได้เช่นเดียวกับแมลงสาบที่เราสามารถนำแมลงสาบมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

เราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย

0: Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอนผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality หรือ AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่สองคือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาทีแล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายๆอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นคือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

ามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสาร2 อย่างอันที่1คือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่2คือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่เยอะมากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนได้จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบหนึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่2ก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเค้าเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละเอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับ

ตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ฟิงเกอร์พริ้นท์นะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆฟิงเกอร์พริ้นท์ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งานฟิงเกอร์พริ้นท์นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอมฟิงเกอร์พริ้นท์เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่สามเป็นเรื่องโลเคชันตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์มาอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนาะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารแล้วทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสต์เป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อก็ทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่าอันนี้ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหล่จึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้

ัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูอย่างสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นสวนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับที่จะชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วที่ยังเป็นสัตว์

สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลวงลุ่มเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบนี้เที่ยก็ไม่ได้ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากแต่ขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหาลือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

ก็มีข่าวออกมาในอินเทอร์เน็ตนะว่าเด็กเล่นไอของเล่นลักษณะแบบเนี้ยที่เรียกว่าสลามเนี้ยนะแล้วเกิดหูการติดเชื้อในกระแสเลือดเนาะพ่อแม่ก็ตกใจกลัวกันใหญ่นะความเป็นจริงคือในกรณีนั้นเรายังไม่รู้ว่าใช่เกี่ยวข้องกับของเล่นอันนี้หรือเปล่านะนั้นอันตรายขึ้นอยู่ว่าเอาอะไรมาผสมลงไปถ้าสมมติว่าสิ่งที่เรามองเห็นอันเนี้ยเป็นสิ่งของธรรมชาติเป็นแป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้แต่อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยนึงนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่มาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปรอทพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไป

นะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เบิ่มเริ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่2ก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสันตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสันตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามนี่มีคนเขาใช้บอลแลกเข้ามานะมีคนใช้บอลแลกที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแลกเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแลกมาใส่ลงไปนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักเสมอว่าความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ฉลากทางเลือกสุขภาพคืออะไรนะฮะจริงๆตัวฉลากทางเลือกสุขภาพคือเครื่องหมายเดียวนะใช่ไหมใช้ติดบนอาหารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงๆอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บริโภคนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ๊ยไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง 60-70 วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากกันนะก็เช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขนาดนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่า simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เรียกว่าเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไอ้กินเข้าไปไอ้ก็พอกินว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่มันเป็นการให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าเออไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงเอ๊ะทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้ปัญหาพวกนิสัยเขาเอง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องฟ้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับหมออ้อยครับ
1: ครับ
2: ผมอ่ะสงสัยเลยครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยหมออ้อยจะพาผมไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์บ้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: พาไปดูที่ฟาร์มบ้างก็มี
1: ใช่ครับ
2: แต่ทำไมครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนะครับ
1: อ้าว
2: มารูเป็ดย่างเหรอครับมารูเป็ดย่างเหรอครับ
1: ไม่ใช่ก็เพราะว่าคราวนี้เนี่ยสัตว์ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดูเนี่ยจะพบได้ตามแหล่งชุมชนนะครับน้องปาร์ค
2: แหล่งชุมชน
1: นี่ไงตัวนี้ที่คุณหมอจะพาปาร์คมาดู
2: เฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะ
1: อันนี้ก็แมลงสาบนะครับน้องปาร์คไม่เคยเห็นเหรอ
2: แมลงสาบ
1: ใช่แมลงสาบเนี่ยล่ะ
2: ทำไมแมลงสาบเป็นตัวสีขาว
1: โอ้ยถามเยอะขนาดนี้หมอตอบได้ไม่หมดหรอกน้องปาร์คเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านแมลงสาบกันดีกว่าน้องปาร์คอยากรู้อะไรน้องปาร์คอยากถามอะไรน้องปาร์คถามเลย
2: ไปครับ

0: ป้าถึงแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผมพาน้องป้านะครับมารู้จักอาจารย์อัญชลีนะครับอาจารย์อัญชลีเนี่ยจะเป็นคนที่จะไขข้อข้องใจที่ป้าถามคุณหมอเนี่ยป้าก็ถามผมเยอะเลยครับเกี่ยวกับแมลงสาบครับผมบอกว่าเดี๋ยวเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวกับด้านแมลงสาบดีกว่าครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีไหมคะ
0: ดีครับป้ามา
2: ขอถามอย่างแรกเลยนะครับเมื่อกี้หมออ้อยบอกว่าแมลงสาบมีประโยชน์มากเลยครับแมลงสาบมันมีประโยชน์จริงเหรอครับ
1: จริงค่ะเราก็ใช้แมลงสาบนะคะเป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แมลงสาบน้องป้าเคยได้ยินหรือเปล่าคะยังไม่เคยใช่ไหมคะโอเควันนี้เราลองมารู้จักกันนะคะแล้วก็อย่างที่สองนอกจากจะไปใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเรายังเอาแมลงสาบเนี่ยนะคะไปทำน้ำยาสกัดแล้วก็ใช้ทดสอบภาวะภูมิแพ้แมลงสาบนะคะแล้วในบางรายที่แพ้มากๆเนี่ยเราก็จะทำเป็นวัคซีนรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้แมลงสาบ
2: หมออ้อยครับแล้วแมลงสาบเมื่อกี้ที่หมออ้อยหยิบให้ผมดูนี่มันอยู่ไหนอะคร
0: ับ อ๋ออยู่นี่
2: เนี่ยครับทำไมแมลงสาบมันถึงเป็นสีเนี้ยครับ
1: มันเป็นตัวอ่อนแมลงสาบค่ะซึ่งผ่านจากการรอกคราบนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันซึ่งตัวโตเต็มวัยเขาเนี่ยจะสีน้ำตาลนะคะออกแดงแล้วก็มีขนาดใหญ่ประมาณ 3-5 เซนค่ะแต่นี้ผ่านการรอกคราบนะคะแล้วก็ยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่ค่ะ
0: คราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากทราบเพราะว่าทำไมที่นี่ถึงมีการพัฒนาที่อาจารย์บอกว่าทำวัคซีนแมลงสาบหรืออะไรเงี้ยครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยภาวะของโรคภูมิแพ้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเนี่ยก็เลยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยค่ะเราก็เริ่มวิจัยจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นก่อนซึ่งมีประชากรแพ้เยอะนะคะผู้ป่วยโรคภูมิแพ้10รายเนี่ยประมาณ 6-8 รายจะแพ้ไรฝุ่นนะคะแต่แมลงสาบเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นค่ะ
2: ผู้ภูมิแพ้ต่างๆหรือภูมิแพ้แมลงสาบมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะการเกิดโรคภูมิแพ้เนี่ยมีปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะอันที่1ก็คือตัวผู้ป่วยหรือตัวคนไข้เองเนี่ยซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะคะปัจจัยที่2ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้เราเกิดได้ก็คือเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารก่อภูมิแพ้เยอะๆแล้วเมื่อกี้น้องป้างถามว่าเกิดได้ยังไงใช่ไหมคะสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยก็มาจากตัวแมลงสาบนะคะทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยรวมทั้งไข่ของแมลงสาบด้วยนะคะแล้วก็สารคัดหลั่งจากแมลงสาบน้องป้าเห็นไหมคะเวลาเราเดินไปเนี่ยเราจะได้กลิ่นเหม็นสาบแมลงสาบค่ะเพราะตัวแมลงสาบเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไงคะก็คือจะเดินไปแล้วก็สำลอกไปนะคะ อันนี้ค่ะก็หลายกลายไปเป็นสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบได้ด้วย
0: เราจะได้กลิ่นเวลาเราเข้าไปในห้องอับๆอะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าแสดงว่ามีแมลงสาบอยู่ในห้องนั้นนะคะในประเทศไทยหรือทั่วโลกก็จะมีแมลงสาบมากกว่า 3,500 ชนิด
0: 3,500 ชนิดเลยคร
1: ับใช่ค่ะแต่ค่ะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดที่จะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นตัวที่เราพบเห็นทั่วๆไปนะคะจะมี2สายพันธุ์หลักๆก็คือแมลงสาบตัวใหญ่นะคะสีน้ำตาลนะคะที่เราจะเจอบริเวณห้องน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: นะคะเราเรียกว่าแมลงสาบอเมริกันนะคะแล้วก็ตัวเล็กนะคะอันนี้ก็จะสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะประมาณเซนหนึ่งอันนี้ก็คือแมลงสาบเยอรมันนะคะซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยค่ะจะมักจะก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทั่วโลกค่ะ
0: อาจารย์ครับอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์พาหะที่นำโรคต่างๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับแมลงสาบเนี่ยนำโรคอะไรบ้างครับที่เราต้องระวังไว้ครับอาจารย์
1: แมลงสาบเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นสัตว์ที่หลายคนรังเกียจใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลิ่นทำบ้านเรือนสกปรกแล้วเนี่ยยังนำโรคหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสแล้วก็หนอนพยาธิด้วยเช่นพวกบิดนะคะไทฟอยด์นะคะแล้วก็ไข่พยาธิตัวกลมตัวแบนได้หลายชนิดเลยค่ะ
0: แมลงสาบเป็นสัตว์พาหะที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายครับซึ่งสามารถจำ

0: แทรกตามเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้ดังนี้โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเช่นโรคเรื้อนการะโรคโรคบิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคไทฟอยโรคที่เกิดจากหนอนพยาธิเช่นพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนพยาธิตืดเป็นต้นโรคที่เกิดจากเชื้อราซึ่งสามารถทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสถึงแม้จะยังไม่พบการแพร่เชื้อไวรัสจากแมลงสาบสู่มนุษย์แต่จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าแมลงสาบสามารถเป็นพาหะของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ครับ
1: เป็นโรคที่อันตรายทั้งนั้นเลยนะน้องปาร์คทำให้ถึงชีวิตได้ด้วยพวกนี้นะครับอ้าวแล้วงี้อาจารย์ก็ทราบว่าแมลงสาบเนี่ยมันนำโรคเยอะอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแล้วอาจารย์เอามาทำวัคซีนแล้ววัคซีนมันไม่ปนเปื้อนพวกเชื้อโรคนี่แหละครับอาจารย์
2: กังวลอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นตัวแมลงสาบที่เรานำมาใช้ในการผลิตหรือว่าศึกษาวิจัยเนี่ยต้องเป็นแมลงสาบที่ปราศจากเชื้อโรคนะคะการปนเปื้อนถ้าเราไปนำแมลงสาบที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วๆไปใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ไม่ได้ไปจับแมลงสาบ
2: ไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะเราต้องเพาะเลี้ยงนะคะอย่างมีการควบคุมตามระบบการเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐานด้วยค่ะ
1: เป็นไงน้องปาร์คชักอยากจะเจอแมลงสาบใช่ไหมคืออาจารย์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างยิ้มอย่างนี้นี่แสดงว่าอยากเจอนะครับอาจารย์ดูหน้าแล้ว
2: งั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะพาไปชมห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกรรมวิธีการสกัดการทำวัคซีนแมลงสาบแล้วก็ไปดูด้วยนะคะว่าเราจะนำไปใช้หรือไปทดสอบในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้อย่างไรวันนี้นะคะน้องป้าจะได้ดูขั้นตอนทั้งหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค
1: ่
2: ะ
1: โอเคครับ
2: คุณหมออ้อยน้องปาร์คเราก็มาดูห้องเพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็ขอแนะนำให้รู้จักกับพี่สำรวยค่ะซึ่งทำหน้าที่ในการเพาะเลี้ยงตัวแมลงสาบเพื่อเราจะไปทำน้ำยาทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
3: โอ้โหน่าเหมือนแมลงสาบที่ผมเห็นแถวบ้านเลยครับที่มันอยู่ในท่อครับ
2: ค่ะก็แมลงสาบตัวนี้เราก็จะพบได้ทั่วไปในประเทศไทยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เจอมากที่สุดค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์อเมริกันค่ะ
3: ผมงงว่ามันชื่ออเมริกันแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในเมืองไทย
2: โอ้จริงๆแล้วมันเป็นการตั้งชื่อจากคนที่เจอครั้งแรกๆนะคะแต่ตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดจะอยู่ที่แอฟริกาด้วยแล้วก็จะเจอในเขตร้อนชื้นมันบ้านเราก็เจอได้เยอะค่ะแมลงสาบจะต้องชอบอยู่3ลักษณะนะคะก็คือต้องมืดนะคะอุ่นแล้วก็ชื้น
1: มืดอุ่นชื้น
2: ค่ะเพราะในแหล่งซอกหลืบตามตู้เนี่ยเราก็จะเจอได้เยอะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สำรวยสาธิตให้ดูเลยนะคะว่าการเตรียมวิธีการเพาะเลี้ยงแมลงสาบเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเตรียมขวดโหลค่ะนะคะขวดโหลที่จะใช้เพาะเลี้ยงแมลงสาบนะคะก็จะต้องนำมาทาวัสลีนหรือกรีซนะคะที่บริเวณปากโหลนะคะ
3: ทาทำไมอะคะ
2: อ๋อเนี่ยค่ะเราจะทาป้องกันตัวแมลงสาบออกจากขวดโหลค่ะเมื่อเวลาที่เขาไต่ขึ้นมาจนถึงตรงบริเวณกรีซก็จะลื่นตกลงไปนะคะหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์อื่นๆนะคะอันดับแรกอาหารที่จะใช้ในการเพาะเลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองนะคะพอเราเตรียมอาหารให้แมลงสาบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเตรียมน้ำให้แมลงสาบค่ะก็จะเอากระบอกนะคะใส่ด้วยสำลีสะอาดแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลงไป
3: แล้วทำไมถึงต้องใส่สำลีอะครับ
2: อ๋อเพื่อให้มันมีความชุ่มชื้นแล้วแมลงสาบก็มาดูดกินจากตัวสำลีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ที่พักแมลงสาบก็คือแกนกระดาษทิชชู่
1: บ้านแมลงสาบนั่นเอง
3: เตียงนอน
1: เตียงนอน
2: พอเราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะนำฝักไข่แมลงสาบสายพันธุ์ที่เราต้องการเนี่ยตามจำนวนที่เราใช้ปกติก็คือประมาณ10ฝักไข่ต่อ1โหลเพาะเลี้ยง
1: ทำไมเขาถึงเรียกว่าฝักไข่ครับอาจารย์
2: เพราะว่าในตัวเนี้ยมันก็จะมีไข่จำนวน1อยู่ในตัวฝักไข่อะค่ะ
1: หมายความว่าฝักไข่คือ1ชิ้น
2: ค่ะ1ชิ้น
1: แล้วใน1ชิ้นเนี่ยก็จะมีไข่ข้างในอีก
2: ใช่ค่ะจะมีไข่อยู่อีกประมาณ15ถึง30ใบ
1: แสดงว่า1ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถฟักออกมาได้15ตัวโดยประมาณ
2: ใช่ใน1โหลเนี่ยเราจะได้ประมาณ

0: 200ตัว
1: ฝักไข่ที่อาจารย์ใส่เข้าไปตรงนี้ครับอาจารย์เอามาจากไหนครับ
0: โอ้เราเอามาจากแมลงสาบต้นตอนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการอ้างอิงก็คือมีการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นสายพันธุ์อเมริกันจริงๆนะคะซึ่งเราได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์แล้วก็มีการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย5รุ่น
1: ก็คือสะอาดและเลี้ยงมา5รุ่นนี่สะอาดแน่นอนปลอดเชื้อแล้ววงจรชีวิตของแมลงสาบครับอาจารย์ครับ
0: วงจรชีวิตของแมลงสาบนี่หลากหลายนะคะแต่ว่าสำหรับสายพันธุ์อเมริกันที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 เดือนนะคะโดยเฉลี่ย1ปีนะคะก็คือจากการฟักออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การเพาะเลี้ยงเราก็จะปิดโหลนะคะอันนี้เพื่อป้องกันตัวแมลงสาบที่ฟักออกมาแล้วหนีเดี๋ยวเราก็จะพาน้องป้ากับคุณหมออ้อยนะคะไปดูวิธีการสกัดเราก็จะนำตัวแมลงสาบตรงนี้ไปสกัดเป็นน้ำยาทดสอบให้ด
1: ูโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันเป็นขั้นตอนเลยป้าเอามาสาบไปตัวนึงไม่ใช
0: ่เดี๋ยวเริ่มวิธีการสกัดน้ำยาทดสอบให้น้องปาร์คดูเลยนะคะ
2: สำหรับขั้นตอนการสกัดสารทดสอบภูมิแพ้แมลงสาบที่น้องๆจะได้เห็นต่อจากนี้เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นนะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตจริงจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบงานวิจัยอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคเจือปนครับขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบสายพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนำแมลงสาบไปชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่อจากนั้นบดแมลงสาบให้ละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการสกัดครับและลำดับสุดท้ายก็คือการเติมน้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ลงไปและนำไปผ่านกระบวนการกรองเพื่อแยกสิ่งตกค้างต่างๆออกมาครับ
0: ขอแนะนำคุณหมออ้อยกับน้องปาร์คนะคะให้รู้จักรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกรนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
3: คุณหมอครับผมขอถามก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นภูมิแพ้แมลงสาบครับมันจะมีอาการอะไรบ้างครับ
4: อาการภูมิแพ้แมลงสาบอาจจะเป็นภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจนะครับก็คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเนี่ยถ้าส่วนบนก็จะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีคันจมูกคันตาและมีจามได้ครับส่วนล่างก็จะเป็นอาการกลุ่มพวกอาการหืดนะครับมีหลอดลมติดตัวดังนั้นคนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจพวกนี้ที่มาพบแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะต้องสงสัยก่อนว่าเป็นภูมิแพ้นะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายเช่นดูในโพรงจมูกดูทางในคอนะครับแล้วก็ฟังปอดตรวจสมรรถภาพปอดแต่ในการที่จะดูว่าแพ้แมลงสาบหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำยามาทดสอบนะครับซึ่งเราเรียกว่าการทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีสกิดผิวหนังครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากตัวสารก่อภูมิแพ้ที่แพทย์สงสัยว่าแพ้นะครับมีประมาณ10กว่าสารนะครับอย่างเช่นไรฝุ่นละอองเกสรหญ้านะครับขนสุนัขขนแมวแล้วสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบก็จะเป็นหนึ่งในสารนั้นจะทดสอบที่ตรงบริเวณท้องแขนของคนไข้นะครับด้วยวิธีสกิดนะครับเขาจะหยอดสารก่อภูมิแพ้อยู่สักประมาณ10กว่าสารนะครับแล้วใช้เข็มเล็กๆสกิดแล้วดูปฏิกิริยาว่ามีการนูนมีการแดงขึ้นมาไหม
3: แมลงสาบใช่ไหมครับแต่ทำไมแมลงสาบถึงนำไปเป็นยาได
4: ้คนไข้ที่มีอาการภูมิแพ้เนี่ยนะครับเราจะต้องทราบก่อนว่าแพ้สารตัวไหนพอทดสอบแล้วร่างกายมีปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นตัวบ่งบอกว่าภูมิต้านทานของคนไข้ท่านนั้นๆเนี่ยเขาไวเกินไปฮะพอไวเกินไปเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะแบ่งอยู่เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับแบบแรกก็คือการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นนะฮะแบบที่2คือใช้ยาแก้แพ้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นยารับประทานหรือเป็นยาพ่นทั้ง2ชนิดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เป็นการรักษาตามอาการแต่การที่จะไปปรับภูมิที่เมื่อกี้บอกว่าไวเกินน่ะให้น้อยลงมาไม่ไวเกินไปเนี่ยเอา น้ำยาที่ทดสอบนะครับทำให้จางลงแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปในตัวคนไข้หรือผู้ป่วยท่านนั้นๆเนี่ยให้ภูมิต้านทานเนี่ยค่อยๆปรับตัวโดยลดลงจากที่ไวเกินไปเนี่ยเป็นกลับมาอยู่ในระดับปกติครับการใส่เข้าไปในร่างกายเนี่ยมีการใส่เข้าไปอยู่หลากหลายวิธีแบบที่เป็นแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือเป็นวิธีฉีดนะฮะก็ใช้วัคซีนแมลงสาบเนี่ยนะครับมาค่อยๆฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้แบบที่2ก็คือวิธีหยดใต้ลิ้นแต่น้องป้าก็คงลึกออกว่าแมลงสาบ
3: มันจะรสชาติ
4: เองรสชาติเองแต่เพราะฉะนั้นแบบที่3ซึ่งเป็นที่ทางโครงการวัคซีนภูมิแพ้ของศิริราชโดยท่านอาจารย์อัญชลีแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสนใจแล้วก็มีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตแทนที่จะต้องแบบฉีดอย่างเดียวเนี่ยเรามาทำเป็นแบบสเปรย์พ่นเข้าไปในจมูกครับ
3: แล้วโรคภูมิแพ้แมลงสาบครับสมมุติว่าผมเข้าห้องน้ำไปใช่ไหมครับแล้วแมลงสาบอ
4: ่
3: ะมันกำลังไต่แค่เรามองเห็นเราแพ้เลยหรือว่าเราต้องเข้าใกล้ในระยะที่ใกล้หรือว่าแค่มองเห็นแล้วก็โอ้กลัวแพ้หายใจไม่ออก
4: ก็ขึ้นกับสองปัจจัยนะครับขึ้นกับตัวว่าแมลงสาบนั้นๆเนี่ยมีสารก่อภูมิแพ้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่ในอากาศมากน้อยขนาดไหนปัจจัยที่2ก็คือว่าตัวผู้ป่วยนั้นเองเนี่ยมีภูมิไวเกินมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยถึงแม้เป็นภูมิแพ้เหมือนกันแต่ก็จะมีระดับความรุนแรงของไวเกินต่างกันเช่นบางคนภูมิแพ้แช่จมูกก็อาการน้อยหน่อยแต่บางคนนอกจากแพ้จมูกแล้วเป็นแพ้ที่หลอดลมด้วยก็จะเป็นกลุ่มพวกหอบหืดนี่ก็จะมีอาการ
1: หนักขึ้น
4: ก็เรียกว่าเป็นหอบหืดนะฮะ
3: บางคนไม่แพ้เลยแต่ว่ากลัว
4: อันนั้นเป็นอาการกลัวแต่ไม่ใช่แพ
1: ้แบบมโนจากสถิติที่เราแพ้ภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยนั่นหมายความว่าคนไทยนี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแมลงสาบปนเปื้อนในบ้านเยอะฮะ
0: ในบ้านผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยค่ะก็เจอแมลงสาบเกือบทุกบ้านนะคะในบางบ้านเนี่ยไม่ได้จับตัวแมลงสาบได้นะคะแต่เราตรวจฝุ่นเราก็พบว่ามีปริมาณสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบในฝุ่นบ้านผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วตัวที่เจอมากเป็นอันดับหนึ่งก็คือแมลงสาบอเมริกันค่ะที่เมื่อเช้าน้องปาร์คได้ดูแล้วนะคะ
1: นี่แสดงว่าบ้านคนไหนเนี่ยถ้าเกิดดูแลความสะอาดดีนะโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้ต่างๆก็จะลดลง
0: น้อยลงนะ
1: น้องปาร์คทำความสะอาดบ้านบ่อยไหมช่วยคุณแม่บ้างหรือเปล่า
2: สำหรับวันนี้หมออ้อยมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงสาบที่น้องๆอาจจะไม่เคยรู้มาฝากกันนะครับรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบคือสาเหตุหนึ่งของภาวะโรคร้อนเนื่องจากแมลงสาบผายลมออกมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยทุกๆ15นาทีและหลังจากที่มันตายมันจะปล่อยก๊าซมีเทนนานถึง18ชั่วโมงสังเกตหรือไม่ครับว่าแมลงสาบจะหงายท้องตายเวลาโดนยาฆ่าแมลงที่เป็นแบบนั้นก็เพราะสารในยาฆ่าแมลงมีผลต่อระบบประสาทของแมลงสาบจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการอัมพาตขาของแมลงสาบจึงงอเข้าหากันเกิดเป็นความไม่สมดุลและทำให้แมลงสาบหงายท้องตายในที่สุดทราบกันไหมครับว่าต่อให้ตัวและหัวของแมลงสาบขาดออกจากกันมันก็จะยังไม่ตายในทันทีเป็นเพราะอวัยวะแต่ละส่วนของแมลงสาบมีกลุ่มเนื้อเยื่อประสาทของตัวมันเองถึงไม่มีสมองก็ยังสามารถยืนหรือขยับตัวได้ส่วนหัวเองก็เช่นกันเพราะมันยังสามารถขยับหนวดไปมาได้นานหลายชั่วโมงจนกว่าพลังงานจะหมดลงแมลงสาบเจ้าแห่งความเร็วรู้หรือไม่ครับว่าแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันสามารถวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย2ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นมันจึงวิ่งเร็วมากจนเราไม่สามารถจับทันเลยล่ะครับแมลงสาบมีประสาทสัมผัสที่ไวมากด้วยเส้นขนรอบตัวและหนวดที่ไวต่อความรู้สึกและกลิ่นเป็นอย่างมากจึงทำให้แมลงสาบรับรู้ถึงสิ่งต่างๆได้แม้ว่าแมลงสาบจะอยู่ในที่มืดครับและน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าแมลงสาบสามารถเห่าได้แมลงสาบสายพันธุ์มาดากัสการ์นอกจากจะเป็นแมลงสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วยังเป็นแมลงสาบที่ชอบร้องเสียงดังคล้ายเสียงกู่ของงูซึ่งการเปล่งเสียงนี้จะใช้ในเวลาเกี้ยวพาราสีก่อนผสมพันธุ์และใช้ในการป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติครับ
1: ก่อนอื่นผมแล้วก็น้องปาร์คต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ยินดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ที่ให้โอกาสพวกเรา2คนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมนะฮะกระบวนการเลี้ยงนะครับแล้วก็กระบวนการสกัดนะครับแล้วก็เอาไปใช้จริงกับผู้ป่วยด้วยนะครับ
2: แล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคภูมิแพ้นะครับอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
0: ผู้ที่สงสัยนะคะว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะหรือมีอาการที่น่าสงสัยก็จะควรที่จะไปตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้นะคะเราก็จะได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วก็ทำการทดสอบว่าผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะหมอก็จะขอฝากไว้นิดนึงคือว่าการที่เราดูแลรักษานะคะก่อนที่จะเป็นเนี่ยจะดีกว่าเพราะเราควรที่จะต้องดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ก็จะเป็นการควบคุมป้องกันได้ดีกว่าการรักษานะคะโดยเฉพาะโรคภูมิแพ้แมลงสาบเนี่ยค่ะ ควรจะต้องกำจัดตัวแมลงสาบนะคะแล้วก็พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านนะคะกำจัดขยะแล้วก็พยายามให้บ้านปลอดแมลงสาบเราก็จะปลอดจากโรคภูมิแพ้แมลงสาบค่ะ
2: ส่วนน้องป้าล่ะครับตั้งแต่ที่น้องป้าเดินเข้ามาถึงแล้วก็ได้เยี่ยมชมกระบวนการต่างๆแล้วน้องป้ารู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ความคิดที่คิดว่าแมลงสาบมันแบบว่าน่าขยะแขยงน่ากลัวใช่ไหมครับจมตัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันหายไปเลยครับเพราะว่ารู้ว่าแมลงสาบเนี่ยมันมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถรักษาคนได้ด้วย
2: ครับผมคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกชีวิตก็มีคุณค่าในตัวของมันเองยกตัวอย่างเช่นงูพิษนะครับที่เห็นว่ามีพิษร้ายแรงแต่ก็สามารถสกัดพิษงูออกมาทำเป็นเซรั่มรักษาผู้ป่วยได้เช่นเดียวกับแมลงสาบที่เราสามารถนำแมลงสาบมาสกัดเป็นวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้แมลงสาบได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี
2: Animal Speak

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง 186-200 ช่อง 186-191 พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง 192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 195-1

0: 1497พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นเวลามากกว่าล้านปีมาแล้วมนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายป้องกันความร้อนและความหนาวแล้ววันหนึ่งคุณที่ประสบภัยหลงป่าและติดค้างในป่าเป็นเวลานานหรือมีความต้องการที่จะอาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคุณแบงค์ภาคินจะพาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณเพื่อนำมา

0: ยุคใช้จริงในเวลานี้เพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาติไปให้ได้
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในอดีตที่ผ่านมามีหลักฐานการค้นพบว่ามนุษย์ได้มีการอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นครับและในตอนนี้เราจะพาทุกผู้ชมย้อนอดีตกลับไปเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยโบราณแบบประยุกต์โดยจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ35องศาแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบกึ่งถาวรและพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนั่นเป็นเพราะว่าใต้ดินนั้นสามารถกักเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีไปติดตามครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะไปลงมือทำจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแบบจำลองนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการสร้างที่พักอาศัยกันหากจะพูดถึงอารยธรรมของการตัวรอดของเราหรือทั่วโลกในอดีตการที่ผ่านมานั้นการอพยพและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการอาศัยนั้นก็จะมีการทำอยู่ตลอดและทุกฤดูครับและสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของทำเลสถานที่ที่เราจะสร้างที่พักอาศัยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราจะอยู่ในพื้นที่สูงหรือเป็นพื้นที่ภูเขาหรืออยู่ติดทะเลรวมไปถึงในพื้นที่ในวันนี้ที่เราจะทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็คือเป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับแล้วก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงกลางวันแล้วมีร่มไม้เพียงแค่นิดเดียวดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้อาศัยร่มเงาบ้างในบางเวลาและตอนนี้เราไปดูแบบกันว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันให้กับคุณในการที่จะสร้างที่พักนี้ปลอดภัยจากธรรมชาติแล้วก็สัตว์ร้ายได้ยังไงไปดูกันครับ
0: ในตอนนี้ทีมงานเราได้ทำการออกแบบจำลองที่เราจะสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณโดยที่จะต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมก่อนและดูพื้นดินว่าสามารถขุดลงไปได้หรือไม่ถ้าหากมีพื้นที่ต้นไม้ร่มเงาที่จะลดอุณหภูมิได้ก็จะยิ่งดีครับถ้าหากไม่มีร่มไม้เลยคุณอาจจะหาทิศทางของลมและหันหน้าที่พักเราไปทางนั้นเพื่อรับลมในกลางวัน
1: และเราจะใช้พื้นที่โล่งตรงนี้นะครับในการสาธิตสร้างบ้านพักแบบชนเผ่าโบราณให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงและแสงแดดร้อนในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนมีอากาศที่หนาวเย็นครับแล้วก็มีร่มเงาไม้น้อยมากเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าผมสูง175เซนติเมตรนะครับไม้นี้นะครับมีความสูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะใช้ไม้นี่แหละครับในการวัดขนาดนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบขนาดและทำให้เรานั้นสามารถวางแผนแล้วก็ลงมือขุดได้ง่ายขึ้นนะครับ

0: สิ่งสำคัญนะครับก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้นั่นก็คือไม้นะครับแล้วเราจะใช้ต้นไผ่นะครับเพื่อนำไปเป็นโครงสร้างในการที่จะสร้างคานค้ำยันเพื่อรับน้ำหนักจากหลังคาและสามารถทำผนังให้แข็งแรงมากพอที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานนะครับจะเตรียมต้นไผ่นะครับเพื่อไปทำเป็นโครงสร้างกับการจำลองในการสาธิตการสร้างบ้านแบบโบราณในครั้งนี้กันครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการตัดไม้ไผ่ลองนำมาวางเป็นโครงเพื่อกะขนาดของโครงสร้างให้เหมาะสมและทำให้เรารู้ได้ด้วยว่าเราจะต้องใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่บ้างวิธีการเลือกไม้ไผ่ไม้ไผ่จะมีอายุเฉลี่ย 4-6 ปีความแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับความยาวของปล้องถ้าปล้องสั้นจะยิ่งแข็งแรงไม้ไผ่เมื่อถูกใช้งานไปสักพักปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือมอดที่มากินสารประ

0: ประกอบในเนื้อไม้ไผ่ที่มีแป้งอยู่ภายในวิธีแก้เราต้องทำให้แป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ไม่เปลี่ยนสภาพไปเป็นอาหารให้แมลงและมอด
1: เมื่อเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเราก็เอาไม้นะฮะมาลองวางตามแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เรายังขาดเหลืออยู่บ้างและทำให้เราเห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของไม้กันนะครับโดยที่เราจะใช้ไม้นะครับจากธรรมชาติรอบๆตัวเรานะครับมาสร้างเป็นแบบก่อนนะครับดังนั้นการที่เราจะทำแบบจำลองไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดได้ว่าเราจะใช้ไม้ทั้งหมดกี่ท่อนขนาดเมื่อดินที่เราเลือกทำเลแล้วมีโอกาสที่จะถล่มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนดังนั้นการที่เราใช้โครงไม้มาเป็นคานรับน้ำหนักนะครับของด้านข้างของหลุมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าช่วยป้องกันไม่ให้ดินถล่มในเวลาที่พื้นเนี่ยดูดซับน้ำไปในปริมาณมากๆและเกิดการอุ้มน้ำแล้วก็เกิดการถล่มได้และมาดูในพื้นที่ที่พักอาศัยของเรานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยจะมีประตูเดียวนะครับซึ่งเป็นทางเข้าออกเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเราเดินลงไปเนี่ยก็จะมีทางที่เราทำบันไดเอาไว้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านข้างของเราเนี่ยเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับและในสุดเนี่ยจะเป็นที่พักนะฮะที่สำหรับเราใช้นอนได้นะครับก็ตามแบบเนี่ยเราจะทำที่นอนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันส่วนของแมลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณที่เราใช้นอนเนี่ยเราอาจจะใช้หญ้าหรือใบไม้นะครับมาคลุมทำให้มีความนุ่มสามารถที่จะนอนได้เหมือนกัน
0: ทีมงาน Y Survival ของเราได้ทำการขุดหลุมรอไว้แล้วครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาถ่ายทำไม่มากแต่เพื่อใช้สำหรับการสอนและการสาธิตที่ดีเราจึงจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการขุดนี้ออกไปครับโครงสร้างของที่พักสำคัญที่สุดต้องมีความแข็งแรงทั้งตัวเสารับน้ำหนักและคานรับน้ำหนักเพื่อการที่จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงจะต้องทำการออกแบบให้ทุกส่วนประสานกันและถ่ายเทน้ำหนักไปทั้งหมด4เสาพร้อมๆกัน
1: ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหลุมนะครับที่ทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการจำลองสร้างที่พักกึ่งถาวรให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าในสมัยอดีตนั้นนะครับคนในยุคโบราณมีการขุดหลุมลงไปโดยที่หลุมนั้นนะครับก็จะมีการกักเก็บอุณหภูมิที่สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลุมที่ทีมงานของเราได้เตรียมไว้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าพอเราขุดลงมานะครับผิวดินด้านบนเนี่ยยังมีความแห้งแรงนะครับแต่พอขุดลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับที่ดินนะครับแล้วก็ก้อนหินนะครับยังคงกักเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นไว้ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างที่พักอาศัยโดยถอดแบบมาจากคนในยุคโบราณนะครับที่นิยมอาศัยกันอยู่ในใต้ดินแบบนี้หรืออยู่ในถ้ำครับตรงหน้าผมนะครับก็คือเสาคานนะครับไม้ไผ่ที่เราได้เตรียมทำเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็มาวางเป็นคานของโครงสร้างของที่พักของเราทั้งหมดนะครับผมเอามาวางไว้ทั้งหมดด้านละ4เสานะครับฝั่งโน้นด้วยนะครับรวมเป็น8นะครับแล้วก็ใช้คานไม้นะครับขึงวางตึงแต่จะเห็นว่าด้านบนนะครับของด้านหน้าทางเข้าที่พักของเราจะสูงถ้ายกจากความสูงพื้นนะครับจากพื้นด้านบนนะฮะจะสูงทั้งหมดประมาณ180ซมนะครับทำให้เวลาเข้าที่พักนะครับไม่จำเป็นต้องก้มนะครับทำให้การเข้าออกที่พักของเรามีความสะดวกมากกว่าตรงนี้นะครับคือคานด้านหลังของที่พักเวลาเราทำหลังคาจะได้เป็นทางลาดลงนะฮะตามแบบที่เราได้วางเอาไว้ครับ

และนี่คือตอกที่เราทำไว้นะครับเพื่อไปใช้มัดนะครับกับคานที่เราได้สร้างโครงเอาไว้นะครับเมื่อเรานำตอกมาแช่กับน้ำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวตอกหรือไผ่เนี่ยมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปมัดไปผูกได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เราจะใช้วิธีการมัดตอกแล้วครับด้วยวิธีการยึดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวตอกเองหรือว่าตัวลำของไม้ไผ่นะครับมาตีให้แตกเป็นเส้นใช้แทนเชือกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในธรรมชาติและไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยที่จะเป็นเครื่องมือในการยึดติดให้กับคุณก็เป็นวิธีนี้ที่เหมาะที่สุดนะครับที่ทางรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปหลายเทปแล้วนะครับในเรื่องของการทำตอกวิธีการทำนะครับเราก็ใช้ตอกนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อยึดติดเขาหากันแล้วเราก็นำตอกมาหมุนแบบนี้นะครับระหว่างที่ทำอยู่นะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือความคมของไม้ไผ่ที่จะบาดมือให้คุณบาดเจ็บได้เพราะว่าไม้ไผ่นั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยโดนบาดนะครับเหมือนกับมีดโกนเลยครับแล้วก็จะเจ็บปวดมากจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บอยู่ในป่าพอเราม้วนแบบนี้เสร็จนะครับความแน่นของตอกจะช่วยยึดติดให้กับคานไม้อยู่ด้วยกันได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายอันนะครับซึ่งจะต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากพอแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการทำหลังคานั่นเองครับหลังคาแน่นอนว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับที่พักอาศัยของเราไม่ว่าจะใช้ในการป้องกันแสงแดดกันฝนนะครับหรือป้องกันลมพายุต่างๆนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่ของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเราจะนำไม้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เราหาได้หรือไม้ไผ่มาสานให้มีความถี่เพื่อรับน้ำหนักของหลังคาได้นะครับโดยหลังคาเนี่ยเราจะใช้ใบไม้นะครับมาวางและใช้โคนพอกจะเห็นว่าเมื่อเราวางหลังคาแล้วเนี่ยนะครับการรับน้ำหนักของคานที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับโอกาสที่จะมีการถล่มนั้นน้อยมากแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงก็คือพื้นที่ด้านบนนะครับที่เราจะใช้โคนพอกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูและป้องกันไม่ให้มีน้ำหนักมากจนเกินไปอาจจะทำให้หลังคาของเราถล่มได้และนี่คือแบบจำลองนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราจะมีการวางโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อง่ายต่อการคำนวณในการใช้วัสดุและการเลือกวัสดุที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการลงมือทำจริงๆนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากที่เราทำโครงสร้างของที่พักของเราเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือพื้นที่ที่จะรองรับหลังคานะครับของที่พักอาศัยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไม้ไผ่นะครับมาสานเป็นแผงแบบนี้นะครับในการที่จะนำใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆที่จะมาทำเป็นมุงหลังคาได้เนี่ยนะครับพื้นที่การรับน้ำหนักที่นำไม้ไผ่มาสานแล้วก็เป็นแผ่นแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความแข็งแรงประมาณหนึ่งที่จะทำได้เช่นเดียวกันและยังสามารถที่จะใช้เป็นผนังของที่พักอาศัยเราได้นะครับ

0: ครับเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกกับด้านในเนี่ยมีความต่างกันมากเลยถ้าเราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านในเนี่ยมีร่มเงาและมีความชื้นนะครับอยู่บริเวณใต้ดินที่จะสะท้อนออกมารู้เลยว่าอุณหภูมิภายในที่พักของเราเนี่ยต่ำกว่าด้านนอกมากๆเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเวลาเที่ยงเลยนะครับด้านนอกนี้แดดแรงมากๆนะครับพอเราเดินออกไปนี่จะพบกับแสงแดดที่ร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเดินลงมานะครับก็จะมีความเย็นแล้วก็สามารถที่อาศัยอยู่ได้ในช่วงเวลากลางวันค่อนข้างดีเลยครับ
1: อุปสรรคของที่พักอาศัยแบบขุดหลุมก็คือหากเจอปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปนั้นจะทำให้ดินถล่มเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้หากเวลาที่ไม่ทันได้ระวังตัวการจัดการแก้ไขเบื้องต้นคือศึกษาสภาพอากาศของทำเลที่เราอาศัยอยู่ว่ามีฝนในช่วงไหนหรือมีลมพายุรุนแรงหรือไม่โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
0: แล้วเรามาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสภาพอากาศของประเทศไทยของเรานะครับที่แตกต่างจากต่างประเทศครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะวางแบบแล้วก็ทำโครงสร้างของที่พักของเรานะครับเราจะต้องทำพื้นนะครับให้สามารถที่จะรับน้ำหรือสร้างทิศทางในการไหลของน้ำได้ดังนั้นเราอาจจะสังเกตว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีตรงไหนต่ำตรงไหนลาดต่ำแล้วมีโอกาสที่น้ำจะไหลลงตรงไหนพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของผมนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ลาดต่ำอยู่ด้านหน้าและด้านบนอยู่ที่สูงกว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นร่องน้ำให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือที่พักของเราที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเราอาจจะเซาะเป็นทางไหลของน้ำที่ออกมาด้านข้างเมื่อเราได้มีการเซาะร่องนะครับเพื่อให้มีทิศทางของน้ำที่ไหลเนี่ยป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงที่พักของเรานะครับจะเห็นว่าน้ำนั้นถูกกำหนดทิศทางเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานภายในที่พักอาศัยของเรากันบ้างครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ที่พักอาศัยที่เรียกว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางลงหรือโครงสร้างที่สามารถปกป้องแสงแดดแล้วก็ลมหนาวหรือฝนได้และสำคัญที่สุดก็คือที่นอนครับที่สำหรับหลับพักผ่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้นอนได้โดยที่สามารถยกสูงออกมาจากพื้นประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบสัตว์หรือแมลงต่างๆได้ครับหน้าต่างนี้มีความสำคัญมากครับที่เราทำหน้าต่างแบบนี้ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรามองไปด้านนอกรอบๆที่พักของเรานะครับจะสามารถมองเห็นว่ามีสัตว์ร้ายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาในที่พักของเราหรือเปล่านะครับสามารถมองเห็นท้องฟ้าอากาศมองเห็นว่าวันนี้จะมีเมฆฝนจะมีฝนตกหรือไม่และที่สำคัญนะครับนอกจากประตูทางเข้าทางเข้าออกทางเดียวแล้วหน้าต่างที่เราได้สร้างไว้2ฝั่งนะครับมีขนาดใหญ่มากเลยครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี้นะครับเมื่อเราสามารถคำนวณว่าทิศทางลมที่พัดมาในแต่ละวันมาทางไหนจะสามารถช่วยทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาในที่พักของเราได้และทำให้ด้านในที่พักของเราเนี่ยมีความเย็นและก็หายใจสะดวกนะครับ
1: ในยุคหินมนุษย์เราได้เรียนแบบสัตว์ตัวเล็กๆที่มีพฤติกรรมแอบซ่อนตัวจากศัตรูนักล่าหลบหนีอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดลงไปใต้ดินหรือในซอกหินมนุษย์จึงได้อพยพกันเข้าไปอาศัยในถ้ำตามร่องรอยอารยธรรมที่เคยพบเห็นถ้าในพื้นที่อาศัยแหล่งอาหารหมดจะทำให้มีการอพยพบางพื้นที่เป็นที่ราบและมีอากาศแปรปรวนหนักกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็น

ที่พักอาศัยนะครับมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากครับเพราะที่พักอาศัยนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจากสัตว์ร้ายหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายแสงแดดพายุฝนหรืออากาศที่หนาวเย็นถ้าเราไม่มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงก็อาจจะทำให้เรานั้นเป็นอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่ในยุคหินที่ในยุคนั้นนะครับมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำและค่อยๆขยับขยายอพยพไปเรื่อยๆในพื้นที่โล่งจึงมีการที่จะเรียนรู้ในการสร้างที่พักอาศัยให้กับตัวเองครับและนี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทางทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้และได้เรียนรู้กับการอยู่อาศัยกับธรรมชาติพบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึก

0: าปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลาดูผีเสื้อเราก็มักจะพบว่าผีเสื้อแต่ละตัวมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยแล้วเคยสงสัยกันไหมล่ะคะว่าเราจะจำได้ยังไงคะว่าผีเสื้อตัวไหนอยู่กลุ่มไหนจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้จำง่ายๆยังไงได้บ้างค่ะก่อนหน้านี้ธรรมชาติมาโชว์เคยชวนเด็กๆทำความรู้จักรูปร่างหน้าตาแบบเบื้องต้นของเจ้าผีเสื้อกลางวันกันมาแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะชวนไปเรียนรู้ให้ลึกขึ้นค่ะไขข้อสงสัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผีเสื้อหรือที่เขาเรียกกันว่าการจำแนกวงของผีเสื้อนั่นเองค่ะแน่นอนสมองเป็นเพื่อนของเรากลุ่มเดิมกับครูเกรียงคนเดิมเพิ่มเติมก็คือความรู้เรื่องผีเสื้อที่ลึกขึ้นค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้ก็มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายกระติกน้ำกล้องส่องทางไกลและที่ขาดไม่ได้ก็คือคู่มือผีเสื้อค่ะก่อนเริ่มต้นทำความรู้จักเจ้าผี

0: ื้อกลางวันกันแบบลึกๆเราไปทบทวนความรู้เบื้องต้นกันก่อนค่ะผีเสื้อกลางวันเป็นสัตว์ในกลุ่มแมลงดังนั้นจะมีขา6ขามีบางชนิดที่เราอาจจะมองเห็นเพียง4ขาลำตัวแบ่งเป็นหัวอกท้องมีปีก2คู่มีปากที่เป็นท่อคล้ายกับหลอดดูดสามารถม้วนเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานที่สำคัญหนวดเป็นแท่งคล้ายกระบองไม่ม้วนขดเหมือนผีเสื้อในการ์ตูนค่ะ
1: วันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ครูมีงานสำคัญอยากให้เด็กๆมาช่วยเพราะครูกำลังจะมีงานพิเศษนะงานพิเศษเป็นอาสาสมัครรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งครูก็เริ่มทำแล้วเพราะว่ามีฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประสานไปที่ครูว่าอยากจะรวบรวมชนิดของผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานณปัจจุบันนะครับทำข้อมูลใหม่งั้นก่อนที่เราจะสำรวจชนิดได้เนี่ยเป็นไงครับเราต้องรู้จักผีเสื้ออย่างน้อยที่สุดเราจะต้องจำแนกผีเสื้อให้ได้ก่อน
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนจะเป็นอาสาสมัครช่วยงานได้ก็ต้องเรียนรู้ทำความรู้จักฝึกจำแนกผีเสื้ออย่างที่เพื่อนเรากำลังจะทำกันวันนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ง่ายก่อนจะฝึกสังเกตของจริงก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนเตรียมสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ
1: สำหรับเราเริ่มต้นวันนี้เนี่ยครูอยากจะเริ่มจะให้จำแนกผีเสื้อออกเป็น5กลุ่มนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครไปค้นข้อมูลใหม่ข้อมูลล่าสุดตอนนี้เราแบ่งผีเสื้อกลางวันออกเป็น6กลุ่มด้วยกันแต่ไม่เป็นไรเราเอาแค่5พอนะกลุ่มที่6มันซ่อนอยู่ในกลุ่มใน5กลุ่มนี้แหละ5กลุ่มนี้เราเรียกว่าวงนะครับอันนี้คือทั้งโลกนะไม่ใช่แค่เมืองไทยนะครับส่วนผีเสื้อกลางคืนบอกไว้เป็นข้อมูลมีอีกประมาณ40กว่าวงมหาศาลมาก
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวันจะเป็นเท่าตัว
1: ฮะ
2: เยอะกว่าผีเสื้อกลางวัน
3: จะเยอะกว่าคนไหม
1: เยอะเลย
3: ในจักรวาลไหม
1: ไม่ในผีเสื้อเนี่ยมีประมาณทั้งโลกมีประมาณแค่ตีสักหมื่นหนึ่งรวมทั้งหมดผีเสื้อกลางคืนด้วยเป็นแสนครับ
0: ในประเทศไทยเท่าที่มีการสำรวจพบว่าผีเสื้อกลางวันมีจำนวนมากกว่า 1,300 ชนิดแต่ก็ยังน้อยกว่ามดแล้วก็ด้วงที่มีมากถึง 20,000 ชนิดค่ะแต่ยังไงก็เยอะกว่ามดกับยุงแล้วก็แมลงปอค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ให้ว่าทุกคนไปฝึกจำแนกผีเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยชื่อผีเสื้อแต่ละชนิดจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะต้องแบ่งกลุ่มผีเสื้อทั้ง5กลุ่มออกจากกันได้งั้นถ้าใครผ่านวันนี้ได้เนี่ยครั้งต่อมาก็มาเป็นผู้ช่วยครูในการสำรวจชนิดผีเสื้อได
4: ้ก็วันนี้นะคะครูเกียงก็ให้เรามาจำแนกผีเสื้อว่าผีเสื้อเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็น5กลุ่มแล้วก็ให้เราดูว่าเอ๊วงไหนเนี่ยมันมีข้อมีอะไรที่มันเด่นผีเสื้อตัวไหนชนิดไหนคืออยู่ในวงไหนอะค่ะ
5: จะแบบจำแนกอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะแบบไปสำรวจแต่ละบริเวณมากขึ้นแล้วก็จะลงลึกมากขึ้น
1: มาวงแรกก่อนวงผีเสื้อทั้งติง คือเอาลักษณะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ลักษณะทั้งหมดนะครับ แน่นอนอันที่หนึ่งถ้าเจอที่พวกที่มีติ่งหางเนี่ยแน่นอนเมื่อวานที่ครูวาดให้ดูนะครับถ้ามีติ่งหางแบบนี้ติ่งหางจะเป็นรูปช้อนหน่อยนะครับถ้าเจอพวกนี้แน่นอนนี่คือลักษณะเด่นของมัน
6: เจ้าของปีกมันสีดำเหรอคะ
1: ครับปีกมีสีดำเอาปีกก็ปีกอันนี้คือส่วนใหญ่นะเอาส่วนใหญ่นะถ้าเจอแบบสีดำแบบนี้ปีกสีดำไม่มีเหลือบน้ำเงินเพราะถ้ามีน้ำเงินอีกก็จะเป็นอีกพวกเลย
6: เป
1: ็นผีเสื้อจระกาปีกผีเสื้อจระกาที่แบบมีสีเหลือบแบบเวลาเราสะท้อนแสง
6: มันเป็นผีเสื้อปีกชนิดเดียวที่มันมีแบบปีกเปลี่ยนสีได้หรอคะ

0: ว่ามันมีชนิดอื่นด้วย
1: มีชนิดอื่นด้วยเมื่อวานเราเจอหางติ่งปารีสซึ่งอยู่เนี้ยหางติ่งปารีสก็ปีกไม่ได้ดำมากนะข้างบนเป็นเขียวอันนี้คือส่วนใหญ่นะ
0: น
1: ั่
0: นแหละตัวปู
1: ที่สำคัญที่สำคัญของหางติ่งคือครูจะวาดได้เหมือนไหมเนี่ยคือหนวดเนี่ยเอาไงดีคือหนวดมันไม่ตรงซะทีเดียวอ่ะมันบิดนิดนิดมันบิดอย่างเงี้ย
0: ม
1: ันบิดนิดนิดนะครับหนวดเป็นแบบนี้นะครับชัดเจนเวลาเราเจอหนวดที่ไม่ใช่เป็นตัววีแบบตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นหางติ่งแล้วก็ถ้าเราดูที่ตัวเวลาเกาะใช่ไหมเราดูที่ตัวนะเวลาที่มันเกาะใช่ไหมอันนี้หัวอันนี้ตัวนะครับอันนี้เป็นปีกเราจะเห็นท้องชัดเราจะเห็นท้องชัดคือปีกอ่ะมันจะไม่คลุมท้องยากไหมยากไห
0: มไม่ยาก
1: เห็นท้องชัดเจนได้นะอ่านได้เนาะครูเพิ่มอีกนิดนึงมันมีข้อยกเว้นว่าบางตัวเช่นผีเสื้อสะพายฟ้าเนี่ยมันไม่มีติ่งหางแบบนี้นะครับมันอยู่วงนี้เหมือนกันหนวดเป็นแบบนี้เหมือนกันก็เห็นลำตัวส่วนท้องแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเราเจอ2ลักษณะเนี้ยไม่ต้องดูหางก็ได้นะเราเจอ2ลักษณะหนวดบิดๆหน่อยนึงแล้วก็เวลาเกาะเรามองด้านข้างเห็นท้องชัดเจนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นวงผีเสื้อหางติ่ง
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะผีเสื้อวงหางติ่งจุดสังเกตสำคัญให้ดูบริเวณปีกคู่หลังที่ส่วนมากก็จะยื่นยาวคล้ายติ่งหางค่ะส่วนใหญ่ปีกของผีเสื้อวงหางติ่งก็จะมีสีดำแต่ไม่มีเหลือบน้ำเงินนะคะแต่ก็มีบางชนิดไม่มีติ่งหางแล้วปีกก็ไม่เป็นสีดำค่ะเวลาเกาะปีกก็ไม่คลุมท้องทำให้เราเห็นท้องชัดเจนมองเห็นขาครบ6ขาหนวดก็คล้ายกระบองแต่ปลายจะปิดเล็กน้อยผีเสื้อวงนี้จะมีขนาดใหญ่ทำให้เราสังเกตได้ง่ายค่ะ
1: 2คือวงอะไรครับในที่เราจดไว้
0: ขาหน้าผู้สีข
1: าวขาหน้าผู้อันนี้ง่ายมากเราไม่ดูเราอาจจะไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยก็ได้คืออันเนี้ย
0: คือดูว่ามันสีขาเหรอ
1: ใช่หนวดเป็นตัววีสีขาชัดเจนสีหลากหลายมาก
2: ใช่แล้วค่ะวงนี้จุดสังเกตไม่ยากหนวดจะคล้ายกระบองตั้งตรงเป็นตัววีมองเห็นขาแค่สีขาถ้าใช่ตามนี้จัดไว้ในวงผีเสื้อขาหน้าผู้ไว้ก่อนได้เลยค่ะ
0: มันมีผีเสื้อไหนที่มันไม่มีหางไหมคะคร
1: ูไม่มีหางมีสิครับส่วนใหญ่เงี้ยไม่มีหาง
0: อ๋อถ้าไหนมีหางก็จะอยู่ในหางติ่งเท่านั้นเหรอคะ
1: ใช่ถ้ามีหางนี่หางติ่งหางดาบหางมังกรนี่อยู่ในยกเว้นตัวเล็กที่มันมีหางพลิ้วๆก็เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้ามีหางยาวๆแบบนั้นเป็นหางติ่งแน่นอน
3: ครูครับมันมีแค่วงนี้หรอครับที่มีแค่แบบสีขาที่เรามองเห็นนะคะ
1: ใช่ครับวงนี้วงเดียวสามวงนอนกระลำเวลาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยหนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อชนิดหรือชื่อวงน่ะแสดงว่ามันกินพวกพืชส่วนใหญ่มันกินพวกพืชในกลุ่มนั้นนอนจำปีกินใบจำปีหนอนมะนาวกินมะนาวอันนี้ก็แน่นอนกินพืชพวกกระลำในวงของผีเสื้อหนังกระลำเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการดูเหมือนกันแต่แน่ๆเลยคือมันมีสีเด่นก็คือขาวกับเหลืองนะครับเป็นผีเสื้อขนาดเล็กลงมาหน่อยจาก2วงข้างหน้านะครับ
2: ดูชัดๆผีเสื้อวงหนอนกระลำจุดสังเกตอยู่ตรงนี้หนวดขาแล้วก็ปีกแบบนี้ค่ะ
1: อันที่4อะไรแล้วนะสีน้ำเงิน
0: มันอยู่ตัวนึงตัวนั้น
1: เท่ากับ
0: ถ้าอึไรลิงนะเขาจะเอายัดเข้าก้นเขาแล้วก็อึไ
1: ปเหรียญบาท
0: มาเช็ดก้น
1: ไม่เกิน
4: มันมีพันตัวใหญ
1: ่ไม่เกิน5บาท
0: เพราะว่าลิงไปคนแรก
4: ก่อนคือเกี้ยวมันมีพันตัวใหญ่ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือลิง
1: ไม่เกิน5บาท5บาทนี่มีน้อยมากส่วนมากประมาณเหรียญ2บาทจะเยอะกว่านะเอา2บาทดีกว่า
4: ไม่เกิน2บาท
1: คือเกิน2บาทนี่น้อยมากปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะนี่เห็นไม่เห็นสีพวกนี้นะครับบินเร็วตามชื่อนะครับจริงๆครูบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับเผื่อใครจะสนใจศึกษาผีเสื้อในกลุ่มนี้เอ๊ะมีผีสองตัวไหมจำไม่ได
5: ้สกิปเปอร
1: ์คืออะไรสกิปคือสกิปคือ
0: กระโดด
1: กระโดดนะก็คือบินเหมือนคนไทยบอกคนไทยบอกบินเร็วแต่ฝรั่งบอกบินแบบกระโดดกระโดด
4: แปลกแฮะ
1: คือตัวนี้เนี่ยมันก้ามกึ่งระหว่างผีเสื้อกลางคืนกับผีเสื้อกลางวันงั้นข้อเด่นของมันคือหนวดมันประหลาดไปจากกลุ่มอื่นนะครับมันเป็นกระบองเหมือนกันกระบองยื่นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นกระบองตรงปลายอ้วนขึ้นแต่มันมีเป็นบิดออกมาอย่างนี้ครับแต่บางทีมันอาจจะ
0: ว่าหนวดอะไรอะคะถ้าอย่างนั้นก็คือหนวดอะไร
1: หนวดเป็นตรงปลายเป็นรูปเขา
0: แล้วเราเรียกว่าหนวดอะไรนะ
1: หนวดกระบองเหมือนกันหนวดทุกตัวเป็นหนวดกระบองหมดแต่อันนี้เพิ่มพิเศษไปอีกนิดนึงบอกว่าถ้าก
4: ระบองหักงอ
1: กระบองปลายกระบองมีแหลมๆตรงปลายแหลมนะครับทุกตัวกระบองทุกตัวก็คือปลายทู่แบบนี้นะที่ว่ามันคล้ายผีเสื้อกลางคืนเพราะว่าท้อไอ้ตัวเนี่ยขนมันเยอะมากแล้วก็ตัวอ้วนมากเมื่อเทียบกับขนาดปีกได้ยินเสียงด้วยถ้าเราอยู่ใกล้
2: ผ
1: ี
2: เส
1: ื
2: ้อ2วงนี้ขนาดตัวจะเล็กแต่ก็แตกต่างกันค่ะวงผีเสื้อสีน้ำเงินปีกบนมีสีน้ำเงินฟ้าม่วงเวลาเกาะไม่เห็นสีปีกส่วนวงบินเร็วตัวเล็กขนเยอะคล้ายกับผีเสื้อกลางคืนบินเร็วแถมหนวดเหมือนกระบองแต่ปลายหนวดจะบิดแหลมคล้ายเคี้ยวค่ะ
6: หลังจากที่เราคุยกันแล้วเรียนเรื่องเกี่ยวกับวง5วงแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มแล้วก็ลงแต่ละจุดก็คือกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องดูว่าจะรู้ไหมว่าตัวนี้ชนิดอะไรแล้วก็มันอยู่ในวงไหนโดยที่เราให้เราใช้คู่มือช่วย
2: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะได้ข้อมูลแล้วก็ต้องฝึกสังเกตของจริงค่ะแต่ละกลุ่มประจำจุดต่างกันฝึกสังเกตเก็บข้อมูลจำแนกผีเสื้อเป็นวงต่างๆตามไปดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะทำกันได้หรือเปล่าค่ะ
5: ก็อยากเจอวงผีเสื้อหางติ่งกับผีเสื้อสีน้ำเงิน
0: วงที่มันหายากสีน้ำเงินมันสวยดี
2: กลุ่มแรกได้จุดสำรวจบริเวณริมลำธารมีดินทรายแฉะแถมแดดส่องถึงจุดนี้ผีเสื้อลงเกาะค่อนข้างเยอะการสังเกตผีเสื้อไม่ลำบากมากมาดูกันค่ะว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรกันบ้างค่ะ
3: ตรงนี้เหรอตรงนี้เราไม่รู้น่าจะใช่
4: หางตุ้มไม่มี
3: แต่ว่าปีกข้างหลังม
4: ันไม่คนละตัว
5: ด้านซ้ายมือเป็นผีเสื้อการหางแหลมด้านขวาไม่ใช่เพราะว่าด้านขวาใช่ด้วยด้านขวาเป็นผีเสื้อการหันแหละ
0: มันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นพันจำซ้ำกันดูผีเสื้อยากค่ะเพราะกว่าจะเปิดในหนังสือที่มันจะมีหน้าบอกผีเสื้อชื่อผีเสื้อก็ยากค่ะแถมชื่อบางอันชื่อแปลกมากเลยก็เขียนได้แบบชื่อมันยากค่ะ
2: มาดูเพื่อนกลุ่มนี้กันบ้างค่ะ
1: คิดว่าจะแยกกันได้ไหมถ้าเราเดินไปแล้วเราไปเจอผีเสื้อที่อยู
4: ่ไม่ได้
1: ตามสองข้างทางทำไมอ่ะ
0: หนูหมดเลยค่ะ
1: คิดว่า
0: จะได้
1: เอาเราอาจจะไม่เราอาจจะแยกทั้งหมดไม่ได้5กลุ่มหรอกแต่เราอาจจะแยกบางกลุ่มก็ได้นะใครจะได้1กลุ่ม2กลุ่มก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูจะช่วยบอกว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันใช่กลุ่มที่เราแยกไหมอาจจะให้ลองก่อนดีไหม เราเจอแล้วเราลองดูว่าเนี้ยมันจะเป็นเข้ากลุ่มไหนได้บ้างโอเคไหมไปครับ
2: เดินไปสังเกตไปผีเสื้อบริเวณนี้ไม่ค่อยเกาะนิ่งบินไปก็บินมาค่ะครูเกรียงก็เลยอยู่ช่วยแนะนำเพื่อนๆของเราก่อนในช่วงแรกค่ะ
1: มีเกาะหนึ่งตัวลองดูสินี่ตัวนี้อยู่วงไหนนี่ตัวนี้อยู่วงไหนลองดูนะครับ
6: วงหางติ่ง
1: ก็ตัวที่ผ่านไปเมื่อกี้เป็นหางติ่งธรรมดานะครับเขียนด้วย
7: หางติ
1: ่
7: งธรรมดา
1: หางติ่งธรรมดาให้ลองดูเองได้ไหม
0: ได้
1: เนาะว่าเราสามารถจะแยกผีเสื้อได้ไหมเดี๋ยวให้พี่หนูโมกช่วยด้วยนะครับ
6: นี่ไง
3: ไอ้ต
6: ั
3: วน
6: ี้
3: ตัวนี้ค่ะพี่เขาว่าตัวนั้น
0: ตัวนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไร
3: พี่พยายามจะวาดมันอยู่แต่มันก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแม้แต่น้อย
0: ปลาลีกยังไงปลาปลาสระอาร์เรือสระอีสระเสือ
3: เรือสระอีสระเสือ
8: ในโรงเรียนธรรมชาติมีวิชาธรรมชาติ
3: เราจริงมันเรียนเหมือนเป็นน้ำตาลสลับขาวนะแต่เราจำรูปได้แล้วเราต้องลองไปเปิดหาดูในหนังสือเขาไม่เชื่อขาวใครกระหน่ำก็ไม่ได้ใจ
6: ก็จะมีอยู่ใยวงผีเสื้อขาหน้าผู้ตัวนึงครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือพินผีเสื้อจ่าอะไรสักอย่างนะครับเพราะมันจะบินแล้วมันจะไม่เกาะแล้วมันก็บินไปบินมา
0: วงแรกหางติ่งวงที่สองฮึมแล้ววงที่หาไม่เจอก็คือวงที่ห้าบินเร็วครับ
2: กลุ่มนี้เราสังเกตอยู่ตรงโป่งผีเสื้อเห็นชัดแน่นอนค่ะแต่ต้องมาดูกันค่ะว่าจะจำแนกวงได้หรือเปล่าค่ะ
6: ก็มีค่อนข้างเยอะค่ะหนูชอบตัวผีเสื้อหางดาบค่ะ
3: เจอครบ5วงแล้วครบ5แล้วไม่ขาด
9: เจอประมาณตอนนี้นะ30ชนิดยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อจระกาเมียลายผีเสื้อหนอนกระหล่ำธรรมดาผีเสื้อหางติ่งเฮเลนผีเสื้อสะพายฟ้าผีเสื้อหางดาบประมาณ
1: ทีนี้ครูก็อยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ผีเสื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วได้อะไรมาบ้างมีอาจจะมีทั้งที่ซ้ำกันกับกลุ่มอื่นกับที่ไม่ซ้ำดูซิเราจะมีตัวที่ไม่ซ้ำกันบ้างไหม
2: ตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มเจอผีเสื้อวงอะไรกันบ้างค่ะ
6: เราได้สำรวจตรงที่ลำธารที่สองครับแล้วผมก็สำรวจตรงโซนด้านหน้ากับตรงหลังท่อนน้ำเราเจอได้แค่4วงครับ
3: เจอประมาณ11ชนิด
1: ครับ
3: ผีเสื้อจากกระบองตะผีเสื้อตันหนามแดงตะแล้วก็ผีเสื้อตันหางแหลม
1: ด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในการให้พวกเราได้ฝึกแล้วก็มีภารกิจให้สำรวจเนี่ยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยอย่างน้อยอาจจะจำหน้าตาผีเสื้อสลับไปสลับมาบ้างไม่เป็นไรครับแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุ้นเคยกับชื่อผีเสื้อชนิดต่างๆได้รู้เรื่องผีเสื้อคิดว่าน่าจะเยอะขึ้นรู้จักผีเสื้อแต่ละชนิดแต่ละวงครูคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจำแนกได้ละว่าผีเสื้อแต่ละกลุ่มแต่ละวงหน้าตาแตกต่างกันยังไงอันไหนอยู่วงไหนการดูผีเสื้อหรือการดูอะไรในธรรมชาติในลักษณะการจำแนกชนิดเนี่ยมันต้องทำซ้ำๆกันนะครับบ่อยๆไม่สามารถทำทีเดียวแล้วจะจำได้เลยครูก็จำไม่ได้ก็ต้องทำซ้ำๆๆกันจบแต่เพียงนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะครับไม่มี
6: ชอบตอนเขียนตอนสุดท้ายครับแล้วมันสนุกดีมันจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าในบริเวณท้องที่ตรงนี้มีผีเสื้ออะไรอยู่บ้างแล้วก็จะทำให้เราช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันรักษามันมากขึ้นครับ
7: อนุรักษ์ทำไม
6: เพราะว่ามันเป็นแมลงที่สำคัญต่อระบบเรามันจะช่วยกระ
10: มันเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ซึ่งมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหายไปมันก็จะเกิดผล

0: เสียยังว่า
1: สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะไม่เว้นแม้แต่เจ้าผีเสื้อแสนสวยเหล่านี้ดังนั้นการได้ทำความรู้จักจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เผลอไปทำร้ายกันค่ะ
2: เพื่อนๆดูจบแล้วแล้วเขียนบันทึกกันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ยังเขียนเป็นการ์ตูนช่องอยู่ครับโดยการรีบนำเรื่องที่เรียนมาใส่เป็นการ์ตูนแบบนี้ครับก็วันนี้ก็จะเขียนต่อจากตอนที่แล้วครับเด็ก2คนก็จะยังอยู่กับครูเกรียงอยู่ครับเขาก็จะมาเริ่มจะนั่งผีเสื้อกันโดยครูเกรียงก็จะบอกว่าผีเสื้อจะมีวงอะไรบ้างที่เป็นผีเสื้อกลางวันจะได้เข้าใจการจำแนกและเราจำแนกได้ง่ายขึ้นครับอยากชวนให้เพื่อนๆมาบันทึกด้วยกันครับให้เพื่อนๆคิดได้เลยครับว่าจะบันทึกเป็นแบบไหนจะเขียนการ์ตูนเหมือนผมหรือว่าจะบันทึกเป็นลายเส้นหรือจะเป็นยังไงก็ได้ครับ
1: ชวนเด็กๆบันทึกเรื่องราวธรรมชาติที่เคยออกอากาศในรายการธรรมชาติมาโชว์ในแบบที่ตัวเองถนัดส่งมาร่วมสนุกกันทาง Facebook รายการค่ะแล้วกลับมาพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอะ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าเด้อหันบ่เฮาสิเอานี่เจ้ายังเขาขอมาเนี่ยบ่ได้ทีมันเนาะเอาซื้อซ้อยนี่ซื้อซ้อยนี่ฝากบ่ดวกล่ะเออมื้อที่กันบ่ได้เป็นกันนี่พี่เทเป็นการผู้บ้านที่ศักระบูชาให้เป็นหยังยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: อากาศตลกธรรมดาแล้วก็ไก่ก็มีมาเข้าน้ําลองดูครับลองบนดูก็ก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทําประจําทุกปี
2: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจําบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 34
1: 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่อนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนถึงโรงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนบิทลมลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบลูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกเลยต้องเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุประดองกันเลยกับอีเบ้าภาษาบลูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาบลูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับมูกี่แล้วก็เบ้าภาษาเลี้ยวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเบ้าภาษาบลูออนกอนสงัดอันในตั้งปะตะเวตระนาหลังตั้งภาษาบลูมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: นี้นี่ปะตากปะกันเนาะอายุตากเดาะคลองไหนพอบนปืน
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอเตแต่วีนโตเดอคองเลยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาถึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดองเงี้ยมุกุนาเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงี้ยกุนาดะคองกันให้อายุเร่งอยากอ่อนเต่ากัดซออยากอ่อนพะเนะพยานาคเบิร์นอ่อนพยานาคซอเสยเอ้ยจะกัดตายอ่อนกัดซอตะกาปวีบาไฮบาไฮในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาไฮเท่าใน บางทีเกาละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายประเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบดะคองกะช่วยเบิร์นทุกอย่าง
3: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์น
4: อาตะเบิร์น
3: ให้ตังค์เยอะได้เขาไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาถือไปละเช่นไรนะเตี้ย
5: จะอีไปจาก
3: อนาคาไปให้จุดปื้ดซะสมัยที่ยังเลยฟาดซ้ำไอ้ที่ยังโอ้ก็ไอ้ที่ยังหล่นเลยฟาดซะปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาเตอร์ไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบถีดน้ำมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
6: เดอะคองเลยกอดกับวีและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
3: เกาเบิร์นปะจวอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไอยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเจ้าละทอยออนอันหนึ่งดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
7: ลอยเฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนก่อนที่พี่จับปลาดิ

0: าหนัวที่เบาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอร์คองออนากาออนเดอร์เนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุมนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
1: กำลังจะ
0: กุมบีนสิ่ง

Mình tôi chưa ăn ăn tên này em không có con cá mưa anh ấy mua tay bên chờ cả anh ấy xuống hôm nay cậu có bà ca anh ấy ta bên phô ba hôm nay ạ ca xanh của tia ภาษาก็ดอดงวิลบะไฮอันซุนซอนบะไฮตอนยุบอแซงอันนั้นกัดปื้อซอกุติยะโอยะอันวิลบะไฮเปอัดเคยจายเยมูปูนาอะอะยะวิลบะไฮดอดจิกะไฮนับถือศาสนาวิลบะภาษาบะไฮจิกะไฮนับถือกูบุยตะยะอันอะเลปะทำลายกันเรื่องของวิลไฮ

ยาอ่อนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยาผ่าดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดซอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะอะไรพอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดผนึกภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองสาบจนอายะจวยจนไหลเท่า

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

เกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่

น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer TropFT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer Tropเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมวิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
2: ถึงขิง
1: เอถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรเลยคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: อ๋อถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงมีขีดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขใส่นี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความ

0: รู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่หนึ่งของสำนวนนะครับหัวหก
1: ก้นขวิด
0: หัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีลูกคนอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหมคร
0: ับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทะนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทะนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะคนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกน้ำนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ
1: ทราบสำนวน
0: เปิดภาพทราบสำนวนมีกติกาดังนี้ครับครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะครับว่าภาพที่เห็นนั้นตัวละครในภาพกำลังทำกิริยาอาการใดเข้ากับสำนวนที่นักเรียนคุ้นเคยหรือไม่ถ้าใครตอบได้ช่วยกันตอบเลยนะครับไปดูภาพที่1ครับนักเรียนจะเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลึ้ม
1: เลยสบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ได้ร้ายนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเข็นอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเองค่ะ
0: เข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่ากำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปลีโทษกองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊
0: คใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับ อีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบย์คิดออกนั่นก็คือโลภมา
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆ เดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: ตอบได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะเจ
0: หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกัน
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนเขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊กวัวค่ะ
0: ภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆนะ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกุ๊กกุ๊กครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: อะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโม่ครับนีโม่อยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับต ีปลาหน้าไซหมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่หนึ่งครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิด

0: ครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้งสองกิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงตายต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับความเจ็บช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่

0: สำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาลิว
1: หลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่1ก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่2นะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณะได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึก

0: ษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้เนี่ยค่ะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆนักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษา

0: และก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ5-6ตัวมีไหมเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่ไหมฮะเขาอ่านว่าอะไรครับแล้วรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

นักจิตนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้มันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกนะคะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของ

0: แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนถอนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
2: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันนะคะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียน

แต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่อาจจะยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียน

0: วันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามกับผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อารยธรรมทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ mind map เนี่ยนะฮะ mind map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั่นแผนที่ก็เป็น mind map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆคำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อารยธรรมทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพ.ศ.นี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจตามมหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะ

ข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกย้ายออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอิ่มกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองเนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆทำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆทำนองนี้เราก็สนใจองค์กร

0: ย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองเนี้ยเราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถาภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมและก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซชันชาร์ตก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือมันพัฒนานักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั่นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสถียรทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไร

0: ะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสาธารณสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะ ต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มมันก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสมนักสาธารณสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันมากรอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนซูมออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งบ้านมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
2: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือ ก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปถูกไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกสุขของชาวบ้านแล้วก็เขาจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะ

0: พอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะคุยยังไงนะคะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะคะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยหมอสั่งมาก็เพียงได้จ่ายยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อน

0: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟหาณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดินกวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: ดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: ี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: เภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ
1: น
0: ี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำค้ำและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะ

0: งอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ้ยเด็ดสุด
1: ๆหูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะไข่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยไข่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: แกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอีโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอีโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอีโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: านะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือ
1: นส
0: ้
1: มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึงค่ะ
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ครับในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาด

0: การดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เป็นเวลามากกว่าล้านปีมาแล้วมนุษย์ใช้ถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายป้องกันความร้อนและความหนาวแล้ววันหนึ่งคุณที่ประสบภัยหลงป่าและติดค้างในป่าเป็นเวลานานหรือมีความต้องการที่จะอาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นคุณแบงค์ภาคินจะพาย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณเพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงในเวลานี้เพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาติไปให้ได้
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีครับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในอดีตที่ผ่านมามีหลักฐานการค้นพบว่ามนุษย์ได้มีการอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายและป้องกันความร้อนและความหนาวเย็นครับและในตอนนี้เราจะพาทุกผู้ชมย้อนอดีตกลับไปเพื่อจำลองการสร้างที่พักอาศัยโบราณแบบประยุกต์โดยจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยของเราซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ35องศาและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปจำลองการสร้างที่พักอาศัยแบบกึ่งถาวรและพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ดินนั้นเป็นเพราะว่าใต้ดินนั้นสามารถกักเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีไปติดตามครับว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้างและก่อนที่เราจะไปลงมือทำจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแบบจำลองนะครับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการสร้างที่พักอาศัยกันหากจะพูดถึงอารยธรรมของการตัวรอดของเราหรือทั่วโลกในอดีตการที่ผ่านมานั้นการอพยพและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานการอาศัยนั้นก็จะมีการทำอยู่ตลอดและทุกฤดูครับและสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับก็คือเรื่องของทำเลสถานที่ที่เราจะสร้างที่พักอาศัยซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปอย่างเช่นเราจะอยู่ในพื้นที่สูงหรือเป็นพื้นที่ภูเขาหรืออยู่ติดทะเลรวมไปถึงในพื้นที่ในวันนี้ที่เราจะทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก็คือเป็นพื้นที่ที่โล่งนะครับแล้วก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงมากในช่วงกลางวันแล้วมีร่มไม้เพียงแค่นิดเดียวดังนั้นเราจึงเลือกพื้นที่ใต้ร่มไม้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้อาศัยร่มเงาบ้างในบางเวลาและตอนนี้เราไปดูแบบกันว่าเราจะสร้างแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะช่วยป้องกันให้กับคุณในการที่จะสร้างที่พักนี้ปลอดภัยจากธรรมชาติแล้วก็สัตว์ร้ายได้ยังไงไปดูกันครับ
0: ในตอนนี้ทีมงานเรา

0: ได้ทำการออกแบบจำลองที่เราจะสร้างที่พักอาศัยแบบโบราณโดยที่จะต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมก่อนและดูพื้นดินว่าสามารถขุดลงไปได้หรือไม่ถ้าหากมีพื้นที่ต้นไม้ร่มเงาที่จะลดอุณหภูมิได้ก็จะยิ่งดีครับถ้าหากไม่มีร่มไม้เลยคุณอาจจะหาทิศทางของลมและหันหน้าที่พักเราไปทางนั้นเพื่อรับลมในกลางวัน
1: และเราจะใช้พื้นที่โล่งตรงนี้นะครับในการสาธิตสร้างบ้านพักแบบชนเผ่าโบราณให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันโดยพื้นที่ตรงนี้นะครับมีอุณหภูมิสูงและแสงแดดร้อนในเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืนมีอากาศที่หนาวเย็นครับแล้วก็มีร่มเงาไม้น้อยมากเลยนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าผมสูง175เซนติเมตรนะครับไม้นี้นะครับมีความสูงประมาณ2เมตร50เซนติเมตรนะครับแล้วเราจะใช้ไม้นี่แหละครับในการวัดขนาดนะครับก็จะมีวิธีง่ายๆในการเปรียบเทียบขนาดและทำให้เรานั้นสามารถวางแผนแล้วก็ลงมือขุดได้ง่ายขึ้นนะครับ

0: ิ่งสำคัญนะครับก็คือวัสดุจากธรรมชาติที่เราหาได้นั่นก็คือไม้นะครับและเราจะใช้ต้นไผ่นะครับเพื่อนำไปเป็นโครงสร้างในการที่จะสร้างคานค้ำยันเพื่อรับน้ำหนักจากหลังคาและสามารถทำผนังให้แข็งแรงมากพอที่จะอาศัยอยู่ได้นะครับและเดี๋ยวตอนนี้นะครับพวกเราทีมงานนะครับจะเตรียมต้นไผ่นะครับเพื่อไปทำเป็นโครงสร้างกับการจำลองในการสาธิตการสร้างบ้านแบบโบราณในครั้งนี้กันครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการตัดไม้ไผ่ลองนำมาวางเป็นโครงเพื่อกะขนาดของโครงสร้างให้เหมาะสมและทำให้เรารู้ได้ด้วยว่าเราจะต้องใช้ไม้ไผ่ขนาดเท่าไหร่และจำนวนเท่าไหร่บ้างวิธีการเลือกไม้ไผ่ไม้ไผ่จะมีอายุเฉลี่ย 4-6 ปีความแข็งแรงจะขึ้นอยู่กับความยาวของปล้องถ้าปล้องสั้นจะยิ่งแข็งแรงไม้ไผ่เมื่อถูกใช้งานไปสักพักปัญหาที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือมอดที่มากินสารประกอบในเนื้อไม้ไผ่ที่มีแป้งอยู่ภายในวิธีแก้เราต้องทำให้แป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ไม่เปลี่ยนสภาพไปเป็นอาหารให้แมลงและมอด
0: เมื่อเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเราก็เอาไม้นะฮะมาลองวางตามแบบที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับเราจะเห็นว่าอะไรที่เรายังขาดเหลืออยู่บ้างและทำให้เราเห็นภาพง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของไม้กันนะครับโดยที่เราจะใช้ไม้นะครับจากธรรมชาติรอบๆตัวเรานะครับมาสร้างเป็นแบบก่อนนะครับดังนั้นการที่เราจะทำแบบจำลองไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เราคิดได้ว่าเราจะใช้ไม้ทั้งหมดกี่ท่อนขนาดไหนบ้างเมื่อดินที่เราเลือกทำเลแล้วมีโอกาสที่จะถล่มเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนดังนั้นการที่เราใช้โครงไม้มาเป็นคานรับน้ำหนักนะครับของด้านข้างของหลุมจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าช่วยป้องกันไม่ให้ดินถล่มในเวลาที่พื้นเนี่ยดูดซับน้ำไปในปริมาณมากๆและเกิดการอุ้มน้ำแล้วก็เกิดการถล่มได้แล้วมาดูในพื้นที่ที่พักอาศัยของเรานะครับจะเห็นว่าอันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าเนี่ยจะมีประตูเดียวนะครับซึ่งเป็นทางเข้าออกเดียวเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเราเดินลงไปเนี่ยก็จะมีทางที่เราทำบันไดเอาไว้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านข้างของเราเนี่ยเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับและในสุดเนี่ยจะเป็นที่พักนะฮะที่สำหรับเราใช้นอนได้นะครับก็เนี่ยเราจะทำที่นอนของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันส่วนของแมลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงบริเวณที่เราใช้นอนเนี่ยเราอาจจะใช้หญ้าหรือใบไม้นะครับมาคลุมทำให้มีความนุ่มสามารถที่จะนอนได้เหมือนกัน
1: ทีมงานวาย Survival ของเราได้ทำการขุดหลุมรอไว้แล้วครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาถ่ายทำไม่มากแต่เพื่อใช้

0: สำหรับการสอนและการสาธิตที่ดีเราจึงจำเป็นต้องข้ามขั้นตอนการขุดนี้ออกไปครับโครงสร้างของที่พักสำคัญที่สุดต้องมีความแข็งแรงทั้งตัวเสารับน้ำหนักและคานรับน้ำหนักเพื่อการที่จะทำให้โครงสร้างทั้งหมดแข็งแรงจะต้องทำการออกแบบให้ทุกส่วนประสานกันและถ่ายเทน้ำหนักไปทั้งหมด4เสาพร้อมๆกัน
1: ตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูหลุมนะครับที่ทางทีมงานได้เตรียมเอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำการจำลองสร้างที่พักกึ่งถาวรให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันว่าในสมัยอดีตนั้นนะครับคนในยุคโบราณมีการขุดหลุมลงไปโดยที่หลุมนั้นนะครับก็จะมีการกักเก็บอุณหภูมิที่สามารถที่จะช่วยให้มนุษย์เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาวในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหลุมที่ทีมงานของเราได้เตรียมไว้มีลักษณะเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าพอเราขุดลงมานะครับผิวดินด้านบนเนี่ยยังมีความแห้งแรงนะครับแต่พอขุดลงมาเรื่อยๆจะเห็นว่ายังมีความชื้นอยู่นะครับที่ดินนะครับแล้วก็ก้อนหินนะครับยังคงกักเก็บความชื้นแล้วก็ความเย็นไว้ได้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะสร้างที่พักอาศัยโดยถอดแบบมาจากคนในยุคโบราณนะครับที่นิยมอาศัยกันอยู่ในใต้ดินแบบนี้หรืออยู่ในถ้ำครับตรงหน้าผมนะครับก็คือเสาคานนะครับไม้ไผ่ที่เราได้เตรียมทำเอาไว้เนี่ยนะครับเราก็มาวางเป็นคานของโครงสร้างของที่พักของเราทั้งหมดนะครับผมเอามาวางไว้ทั้งหมดด้านละ4เสานะครับฝั่งโน้นด้วยนะครับรวมเป็น8นะครับแล้วก็ใช้คานไม้นะครับขึงวางตึงแต่จะเห็นว่าด้านบนนะครับของด้านหน้าทางเข้าที่พักของเราจะสูงถ้ายกจากความสูงพื้นนะครับจากพื้นด้านบนนะฮะจะสูงทั้งหมดประมาณ180เซนติเมตรนะครับทำให้เวลาเข้าที่พักนะครับไม่จำเป็นต้องก้มนะครับทำให้การเข้าออกที่พักของเรามีความสะดวกมากกว่าตรงนี้นะครับคือคานด้านหลังของที่พักเวลาเราทำหลังคาจะได้เป็นทางลาดลงนะฮะตามแบบที่เราได้วางเอาไว้ครับ

และนี่คือตอกที่เราทำไว้นะครับเพื่อไปใช้มัดนะครับกับคานที่เราได้สร้างโครงเอาไว้นะครับเมื่อเรานำตอกมาแช่กับน้ำแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวตอกหรือไผ่เนี่ยมีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปมัดไปผูกได้ง่ายขึ้นครับอันนี้เราจะใช้วิธีการมัดตอกนะครับด้วยวิธีการยึดแบบนี้นะครับเราก็ใช้ตัวตอกเองหรือว่าตัวลำของไม้ไผ่นะครับมาตีให้แตกเป็นเส้นใช้แทนเชือกนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ในธรรมชาติและไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรเลยที่เป็นเครื่องมือในการยึดติดให้กับคุณก็เป็นวิธีนี้ที่เหมาะที่สุดนะครับที่ทางรายการของเราเนี่ยเคยนำเสนอไปหลายเทปแล้วนะครับในเรื่องของการทำตอกวิธีการทำนะครับเราก็ใช้ตอกนะครับทำแบบนี้นะครับเพื่อยึดติดเขาหากันแล้วเราก็นำตอกมาหมุนแบบนี้นะครับระหว่างที่ทำอยู่นะครับสิ่งที่ควรระวังก็คือความคมของไม้ไผ่ที่จะบาดมือให้คุณบาดเจ็บได้เพราะว่าไม้ไผ่นั้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยโดนบาดนะครับเหมือนกับมีดโกนเลยครับแล้วก็จะเจ็บปวดมากจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณบาดเจ็บอยู่ในป่าพอลงม้วนแบบนี้เสร็จนะครับความแน่นของตอกจะช่วยยึดติดให้กับคานไม้อยู่ด้วยกันได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆหลายๆอันนะครับ

ซึ่งจะต้องมั่นใจว่าโครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากพอแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการทำหลังคานั่นเองครับหลังคาแน่นอนว่ามีความสำคัญมากนะครับสำหรับที่พักอาศัยของเราไม่ว่าจะใช้ในการป้องกันแสงแดดกันฝนนะครับหรือป้องกันลมพายุต่างๆนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะใช้พื้นที่ของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือเราจะนำไม้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่เราหาได้หรือไม้ไผ่มาสานให้มีความถี่เพื่อรับน้ำหนักของหลังคาได้นะครับโดยหลังคาเนี่ยเราจะใช้ใบไม้นะครับมาวางและใช้โคนพอกจะเห็นว่าเมื่อเราวางหลังคาแล้วเนี่ยนะครับการรับน้ำหนักของคานที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับโอกาสที่จะมีการถล่มนั้นน้อยมากแต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงก็คือพื้นที่ด้านบนนะครับที่เราจะใช้โคนพอกเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูและป้องกันไม่ให้มีน้ำหนักมากจนเกินไปอาจจะทำให้หลังคาของเราถล่มได้และนี่คือแบบจำลองนะครับที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเราจะมีการวางโครงสร้างแบบนี้ดังนั้นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะลงมือทำเพื่อง่ายต่อการคำนวณในการใช้วัสดุและการเลือกวัสดุที่ถูกต้องแล้วก็แข็งแรงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการลงมือทำจริงๆนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากที่เราทำโครงสร้างของที่พักของเราเสร็จแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือพื้นที่ที่จะรองรับหลังคานะครับของที่พักอาศัยมีความจำเป็นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไม้ไผ่นะครับมาสานเป็นแผงแบบนี้นะครับในการที่จะนำใบไม้กิ่งไม้หรือสิ่งต่างๆที่จะมาทำเป็นมุงหลังคาได้เนี่ยนะครับพื้นที่การรับน้ำหนักที่นำไม้ไผ่มาสานแล้วก็เป็นแผ่นแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความแข็งแรงประมาณหนึ่งที่จะทำได้เช่นเดียวกันและยังสามารถที่จะใช้เป็นผนังของที่พักอาศัยเราได้นะครับ

0: จากการประยุกต์ใช้หลังคาเราจึงใช้ใบจากแทนแต่ถ้าเราไม่มีเราก็อาจจะใช้ใบไม้ต่างๆมาวางเรียงกันและยึดด้วยตอกไม้ได้หรืออาจจะใช้ดินเหนียวมูลสัตว์มาพอกได
1: ้เมื่อเรามุงหลังคาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิที่อยู่ด้านนอกกับด้านในเนี่ยมีความต่างกันมากเลยถ้าเราเดินเข้ามาข้างในนะครับจะเห็นว่าบริเวณด้านในเนี่ยมีร่มเงาและมีความชื้นนะครับอยู่บริเวณใต้ดินที่จะสะท้อนออกมารู้เลยว่าอุณหภูมิภายในที่พักของเราเนี่ยต่ำกว่าด้านนอกมากๆเลยนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเวลาเที่ยงเลยนะครับด้านนอกนี้แดดแรงมากๆนะครับพอเราเดินออกไปนี่จะพบกับแสงแดดที่ร้อนเลยนะครับแต่เมื่อเดินลงมานะครับก็จะมีความเย็นแล้วก็สามารถที่อาศัยอยู่ได้ในช่วงเวลากลางวันค่อนข้างดีเลยครับ
0: อุปสรรคของที่พักอาศัยแบบขุดหลุมก็คือหากเจอปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปนั้นจะทำให้ดินถล่มเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้หากเวลาที่ไม่ทันได้ระวังตัวการจัดการแก้ไขเบื้องต้นคือศึกษาสภาพอากาศของทำเลที่เราอาศัยอยู่ว่ามีฝนในช่วงไหนหรือมีลมพายุรุนแรงหรือไม่โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ
1: แล้วเรามาดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในสภาพอากาศของประเทศไทยของเรานะครับที่แตกต่างจากต่างประเทศครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะวางแบบแล้วก็ทำโครงสร้างของที่พักของเรานะครับเราจะต้องทำพื้นนะครับให้สามารถที่จะรับน้ำหรือสร้างทิศทางในการไหลของน้ำได้ดังนั้นเราจะสังเกตว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีตรงไหนต่ำตรงไหนลาดต่ำแล้วมีโอกาสที่น้ำจะไหลลงตรงไหนพื้นที่ในการสร้างแบบจำลองของผมนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าพื้นที่ลาดต่ำอยู่ด้านหน้าและด้านบนอยู่ที่สูงกว่าเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นร่องน้ำให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือที่พักของเราที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับเราอาจจะเซาะเป็นทางไหลของน้ำที่ออกมาด้านข้างเมื่อเราได้มีการเซาะร่องนะครับเพื่อให้มีทิศทางของน้ำที่ไหลเนี่ยป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงที่พักของเรานะครับจะเห็นว่าน้ำนั้นถูกกำหนดทิศทางเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานภายในที่พักอาศัยของเรากันบ้างครับกลายเป็นว่าตอนนี้เราได้ที่พักอาศัยที่เรียกว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางลงหรือโครงสร้างที่สามารถปกป้องแสงแดดแล้วก็ลมหนาวหรือฝนได้และสำคัญที่สุดก็คือที่นอนครับที่สำหรับหลับพักผ่อนนะครับเราสามารถที่จะใช้นอนได้โดยที่สามารถยกสูงออกมาจากพื้นประมาณหนึ่งนะครับเพื่อที่จะหลบสัตว์หรือแมลงต่างๆได้ครับหน้าต่างนี้มีความสำคัญมากครับที่เราทำหน้าต่างแบบนี้ไว้นะครับก็จะเห็นว่าเวลาเรามองไปด้านนอกรอบๆที่พักของเรานะครับจะสามารถมองเห็นว่ามีสัตว์ร้ายหรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาในที่พักของเราหรือเปล่านะครับสามารถมองเห็นท้องฟ้าอากาศมองเห็นว่าวันนี้จะมีเมฆฝนจะมีฝนตกหรือไม่และที่สำคัญนะครับนอกจากประตูทางเข้าทางเข้าออกทางเดียวแล้วหน้าต่างที่เราได้สร้างไว้2ฝั่งนะครับมีขนาดใหญ่มากเลยครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี้นะครับเมื่อเราสามารถคำนวณว่าทิศทางลมที่พัดมาในแต่ละวันมาทางไหนจะสามารถช่วยทำให้ลมพัดผ่านเข้ามาในที่พักของเราได้และทำให้ด้านในที่พักของเราเนี่ยมีความเย็นและก็หายใจสะดวกนะครับ
0: ในยุคหินมนุษย์เราได้เรียนแบบสัตว์ตัวเล็กๆที่มีพฤติกรรมแอบซ่อนตัวจากศัตรูนักล่าหลบหนีอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดลงไปใต้ดินหรือในซอกหินมนุษย์จึงได้อุพยพกันเข้าไปอาศัยในถ้ำตามร่องรอยอารยธรรมที่เคยพบเห็นถ้าในพื้นที่อาศัยแหล่งอาหารหมด จะทำให้มีการอพยพบางพื้นที่เป็นที่ราบและมีอากาศแปรปรวนหนักกลางวันร้อนกลางคืนหนาวเย็น

ที่พักอาศัยนะครับมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราอย่างมากครับเพราะที่พักอาศัยนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยไม่ว่าจากสัตว์ร้ายหรือสภาพอากาศที่โหดร้ายแสงแดดพายุฝนหรืออากาศที่หนาวเย็นถ้าเราไม่มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงก็อาจจะทำให้เรานั้นเป็นอันตรายหรือเจ็บป่วยได้โดยวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่ในยุคหินที่ในยุคนั้นนะครับมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำและค่อยๆขยับขยายอพยพไปเรื่อยๆในพื้นที่โล่งจึงมีการที่จะเรียนรู้ในการสร้างที่พักอาศัยให้กับตัวเองครับและนี่คือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทางทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้และได้เรียนรู้กับการอยู่อาศัยกับธรรมชาติพบกับผมแบงค์ภาคินได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เราก็จะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากนักสร้างสรรค์ต้องใช้เวลาสร้างสรรค์มาเนี่ยนะคะเกือบ20ปีนะคะผู้สร้างสรรค์เนี่ยชื่อว่าจอห์นแฮงกี้จอห์นแฮงกี้นั้นเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมีการสร้างเกมที่มีวิวัฒนาการและความสำเร็จเนี่ยถึง10ระดับในปีประมาณ2000นะคะเขาก็สร้างเกมที่ชื่อว่า Keyhole เกมนี้เนี่ยเขาได้สร้างสรรค์โดยการนำเอาตัวเกมไปเชื่อมต่อกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเล่นในสภาพที่เสมือนจริงที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้พอเกมตัวนี้มันโด่งดังขึ้นมามากๆเนี่ย Google เนี่ยก็เลยขอซื้อซึ่งจากนั้นเนี่ยเขาใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ7ปีเลยนะคะที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็คือตัว Google Earth หลังจากเขาทำงานนี้จนสำเร็จแล้วเนี่ยเขามีความฝันว่าเกมในทุกวันนี้เนี่ยเด็กนะคะหรือคนเล่นเนี่ยจะหมกมุ่นอยู่กับเกมนะคะอยู่ในบ้านหรืออะไรเหล่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความคิดว่าในโลกนี้เนี่ยมีสิ่งสวยงามตั้งเยอะตั้งแยะเลยที่ควรที่จะได้ออกมาเพื่อที่จะได้สำรวจจึงเป็นเหตุจูงใจให้เขาเนี่ยนะคะได้สร้างเกมตัวนี้เพื่อจะดึงให้คนเนี่ยออกมามีกิจกรรมนอกบ้านเล่นเกมนอกบ้านแต่เขาก็อยากให้เล่นเกมกับเพื่อนเล่นเกมกับครอบครัวมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะจิตอารมณ์เขาดีมากนะคะเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยได้ออกมามีแอคทิวิตี้ร่วมกันในความคิดของจอห์นผู้สร้างเขาก็มีความเห็นว่าถ้าในโลกเราเนี่ยเน้นไปทางด้านของ virtual reality หรือเสมือนจริงเนี่ยคนเราในอนาคตอาจจะแยกไม่ออกอะไรคือของจริงอะไรคือของที่ไม่จริงทำให้มีการดึงเอาเกมตัวนี้ดึงเอาภาพของจริงณสถานที่ต่างๆอย่างจริงๆเนี่ยเข้ามาทำให้คนแยกให้ออกว่าอะไรคือภาพจำลองและอะไรคือภาพของจริง
1: ก็เทคโนโลยีสำคัญอันแรกคือเทคโนโลยี geo location นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกมเนี่ยรู้ได้ว่าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งไหนนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังรับรู้ได้ถึงชนิดของพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยใช่ไหมว่าเป็นน้ำหรือเป็นภูเขาหรือเป็นเมืองใช่ไหมทำให้เกมเนี่ยสามารถเลือกชนิดของสัตว์ประหลาดที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนั้นมาได้เทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญก็คือ augmented reality AR นะครับซึ่งเป็นการนำเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาปรุงแต่งเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่สร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับอย่างในกรณีของเกม Pokemon Go เนี่ยก็เป็นการนำเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่ตัวสัตว์ประหลาดเข้าไปเหมือนกับว่ามีสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยอยู่ในโลกจริง
0: ๆจะเห็นว่าในสัปดาห์แรกของการเปิดเกมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีคนดาวน์โหลดและใช้เกมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนใน1สัปดาห์คนเนี่ยได้เล่นเกมประมาณ300กว่าล้านคนเพราะว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความฝันที่ต้องการจะเป็นนักเดินทางต้องการเป็นฮีโร่ต้องการค้นพบสิ่งต่างๆ
2: ก็เหมือนกับเวลาเราได้ของเล่นใหม่ตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็อยากเล่นอยากจะลองยิ่งของใหม่เนี่ยมันเป็นการตอบสนองความต้องการลึกๆของคนในวัยทำงานอยู่แล้วเนี่ยแล้วคนในวัยทำงานเนี่ยเขาก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามเขาที่จะมาลองสิ่งเหล่านี
1: ้จริงมันก็เหมือนกับเหรียญ2ด้านนะครับนอกเหนือจากความบันเทิงนั้นเนี่ยยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนใช่ไหมจากโปเกมอนโกเนี่ยเราเห็นเลยปรากฏการณ์คือคนยอมเดินระยะทางไกลเพื่อฟักไข่เนี่ยทำไมเขาทำได้ใช่ไหมจริงๆคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยใช้เวลาจำนวนเท่านั้นเนี่ยในการอ่านหนังสืออันนี้เป็นคอนเซปต์ของเกมฟิเคชันให้มันน่าสนุกน่าใช้
0: การเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยคณะ ICT เนี่ยเจตนารมณ์ของเราเนี่ยต้องการดึงเกมไปสู่คำว่าเกมมิฟิเคชันก็หมายถึงการประยุกต์เอาวิธีการของเกมลงไปในศาสตร์อื่นๆด้านสุขภาพด้านการศึกษาทำให้เราประยุกต์การใช้เกมเนี่ยได้มากถ้าเรามองโปเกมอนโกนะคะถ้าจะเอาความเชื่อมโยงของตัวนี้ลงไปสู่เรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็อาจจะทำให้งานของโปเกมอนโกเนี่ยจะไม่ใช่เกมที่เพียงแค่เราไปสู้กันหรือไปเก็บโปเกมอนต่างๆนะคะ
2: พอมีเกมโปเกมอนโกมาเนี่ยข่าวด้านลบมันก็ออกมาหลายๆคนก็เลยอาจจะมองว่าโปเกมอนโกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตัวโปเกมอนโกเนี่ยเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆการเล่นโปเกมอนโกอย่างมีสติเนี่ยก็คือว่าเราเล่นบนทางเท้าหรือว่าข้ามถนนเนี่ยก็ต้องดูสภาวะแวดล้อมด้วยว่าเราเนี่ยเดินอยู่บนถนนหรือเปล่ามีรถตามมาหรือเปล่านะครับอย่างที่2คือว่าตอนขับรถเนี่ยห้ามเล่นโปเกมอนโกเด็ดขาดเวลาที่เราเนี่ยหลีกสายตาไปมองโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเวลาหลายวินาที แล้วก็หลายวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรหลายอย่างได้นะครับแล้วในเรื่องสุดท้ายนะครับก็สำคัญมากนะครับอย่าพยายามไปในที่เปลี่ยวโดยเฉพาะเวลามืดค่ำนะครับกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนั่นก็คือว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะอาศัยจุดโปเกสต็อปในการล่อลวงคนไปจี้ลักทรัพย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับก็เลยอยากจะฝากในตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ

าเรียกว่าเป็นความเชื่อที่คนถามกันมาเยอะๆว่าเวลาทาโรออนนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าเพราะว่ารักแร้เนี่ยอยู่ใกล้กับเต้านมสมมติเราทาสารอะไรก็ตามที่เป็นสารเคมีแล้วมันจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไหมเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เขาเจอว่าเวลาที่เราเอาชิ้นเนื้อที่เราผ่าตัดมะเร็งเต้านมทิ้งไปเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเอาชิ้นเนื้อนี้ไปตรวจเราเจอสารอันนึงที่เราพบในโรออนก็คือพาราเบนอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยเกิดเรสคอนเซิร์นขึ้นมาว่าเอ๊ะเฮ้ยการใช้พาราเบนหรือการทาอะไรบริเวณรักแร้เนี่ยทำให้เกิดเขาเรียกว่ามะเร็งเต้านมไหมเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดูสารประกอบในโรออนหลายๆอย่างเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะประกอบไปด้วยสารสองอย่างอันที่หนึ่งคือจะเป็นสารที่ลดการหลั่งเหงื่อกับอันที่สองคือบางทีเขาก็จะผสมน้ำหอมเข้าไปเพื่อที่ว่าอ๋อให้มันกลบกลิ่นที่ออกมาคือสารพาราเบนเนี่ยมันคือสารที่อยู่มากเลยในเครื่องสำอางเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันเอามาใช้เป็นสารกันเสียปกติพาราเบนเนี่ยที่พวกหมอเขากังวลกันกับการใช้ส่วนใหญ่เป็นเพราะพาราเบนเนี่ยเป็นสารที่พบว่ามีการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเราเจอว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยแพ้ตัวพาราเบนเองก็เลยมีการเขาเรียกว่าในวงการเครื่องสำอางก็เลยพยายามจะผลิตเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการระคายเคืองต่ำก็คือพาราเบนฟรีนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันว่าอันนี้จะไม่เกิดมะเร็งโดยสรุปคือเรายังไม่ได้มีข้อมูลงานวิจัยเชิงประจักษ์มากเพียงพอที่จะระบุว่าพาราเบนนี่จริงๆเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านมเต่าจริงๆก็คือกลิ่นตัวแบบนึงเราคิดว่ามันอาจจะมาจากรักแร้เราเลยเรียกมันว่าเป็นกลิ่นเต่าแต่จะมีต่อมผลิตเหงื่อชนิดนึงที่มักจะอยู่ตามรักแร้ตรงแถวๆอวัยวะเพศแล้วก็อาจจะมีตรงแถวๆหนังศีรษะพวกนี้เนี่ยจะเป็นต่อมผลิตเหงื่อพิเศษที่ผลิตกลิ่นปนออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าต่อมในลักษณะตัวที่ทั้งผลิตเหงื่อและกลิ่นเนี่ยทำงานออกมาเยอะๆมันก็จะทำให้เรามีกลิ่นตัวออกมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นออกมาเยอะๆก็คืออะไรก็ตามที่ไปเร่งการทำงานของการผลิตเหงื่อของต่อมเหงื่อที่ผลิตกลิ่นออกมาด้วยอันที่สองก็คือเกิดจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะคือถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่มีรสจัดๆกินพวกเครื่องเทศเยอะๆบางคนก็มีกลิ่นเหมือนกันถึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในวงแขนอย่างเช่นโรออนทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีโฆษณาอันนี้อาจจะเฉพาะเพื่อให้วงแขนขาวด้วยไร้กลิ่นด้วยไร้เหงื่อด้วยจริงๆคนไทยเนี่ยก็เรียกว่าบ้าความขาวอะค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยยังไงซะก็ยังอยากจะมีรักแร้ที่ขาวเนี่ยเวลายกแขนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นรอยดำตรงวงแขนก็อาจจะไม่มั่นใจที่จะยกมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเหงื่อหรือเรื่องกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียวการดำของรักแร้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราไปโกนขนหรือไปถอนขนมันบ่อยๆเพราะจริงๆถ้าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทำอันตรายกับผิวที่รักแร้ผิวที่รักแร้ก็

จะขาวแล้วก็เนียนเหมือนผิวบริเวณอื่นของร่างกายเราคือส่วนใหญ่วิธีที่กำจัดขนที่เซฟที่สุดต่อผิวใต้วงแขนคือการทำเลเซอร์กำจัดขนนะคะปกติเนี่ยเวลาเราทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะทำประมาณสัก 5-7 ครั้งเดือนละครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่ขนก็จะหายไปอย่างน้อยประมาณ 80% ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการกำจัดขนที่ทำอันตรายต่อผิวบริเวณข้างนอกเนี่ยน้อยที่สุดเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าทำเลเซอร์ก็จะราคาแพงกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีงบจำกัดการกำจัดขนถ้าอยากจะถอนก็ต้องถอนแบบเขาเรียกว่าเบามือคือไม่ใช่แบบโอ้โหทำอย่างรุนแรงยิ่งทำแรงมากทำซ้ำๆก็จะเกิดเป็นตุ่มหนังไก่ผลิตภัณฑ์กำจัดขนอีกอันนึงที่อาจจะเป็นที่นิยมกันแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงกับผิวน้อยหน่อยก็คือการใช้ครีมกำจัดขนข้อดีของครีมพวกนี้ก็คือทำอันตรายต่อผิวไม่เยอะมากแต่ปัญหาของครีมพวกนี้ก็คือมันมีสารเคมีเยอะคนก็จะมีโอกาสในการแพ้ครีมหรือเกิดการระคายเคืองจากครีมได้หรือถ้าเราอยากจะใช้วิธีเป็นการโกนเราก็ควรจะต้องโกนอย่างเขาเรียกว่าโกนอย่างอ่อนละมุนหรือไม่อ่ะการใช้พวกกลุ่มที่เหมือนที่ผู้ชายทำคือเชฟวิ่งเนี่ยพวกนี้จะช่วยได้ลดการที่เราจะไปโกนผิวออกไปด้วยกับขนป้องกันการเกิดการถลอกแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยดำ

าเราใส่ไปในออนไลน์แล้วเนี่ยมันแทบจะปกปิดไม่ได้เราเองนั่นแหละที่เอาข้อมูลของเราอะไปเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้อันแรกนะคะบอกว่าตัวเองเกิดวันที่เท่าไหร่หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรทุกอย่างเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปลอมเป็นตัวเราการแชร์ fingerprintนะคะมีการบอกว่าห้ามแชร์เพราะจริงๆ fingerprint ก็คือตัวที่บอกตัวตนของเราณขณะนี้ยังไม่เห็นการใช้งาน fingerprint นอกจากเรื่องของพาสปอร์ตที่เวลาเข้าออกประเทศแล้วถ้าเกิดเขาปลอม fingerprint เราได้นี่เราจะแย่เอานะคะเรื่องที่สองคือเรื่องของ ID ต่างๆบัตรประชาชนบัตรนักเรียนพาสปอร์ตบอร์ดดิ้งพาสห้ามเพราะในบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยใช้ QR code ไปสแกนสามารถไปดูได้ว่ามันมีอินฟอร์เมชันเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอันที่3เป็นเรื่องโลเคชั่นตำแหน่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่เย็นกินที่ไหนกลางคืนไปเที่ยวที่ไหนเขารู้ชีวิตของเราหมดเลยตามเราได้ตามได้ถึงบ้านเลยถึงที่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรแชร์อันที่4คนที่มีครอบครัวแล้วชอบแชร์ลูกๆพาลูกไปเล่นที่ไหนอันนี้อันตรายเพราะว่าเด็กก็เป็นเหยื่อของอาชญากรรมค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็มีเคสนะคะที่เวลาอยู่ในห้างเนี้ยแล้วพาเด็กไปเล่นเนี่ยยิ่งคนชอบจะมาลักพาเด็กไปเลยเขารู้เลยว่าชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าคนดูแลชื่ออะไรด้วยเพราะเราโพสต์มาอันตรายมากเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งสำหรับเด็กอาจจะเป็นนิสัยคนไทยเนาะชอบอวดว่าตัวเองมีสตังค์วันนี้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ทำกิจการเงินมาเยอะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเชื้อเชิญให้โจรเองซึ่งไม่ควรทำในกลุ่มของ Facebook เนี่ยมันก็จะมีเยอะเพื่อนเราก็เยอะก็จะมีคนที่ชอบแชร์ข่าวเช่นคนนี้กำลังลำบากมากเลยหรือข่าวคนขอบริจาคที่มันไม่ใช่ข่าวจริงมีคนที่ชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแม้กระทั่งรูปบางทีรูปของคนลำบากเนี่ยทุกคนก็จะสงสารและทุกคนก็จะช่วยบริจาคก็เป็นรูปปลอมแล้วก็มาใช้รูปนั้นแต่ว่าโพสเป็นเรื่องของข่าวใหม่ก็จะมีมิจฉาชีพก็จะฉวยโอกาสนี้หลอกขึ้นมาคนก็ไปบริจาคแล้วก็ถ้าเรารู้ว่านี่ข่าวปลอมให้ลบทันทีอย่าแชร์ต่อกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลไปแล้วควรจะระงับการใช้บัญชีนั้นก่อนโดยแจ้งผู้ดูแลระบบไม่ว่าจะเป็นธนาคารเช่นถ้าบัตรเครดิตหายบัตรเครดิตถูกแชร์บัญชีออนไลน์ต่างๆก็ต้องควรจะระงับไปก่อนเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะ

อย่าเปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองออกไปให้คนอื่นรับรู้ถ้าจะแชร์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่ม private ส่วนตัวของตัวเอง

เรื่องตัวเหี้ยนี่ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นข่าวคราวการจะจับออกจากสวนลุมของกทม.เนี่ยนะครับสื่อกระทุกช่องเลยสื่อโซเชียลยิ่งเยอะกันใหญ่เลยผมว่านี่ดีนะมันเป็นโอกาสที่ดีของเหี้ยก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคำว่าเหี้ยได้ถูกใช้ให้มันเต็มภาคภูมิเลยไม่ต้องไปดัดจริตหลอกตัวเงินตัวทองอะไรนะเหี้ยก็คือสัตว์ครานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวมันเองได้ด้วยภายในระบบของมันเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุณหภูมิภายนอกก็คือแสงแดดบ้างไออุ่นจากดินบ้างอะไรบ้างเราถึงเห็นเขาขึ้นมาอาบแดดนั่นคือลักษณะของสัตว์เลื้อยคลานแต่ว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งและพฤติกรรมของเขาของเหี้ยก็คือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้น้ำอาศัยน้ำในการหาอาหารการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีน้ำเยอะแม่น้ำลำคลองห้วยของคลองบึงทั้งหลายแหล่จึงมีเหี้ยเต็มไปหมดเหี้ยมันเป็นสัตว์ป่าที่เรียกว่าสัตว์ป่าชานเมืองเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าชุมชนเราตั้งอยู่ตามริมน้ำใช่ไหมจะมีหมู่บ้านมีอะไรเราก็อิงน้ำมาตลอดแหละแล้วเหี้ยก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้กับมนุษย์มีความคุ้นเคยกับมนุษย์คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมแบบนี้สัตว์ป่าในเมืองมีเยอะนะใช่ไหมไปดูอย่างอ่าวสวนลุมเนี่ยใช่ไหมก็เป็นแหล่งที่ดีสำหรับนักดูนกเขาก็ไปดูกันหลากหลายเป็นหลายสิบชนิดเลยอ่ะใช่ไหมในนั้นมันเป็นระบบนิเวศแบบนึงนะเพราะฉะนั้นมีระบบนิเวศที่มันเป็นมีที่เป็นสวนน้ำจำนวนมากเลยมีต้นไม้จำนวนมากใช่ไหมครับเหี้ยชอบน้ำอยู่แล้วก็ใช้พื้นที่นี้มันก็มีการขยายพันธุ์เพราะพื้นที่มันเหมาะสมแล้วเหี้ยยังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองห้ามล่าห้ามนำมาเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มปริมาณขึ้นเหี้ยไม่ใช่สัตว์ที่มาเที่ยวไล่กัดคนมันไม่ใช่มาล่าหาคนกินเป็นอาหารมันจะเกิดเหตุก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อคนพยายามไปจับเหี้ยหรืออุบัติเหตุหรือว่าไปอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ว่าที่ในเคสหลุมเนี่ยความคุ้นชินไงก็เห็นคนทุกวันนั่นมานะก็มีบางส่วนที่อาจจะให้อาหารไปได้ซ้ำไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปปรับดัดนิสัยมันให้กลายมาเป็นแบบนี้เหี้ยก็ไม่ใช่ดูน่ารักสำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ดูน่าเกลียดสำหรับทุกคนเหมือนกันเรื่องความที่มีประชากรที่มากขึ้นทั้งคู่มีผู้ใช้พื้นที่ร่วมกันมากทั้งคู่แต่พื้นที่มีจำกัดแค่นั้นน่ะโอกาสในการเห็นตัวและเจอและประสบเหตุมันก็มากขึ้นจะเอาคนออกหรือจะเอาเหี้ยออกหรือจะปรับให้มีความสมดุลเหี้ยก็เป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยในลำดับของการที่เป็นเหมือนเทศบาลคือตัวกำจัดซากจากขณะเดียวกันมันมากเกินไปหรือยังหรือว่าถ้ามันไม่มีเลยมันจะมีผลกระทบยังไงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเมื่อเกิดเหตุเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นเนี่ยผลกระทบต่อหนึ่งสปีชีส์มันก็ไปกระทบกับสปีชีส์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดหลุดขาดหายไปย่อมเกิดผลกระทบการย้ายเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการบริหารจัดการสัตว์ป่าแต่การย้ายก็ต้องมีหลักวิชาเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่จะตอบสนองให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอาหารเพียงพอไหมสภาพที่อยู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเขาหรือเปล่ามีผู้ล่าอะไรหรือเปล่าโอกาสที่เขาจะขยายพันธุ์ทำได้ไหมอันนี้ก็ต้องคิดเนี่ยคิดให้รอบครอบหน้าที่จะมีการหารือกันดูสิเห็นไหมคือผมว่าไม่มีใครผิดหรอกทุกคนก็หวังดีเจตนาดีแต่ว่าถ้าเราเอามาพยายามที่จะหันเข้ามาร่วมกันเพื่อช่วยเหี้ยนะผมถือว่าครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเหี้ยอย่างน้อยๆทุกคนก็เรียกเหี้ยได้เต็มปากไม่ต้องไปเรียกแล้วตัวเงินตัวทอง

แป้งมันนะฮะแล้วก็บวกด้วยสีที่เป็นฟู้ดเกรดสีสำหรับสารอาหารแน่นอนเด็กก็เอามือขยำได้อย่างไรตามเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือสักหน่อยหนึ่งนะก็มีความปลอดภัยดีนะแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นสารเคมีนะเป็นอะไรก็ไม่รู้ใส่ตัวทำละลายที่มีไอระเหยเด็กสุดดมไปมีความเป็นพิษอยู่ติดไม้ติดมือไปหยิบของเอาเข้าปากปรากฏว่ามีสารโลหะหนักนะเป็นสีที่ไม่ใช่ฟู้ดเกรดเป็นสีที่มันสัมผัสไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็จะเป็นอันตรายถ้าเราไปดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรมาผสมกันบ้างมีสักกี่รูปแบบเนี่ยมีคนใช้ตั้งแต่เอากาวมาครีมโกนหนวดก็มีใช้น้ำยาซักผ้าก็มีใช้โอสารพัดในหลายรูปแบบนะฮะและแต่ละแบบไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเอาสารเคมีเอาอะไรมาเพื่อให้เด็กปั้นเล่นเพราะนั้นอันตรายขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เอามาใช้ว่าแต่ละคนที่เอามาขายกันนั้นเนี่ยหรือแนะนำเนี่ยแนะนำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นสารเคมีที่ปลอดภัยไอ้ที่เอามาขายกันเอาสารเคมีที่ปลอดภัยมาหรือเปล่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยก็เราก็จะพบเห็นก่อนหน้านี้เราก็พบเห็นในของเล่นประเภทต่างๆที่ไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองนะมันมีตั้งแต่สิ่งที่มันสัมผัสนะเช่นสารโลหะหนักเช่นสารตะกั่วนะสารแคดเมียมโครเมียมนะสารปลอดพวกนี้นะสิ่งที่สัมผัสโดนเนี่ยก็จะไปติดตามมือไม้ของเด็กนะส่วนหนึ่งก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กก็ไปสัมผัสอาหารนะอมมือหรือว่าไปหยิบอาหารแล้วเอามาเข้าปากสารเคมีอาจจะมาจากไอระเหยขึ้นมานะถ้าเราเห็นกระปุกเล็กๆแบบนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่ลองคิดดูว่าถ้าเด็กดูในสูตรนะโหใช้กาวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งตัวทำละลายของกาวแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไปนะใส่เทลงไปในกะละมังเนี่ยผสมถ้าซื้อมาอาจจะอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กผสมเองที่บ้านอาจจะใช้กะละมังเลยนะผสมใหญ่เบิ่มเลยเพื่อความสุขสนานปั้นได้เยอะอย่างเงี้ยนะไอระเหยมันก็ฟุ้งขึ้นมาเด็กก็สูดดมเข้าไปเพราะนั้นเส้นทางที่สองก็คือการสูดดมเข้าไปสู่ร่างกายเนาะมันนั้นก็มีทั้งสัมผัสผิวหนังการกินเข้าปากการสูดดมเข้าไปซึ่งพิษก็แตกต่างกันไปเช่นสารตะกั่วเวลาเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลต่อเซลล์สมองนะเด็กหลายคนที่มีสารตะกั่วสูงในเลือดก็จะพบว่าระดับ IQ ก็จะลดต่ำลงอันนี้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นในสนามนี่มีคนเขาใช้บอลแล็กเข้ามานะมีคนใช้บอลแล็กที่เป็นตัวประกอบกับยาเรียกกีซูลินบอลแล็กเข้ามาแล้วก็โฆษณาว่าเป็นสลามที่กินได้เงี้ยสิ่งเหล่านี้มันไทยเป็นคนรับประกันความรู้ที่เขาโชว์ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตนะอย.เขาก็สั่งประกาศห้ามใช้อยู่ถ้าเอะใจขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยคุณแม่ก็ต้องไม่ส่งเสริมให้ลูกเล่นลักษณะแบบนี้นะไม่ทำเองด้วยไม่ไปซื้อสารบอลแล็กมาใส่ลงไปดังนั้นการคัดกรองความรู้ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะพ่อแม่จึงต้องระวังนะแล้วจะต้องตระหนักความรู้ในนั้นเนี่ยมีทั้งจริงทั้งมั่วคือเราจะเห็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยที่จะต้องปกป้องนะลูกนะแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเสริมในส่วนที่พ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้นะอันที่หนึ่งคือพ่อแม่เวลาเลือกของเล่นให้กับลูกเนี่ยถ้าเป็นซื้อของเล่นที่สำเร็จรูปมามีบรรจุภัณฑ์อะไรเรียบร้อยเนี่ยนะพ่อแม่ดูก่อนเลยเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีวงกลมล้อมรอบแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ห้ามซื้อก่อนถ้ามีแล้วเครื่องหมายพิกลพิการไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ก็ห้ามซื้อเช่นกันข้อที่สองก็คือว่าการสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่ได้เลยนะสั่งซื้อของอินเทอร์เน็ตนะเพราะอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นแหล่งขายที่อาจจะมีการขายของที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ดีอันที่3ก็คือความรู้นะถ้าสอนทำอย่างเงี้ยนะพ่อแม่ก็คงจะต้องคัดเลือกความรู้ให้ดีแล้วก็ดูแลเด็กด้วยเพราะบางทีถ้าเป็นเด็กโตเขาจะศึกษาด้วยตนเองได้พ่อแม่ก็คงจะต้องไปดูว่าเขารับความรู้มาถูกต้องหรือเปล่านะต้องคิดในใจเสมอว่าความรู้ในอินเทอร์เน็ตนี่มันมีทั้งจริงทั้งมั่ว

ารหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะฮะเป็นเครื่องปรุงรสนะเป็นนมเป็นเครื่องดื่มนะฮะซึ่งเมื่อมีเครื่องหมายอันนี้อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ขวดนั้นยกตัวอย่างเช่นในเครื่องปรุงรสถ้าเกิดเขาสามารถลดโซเดียมลงได้ประมาณสัก 30% จากของเดิมที่ขายในท้องตลาดได้เราก็จะให้เครื่องหมายอันนี้เครื่องดื่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเครื่องดื่มในท้องตลาดมีน้ำตาล 12% โดยประมาณถ้าคุณขายเครื่องดื่มที่มี 6% ได้คุณเอาเครื่องหมายนี้ไปเลยการที่เขาลดลักษณะเฉพาะที่มองแล้วมันไม่ดีกับสุขภาพได้เราก็จะให้เครื่องหมายเหล่านี้จริงอาหารหลายๆอย่างบ้านเราลดจัดเกินกว่าเหตุอย่างเช่นความหวานในคนไทยกินหวานมากถ้าเทียบกันแล้วหวานที่สุดในโลกอ่ะการแก้ตรงนี้คือการแก้บุคลิกนิสัยต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ได้เพราะรสชาตินะชีวิตเรามันอยู่ได้เพราะสารอาหารบางคนโอ้ไม่เป็นไรกินตามสบายแต่มีปัญหาก็กินยาจนถึง60-70วาระสุดท้ายคุณก็ฟอกไตจริงๆแล้วปัญหาของอาหารที่ทำให้เกิด NCD เนี่ยเป็นโรคที่เราใช้คำว่าป่วยง่ายตายยากกันนะก็อย่างเช่นพวกเบาหวานความดันหัวใจอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โรคเหล่านี้เนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังที่ไม่ติดต่อมันปัญหาของคนไทยขณะนี้เนี่ยอัตราการเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมของตัวเองก่อนการปรุงอาหารที่บ้านคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณเติมแหลกเลยนะอันนั้นก็คือพฤติกรรมที่ไม่ดีถูกไหมแล้วก็ทำให้เกิดโทษเนี่ยนะเพราะตรงนี้เป็นตัวหลักการที่จะสื่อให้คนได้ทราบเนี่ยก็มีวิธีหลายๆอย่างนี่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารเองเนี่ยสิ่งที่พูดง่ายสุดก็คือฉลากนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยปกติเราจะเห็นว่ามันมีแบบมาตรฐานอยู่นะซึ่งเป็นตารางแล้วปกติจะอยู่หลังของผลิตภัณฑ์ด้านหลังผลิตภัณฑ์ซึ่งอันที่1คือคนไม่ค่อยเห็นอันที่2ก็คือว่ามันไม่ใช่ภาพบังคับอันที่3ก็คือว่าข้อมูลมันเยอะจนทั้งไม่เข้าใจเวลาคนเลือกซื้ออาหารเนี่ยเขาไม่มานั่งตีความจากฉลากซึ่งมองแล้วก็เข้าใจยากก็เลยมีการวิจัยกันว่ามันน่าจะมีอะไรที่ในแบบฟอร์มที่ง่ายๆให้ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบฟอร์มที่เรียกว่า simplify คือทำให้ง่ายพอดูปั๊บเนี่ยคนต้องเข้าใจแล้วสามารถเลือกได้ซึ่งไอ้เครื่องหมายอันนี้มันจะเป็นที่เราว่าเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพอะที่เราต้องการก็คือว่าปรับนิสัยคนบริโภคใช่ไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินหวานแต่พอเขาลดน้ำตาลลงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยกินเข้าไปก็พอกินได้นี่ว่ะก็เป็นการปรับนิสัยการบริโภคว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเราไม่ต้องกินหวานขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์พวกนี้ไม่คงไม่ได้แก้ปัญหาโภชนาการแต่ให้การศึกษากับคนให้รู้สึกว่าไอ้ของที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้นะเราลดได้เราเสร็จแล้วร่างกายจะดีขึ้นเองพอเขาเห็นผลิตภัณฑ์สักอันนึงทำไมอันนี้ได้เครื่องหมายล่ะก็มันมีโซเดียมต่ำไงแล้วโซเดียมมันคืออะไรล่ะก็คือมันพาไปสู่ความดันไงอ๋อถ้างั้นเราต้องลดการเค็มกินเค็มลงใช่ไหมใช่เขาจะเลือกช้อยส์เลือกอาหารที่ว่าหวานเกินไปไม่ดีละเพราะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่แก้บริโภคนิสัยเขาเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิด
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m uUS stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptileแปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซล ในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช 2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocessed Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJSPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT

ช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: แรกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญชิมเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับการคูณถูกต้องไหมคะในวันนี้การคูณของเราจำนวนหลักจะเพิ่มขึ้นดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนไหนมาอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันหน่อยเรื่องที่เราเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราเรียนจะเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักจะเห็นได้ว่าคุณครูแพรวงเล็บไว้ว่า1แปลว่าในชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่1ของการเรียนเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีชั่วโมงที่2ต่อไปนะคะให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าจากชื่อเรื่องของเราใช่ไหมคะโจทย์ของเราเนี่ยหรือที่คุณครูจะกำหนดให้เนี่ยจะเป็นจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะหาอย่างไรซึ่งในวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะหาผลคูณแล้วก็แสดงวิธีทำของโจทย์การคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักได้พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณที่ได้ด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้นอกจากที่นักเรียนหาผลคูณได้แล้วให้นักเรียนช่วยตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของผลคูณด้วยได้ไหมคะยังจำกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนมาทำหนูน้อยคุ้นข้องกันก่อนนะคะโดยสำหรับวันนี้จะให้10ข้อเหมือนเดิมจับเวลา1นาทีดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางหยิบหนูน้อยคุ้นข้องขึ้นมายังไม่เปิดก่อนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางให้นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาทำหนูน้อยคุ้นข้อง10ข้อในวันนี้อย่าลืมนะคะคุณครูแพลวจับเวลาเพียง1นาทีดังนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยน่าจะท่องสุขุนกันคล่องแล้วโดยการฝึกท่องสุขุนกับผู้ปกครองหรือกับคุณครูได้นะคะพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนทุกคนหยิบหนูน้อยคุ้นข้องและปฏิบัติ10ข้อได้เลยค่ะ

้าวมาอ้าววางดินสอทุกคนวางดินสอทุกคนอ้าวเพื่อนข้างๆตรวจสอบค่ะตอนนี้เพื่อนของเราทำไว้ถึงข้อไหนนะคะอ้าวเพื่อนข้างๆหันไปดูของเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนดูของเราเพื่อตรวจสอบไว้เดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะไหนวันนี้ใครคิดว่าตัวเองทำทันครบ10ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องหรือไม่อ้าวพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันที่ข้อที่1ไหนอ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่12 คูณ 8 16นะคะข้อที่2 5 คูณ 11

0: 55อ่ะ55นะคะข้อที่3เท่าไหร่เอ่ย8คูณ4เท่ากับ32อ่ะตรวจสอบได้เลยหากใครผิดกาผิดแล้วแก้คำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่4อ่านพร้อมกัน6คูณ10เท่ากับ60นะคะข้อที่4 60ข้อที่5 3คูณ5เท่ากับ15 3คูณ5เท่ากับ15ข้อที่6 2คูณ2เท่ากับ4อ่ะข้อนี้ง่ายนะคะข้อที่7 4คูณ9เท่ากับ36นะคะข้อที่8 5คูณ8เท่ากับ40นะคะ40ข้อนี้ข้อที่9 6คูณ4เท่ากับ24นะคะและสุดท้ายข้อที่10
1: 3คูณ1เท่ากับ
0: 3คูณ1เท่ากับ3ไหนใครถูกครบ10ข้อบ้างเอ่ยหยิบ สมุดสะสมสแตมป์ของตัวเองวางไว้กลางโต๊ะได้เลยค่ะตอนนี้สำหรับคนที่ได้ครบ10นะคะหากใครที่ได้ไม่ครบ10ไม่เป็นไรในวันพรุ่งนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเหมือนเดิมนักเรียนต้องกลับไปฝึกท่องสุขคูณของตัวเองให้คล่องขึ้นนะคะจะได้มาทำหนูน้อยคูณคล่องได้คะแนนเต็มรวมคะแนนของตัวเองเสร็จแล้วเก็บหนูน้อยคุ้นข้องลงใต้โต๊ะได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมเบื้องต้นของคุณครูแพวการฝึกที่นักเรียนฝึกท่องสุขูนเนี่ยนักเรียนจะท่องสุขูนได้คล่องแล้วก็จะหาผลลัพธ์ของการคูณได้ถูกต้องทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสำหรับหนูน้อยคุ้นข้องผ่านไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาใหม่โอเคไหมคะมาฝึกกันใหม่เรื่อยๆนะคะนักเรียนจะได้ท่องสุขูนได้คล่องขึ้นนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพวขอทบทวนการคูณก่อนไหนดูข้อที่1พร้อมกันไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 309
0: คูณ 500 309 คูณ 500คิดว่าหาคำตอบอย่างไรดี
2: ใส่ศูนย์ก่อน2ต
0: ั
2: ว
0: บางคนบอกใส่ศูนย์ก่อนเลย2ตัวแล้วทำอย่างไรอีก
2: เอา
0: 5นำ5ไปคูณกับ309โดยคูณทีละหลักถูกต้องไหมคะวิธีนี้นักเรียนรู้จักแล้วเพราะว่าอะไรทำไมถึงเราทำวิธีนี้ได้ทำไมถึงเราทำวิธีนี้ได
2: ้เพราะว่า500อยู่ใน
0: จำได้ไหม500เป็นอะไรนะพหุคูณของ100ดังนั้นจะทำวิธีแบบนักเรียนบอกเลยก็ได้คือการเติมศูนย์ก่อนเดี๋ยวคุณครูแพลขอใช้หลักการเดิมคือการนำ5ไปคูณกับจำนวนนั้นก่อนโดยคูณทีละหลักแล้วถึงค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายได้ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกนำ5คูณอะไรเอ่ยนำ5คูณอะไรคะ5คูณ9ไหน5คูณ9ได้เท่าไหร่นะ59 40คุณครูแพลก็จะมาใส่5ไว้ด้านหลังนะคะแล้วไปทด4นะคะข้างหน้าแบบนี้อ้าวต่อไปนํา5คูณอะไรเอ่ยนํา5คูณ0 5คูณ0ได้เท่าไหร่คะ0แต่สังเกตมีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยอีก4มีทดอีก4จึงรวมเป็น4คุณครูแพลนํา4มาใส่หน้าเลข5ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ
2: 3
0: นํา5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 5
0: 315คุณครูแพลมาใส่15ไว้ข้างหน้านะคะใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังต้องทำอย่างไรอีก
2: เติ
0: มศูนย์วันนี้เติมศูนย์กี่ตัวข้อนี
2: ้
0: สำหรับข้อนี้จะเติมศูนย์2ตัวนะคะเพราะว่าเป็นพหุคูณของ100ดังนั้นคุณครูแพลจึงเติมศูนย์2ตัวแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านผลคูณพร้อมกันผลคูณที่ได้ในข้อที่1คือหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยขอข้อที่สองอีกหนึ่งข้อเป็นการทบทวนข้อที่สองอ่านโจทย์พร้อมกัน
1: เจ็ดพ
0: ันคูณ450ทำอย่างไรดีคิดว่าใส่ศูนย์ก่อนเลย3ตัวก็ได้ถ้าใส่ศูนย์3ตัวแล้วทำอย่างไรอีกคะนำ7มาคูณกับ450โดยคูณทีละหลักใช่ไม่ใช่คุณครูแพลวบอกขอใช้วิธีการเดิมโดยการนำ7คูณทีละหลักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเติมศูนย์3ตัวได้ไหมคะได้เหมือนกันเนาะดังนั้นเริ่มแรกนำ7คูณอะไรคะ7คูณ0 7คูณ0ได้0อย่าลืมนะจำนวนนับอะไรที่คูณกับ0ได้0เสมอนะคะดังนั้นเราจะได้เป็น0คุณแพลวใส่0ก่อนต่อไปนำ7คูณอะไรต่อคะนำ7คูณ5 7คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย7 5 35ใส่คุณครูแพลวนำ5มาใส่ข้างหน้าเลข0และไปทด

0: 3ข้างบนเลข4ในหลักร้อยต่อไปนำ7คูณอะไรคะ7คูณ4 74 28แต่มีอะไรอีกมีทดอีกเท่าไหร่เอ่ยมีทดอีก3นับต่อสิคะ28นับเพิ่มอีก3ได้เท่าไหร่เอ่ย31ดังนั้นครูแพลวใส่31ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังทำอย่างไรอีกเติม0เติม0กี่ตัวคะ3ตัวเพราะว่าข้อนี้เป็นพหูคูณของ 1,000 ดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติม0ต่อ3ตัวแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคอ้าวอ่านคำตอบของเราพร้อมกันผลคูณที่ได้คือ3,150,000 นะคะอันนี้เป็นการทบทวนว่าถ้าเรามีจำนวนที่เป็นพหูคูณของ100 1,000 เราสามารถคูณได้อย่างไรอย่างที่นักเรียนบอกว่าถ้าเราไม่เติม0ต่อท้ายเราสามารถเติม0ก่อนเลยได้ไหมได้โดยการนักเรียนไปดูก่อนว่าโจทย์ที่ให้มาเป็นพหูคูณ100หรือพหูคูณ 1,000 ใส่0ของแต่ละพหูคูณให้ถูกต้องจะสังเกตได้ว่าคุณครูแพลวใช้0ที่สีแตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนไม่สับสนนะคะว่า0ที่เราใส่เนี่ยเป็น0ของการคูณหรือ0ของพหูคูณได้ไหมเอ่ยดังนั้นการใส่0ต่อท้ายตอนหลังหรือใส่0ก่อนค่าเท่ากันมั้ยคะเท่ากันมั้ยเอ่ยเท่ากันถูกต้องมั้ยคะนักเรียนสามารถเลือกวิธีได้นะคะอ่ะนอกจากเหนือจากการที่เราทบทวนการคูณแล้วคุณครูแพลวขอย้อนกลับไปเรื่องที่เราเคยเรียนก่อนคือการเขียนในรูปกระจายดังนั้นนะคะในวันนี้อยากให้นักเรียนมาช่วยกันเขียนในรูปกระจายตามค่าประจำหลักหน่อยทำไมถึงคุณครูแพลวหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทบทวนก่อนในวันนี้เราจะใช้ความรู้เรื่องนี้ในการหาผลคูณของเราด้วยยังจำได้ไหมการเขียนในรูปกระจายเขียนอย่างไรนะเขียนในรูปการบวกไหนลองบอกหน่อยถ้าคุณครูแบงค์ให้มาเป็น327นักเรียนจะเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไร
1: 300+20+7
0: เก่งมากๆแปลว่านักเรียนยังจำได้คือการเขียนค่าของเลขโดดให้อยู่ในรูปการบวกดังนั้นเราจะได้เป็น300บวกกับ20นะคะแล้วก็บวกกับ7ดังนั้นนะคะเราก็จะได้มาในบรรทัดที่1 300บวก20บวก7เราเรียกว่ารูปกระจายของ327อ้าวขอข้อ2หน่อยข้อ2อ่านจำนวนพร้อมกัน
1: 405
0: นักเรียนเขียนในรูปกระจายสิคะคิดว่าเขียนได้อย่างไร
1: 400
0: บวก400บวก5ได้เลยจำเป็นต้องบวก0ไหมคะไม่จำเป็นเพราะค่าของเราเท่าเดิมดังนั้นใช้อย่างที่นักเรียนบอกเลยคือ400บวก5ขออีกหนึ่งข้อข้อที่3ค่ะอ่านจำนวนพร้อมกันก่อน
1: 2,950
0: อยากเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,950
0: แบบนี้เลยก็ได้ก็คือได้เป็น 2,000 บวกกับ900บวกกับ50ไม่จำเป็นต้องบวก0ต่อท้ายเพราะค่าเท่าเดิมไหมคะค่าเท่าเดิมนะคะดังนั้นการเขียนในรูปกระจายนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะนำความรู้เรื่องนี้มาต่อยอดจากเดิมด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวถึงเวลาที่เราอยากมาหาการคูณกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีทำการคูณจากวันนี้โจทย์ของเราจะเป็นจำนวนที่มากกว่า2หลักกับจำนวนที่มากกว่า2หลักนะคะดังนั้นลองดูโจทย์ที่1อ่านจำนวนที่โจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 104 คูณ 232
0: จะเห็นได้ว่าตอนนี้2จำนวนนี้มีถึงหลักร้อยเหมือนกันคือจำนวนจะเป็นมากกว่า2หลักทั้งคู่เลยดังนั้นวันนี้โจทย์ของเราอาจจะจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นอยากให้นักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจกันฟังแล้วก็ช่วยกันหาผลคูณให้ถูกต้องไปพร้อมกับคุณครูแพลวด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นเริ่มแรกเรามาพิจารณาก่อนจำได้ไหม104เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนกลุ่มดังนั้น104เราเรียกว่าจำนวนกลุ่ม232เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะจำนวนสมาชิกในกลุ่มดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวอยากสร้างอยากมาเขียนวิธีทำดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่บรรทัดวิธีทำจำได้ไหมถ้าปกติแล้วเราจะนำจำนวนอะไรมาเขียนในบรรทัดที่1นะจำนวนกลุ่มหรือจำนวนสมาชิกในกลุ่มนะจำนวนสมาชิกในกลุ่มดังนั้นบรรทัดแรกคุณครูแพลวนำอะไรมาเขียนดีคะ
1: 232
0: เวลาเขียนคุณครูแพลวจะเขียนจำนวน ตัวเลขเนี่ยแต่ในแต่ละจำนวนเนี่ยให้ตัวเลขห่างกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เวลาเราคูณเนี่ยเราไม่สับสนนะคะแล้วก็ให้เราตั้งหลักให้ได้ตรงกันด้วยนะคะดังนั้นบรรทัดแรกคุณครูแพลวใส่เป็น232คูณนะคะ104ที่เป็นจำนวนกลุ่มคุณครูแพลวนำมาเขียนเป็นบรรทัดที่2แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นเราจะสังเกตได้ว่าวันนี้จะเป็นจำนวนที่มากกว่า2หลักหมดเลยคราวนี้เรามาดูที่ตัวคูณตัวคูณเป็น104อันดับแรกคุณครูแพลวบอกว่านักเรียนลองเขียนในรูปกระจายสิคะว่า104เขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไร100บวก4ดังนั้นถามว่าทำไมถึงเราจะต้องมาพิจารณาตรงนี้ก่อนคุณครูแพลวนำ100บวกกับ4หมายถึงว่าอะไรเวลาเราใช้หลักการคูณเราจะเขียนในรูปกระจายก่อนเพื่อนำค่าในเลขกระจายเนี่ยไปคูณอีกจำนวนหนึ่งในแต่ละหลักถูกต้องไหมคะดังนั้นบรรทัดที่1คุณครูแพลวจะควรนำอะไรไปคูณดีคะบรรทัดผลคูณบรรทัดที่1จะนำ4ในหลักหน่วยคูณกับ232นี่คือบรรทัดที่1ถูกต้องไหมแล้วบรรทัดที่2ล่ะคุณครูแพลวควรนำอะไรไปคูณดีนะดังนั้นบรรทัดที่2คุณครูแพลวก็จะนำ100ที่เราเขียนในรูปกระจายได้ไปคูณกับ232ได้ไหมคะดังนั้นเราเริ่มที่บรรทัดแรกคุณครูแพลวบอกเมื่อกี้เราพิจารณาพร้อมกันแล้วบรรทัดที่1คุณครูแพลวจะนำ4คูณกับ232คุณครูแพลวยังจะเขียนที่มาในข้อแรกๆให้นักเรียนดูก่อนแต่วันนี้จะสอนอีกหนึ่งวิธีนักเรียนไม่ต้องเขียนที่มาก็ได้แต่ให้นักเรียนเข้าใจว่าในบรรทัดนี้มาจากอะไรได้ไหมคะดังนั้นบรรทัดที่1ที่มาคือการนำ4คูณกับ232คุณครูแพลวบอกคุณครูแพลวจะไม่คูณตรงที่มาแล้วคุณครูแพลวจะนำจากโจทย์เนี่ยไปคูณจริงๆดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวนำ4ในหลักหน่วยไปคูณอะไรคะ2ที่เป็นหลักหน่วยเหมือนกันการคูณนะคะเราจะนำค่ากระจายที่เราได้นะคะไปคูณอีกจำนวนหนึ่งโดยเริ่มคูณทีละหลักให้ครบทุกหลักนักเรียนต้องคูณให้ครบทุกหลักดังนั้นคุณครูแพลวนำ4นะคะคูณ2อ่ะใครไม่ถนัดสามารถใช้การโยงเส้นแบบคุณครูแพลวได้เลย4คูณ2ได้เท่าไหร่คะ4คูณ2ได้8คุณครูก็จะนำ8มาใส่ในหลักหน่วยให้ตรงต่อไป4ต้องไปคูณอะไรต่อคะ3ดังนั้นคุณแพลวโยง4คูณ3 4คูณ3ได้อะไรเอ่ย
2: 2
0: ได้12ใส่อย่างไรดีคะ
2: ใส่2
0: เลยคุณครูแพลวจะใส่2ในหลัก10และทด1ในหลัก100ต่อไปนำ4คูณอะไรต่อคะ4คูณ2 4คูณ2ได
2: ้8
0: แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น9ดังนั้นคุณครูแพลวใส่9นะคะบรรทัดที่1ของเราก็จะครบมานะคะผลคูณที่ได้ได้เป็นอะไรเอ่ย928 928คือผลคูณของอะไรของการที่เรานำ4คูณ232ให้ครบทุกหลักได้ไหมเอ่ยนี่เราได้บรรทัดที่1มาแล้วต่อไปเมื่อกี้เราพิจารณาพร้อมกันแล้วว่าบรรทัดที่2นักเรียนจะนำอะไรไปคูณนะบรรทัดที่2จะเป็นผลคูณของ100ที่คูณกับ232คุณครูแพลวเลยบอกว่าคุณครูแพลวเลยมาลบที่คุณแพลวขีดเส้นออกเพื่อไม่ให้สับสนเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนสามารถปฏิบัติได้เหมือนกันนะคะถ้านักเรียนโยงเส้นพอขึ้นในอีกหลักหนึ่งนักเรียนก็สามารถลบเส้นที่เราโยงก่อนได้แล้วก็เริ่มโยงใหม่ก่อนที่เราจะนำ100ไปคูณจะสังเกตว่าเดิมมันมีทดอยู่ไหมคะมีทดอยู่ไหมมีแล้วแล้วซึ่งทดนี้เราใช้ไปยังใช้ไปแล้วของที่เป็นผลคูณได้มาเป็น928เราควรทำอย่างไรกับทดนี้ก่อนที่จะคูณดีคะเราจะฆ่าทดทิ้งนะคะดังนั้นคุณครูแพลวนะคะจะฆ่าทดทิ้งเวลานักเรียนทำก่อนที่จะคูณบรรทัดถัดไปนักเรียนก็ฆ่าทดทิ้งหรือขีดทดทิ้งด้วยได้ไหมคะเพื่อไม่เป็นการสับสนว่าทดนี้เราได้ใช้ไปแล้วหรือยังหลังจากนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วเราจะนำ1ที่อยู่ในหลักร้อยนะคะคูณกับ232การที่นำ1ในหลักร้อยไปคูณกับ232นักเรียนคิดว่าทำอย่างไรก่อนดี100ทำอย่างไรก่อนดีใส่0ก่อนเลยกี่ตัว2ตัวเพราะเป็นพหูคูณของ100ดังนั้นคุณครูแพลวนะคะจะเติม0ก่อนเลย2ตัวก่อนที่จะนำเลข1นะคะไปคูณกับ232ทีละหลักคราวนี้พอเราใส่0ครบแล้วเราเริ่มที่1นำ1ไปคูณอะไรดีคะเวลาคูณนักเรียนต้องนำ1คูณ2ที่อยู่ในหลักหน่วยเลยนะ1คูณ2ในหลักหน่วยได้2ดังนั้นคุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำ1คูณอะไรต่อคะนำ1คูณ3 1คูณ3ได้3คุณครูแพลวใส่3ข้างหน้าเลข2ต่อไปนำ1คูณอะไรต่อคะ1คูณ2 1คูณ2ได้เท่าไหร่คะ ได้2นักเรียนจะสังเกตได้ว่าทศที่เราขีดค่าทิ้งไปแล้วจะไม่สับสนไม่งั้นนักเรียนอาจจะนำทศเดิมมาบวกก็ได้เห็นไหมคะดังนั้นคุณครูพยายามนำ2มาใส่นะคะเพราะในข้อนี้ไม่มีทศเมื่อได้ผลคูณครบแล้ว2บรรทัดบรรทัดที่2จะเป็นผลคูณของ100คูณกับ232อ่ะเมื่อนักเรียนคูณครบแล้วของตัวนักเรียนก็ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนนำผลคูณ2บรรทัดนี้มาทำอะไรดีมาบวกกันถูกต้องไหมคะเพราะว่าของบรรทัดแรกเป็นของการที่นำ4คูณกับ232

0: 8บวก0 8บวก0ได้เท่าไหร่เอ่ย8บวก0ได้8คุณครูแพลวนะคะก็จะนำมาใส่8บวก0ได้8ต่อไปล่ะคะ2บวก0ในหลัก10 2บวก0ในหลัก10ได้2คุณครูแพลวใส่2ต่อไป9บวก2อ้าวในหลัก100 9บวก2ได้เป็นอะไรเอ่ย9บวก2ได้11ใส่อย่างไรดีเราจะใส่1นะคะแล้วไปทด1ข้างบนของบรรทัดผลคูณอันแรกแบบนี้นะคะอ้าวต่อไปเรานำอะไรมาบวกกัน0บวก3 0บวก3ได้เป็น3แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น4คุณครูแพลวใส่4และสุดท้ายนำอะไรบวกกัน0บวก2 0บวก2ได้2เมื่อเราบวกครบทุกหลักแบบนี้เราก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้2เส้นอ่านผลคูณที่ได้พร้อมกันผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย24,128เรามาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอันนี้เป็นการหาคำตอบแต่อย่าลืมนะคะในวันนี้เราบอกไปแล้วว่านอกจากหาคำตอบได้นักเรียนต้องตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะอยากมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันหน่อยนะคะว่าเราสมเหตุสมผลหรือไม่โดยคุณครูแพลวจะเริ่มการประมาณนักเรียนคิดว่าเราจะประมาณ104เป็นจำนวนเต็มอะไรดี104ประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรได้บ้างเต็ม100เต็ม10ในข้อนี้คุณครูว่าเดี๋ยวเราประมาณเป็นการประมาณจำนวนเต็ม100เพื่อเป็นการดูคร่าวๆพออ่ะการประมาณจำนวนเต็ม100นักเรียนพิจารณาเลขโดดในหลักอะไรนะหลัก10หลัก10เป็นเลขอะไรเอ่ย0ดังนั้นถ้าหลัก10เป็นเลข0 104จะประมาณได้เท่าไหร่คะ100ดังนั้นคุณครูนํา100มาเขียนต่ออ่ะต่อมา232ก็จะประมาณเป็นจำนวนเต็มอะไรดีคะเต็มร้อยประมาณจำนวนเต็มร้อยพิจารณาเลขโดดในหลัก10หลัก10เป็นเลขอะไรคะในหลัก10เป็นเลข3ดังนั้นนะคะ232จะได้ประมาณเท่าไหร่คะ200คุณครูแพลวนำ200มาเขียนต่อเมื่อเราประมาณเสร็จแล้วมาคูณหน่อย100คูณ200 100คูณ200ได้เท่าไหร่เอ่ย2เท่าไหร่นะ2เท่าไหร่เอ่ย20,000 นะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่า100ไปคูณนักเรียนก็เติม0ต่อท้ายอีกจำนวนหนึ่ง2ตัวเราจึงได้มาเป็น 20,000 จะสังเกตได้ว่าคำตอบของเรา1มากกว่า 20,000 จริงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจากการประมาณจะเห็นได้ว่าเป็นการประมาณที่แบบคงเดิมการที่เราคงเดิมค่าของเรานะคะที่คำนวณได้ควรที่จะมากกว่าถูกต้องไหมแล้วก็ 24,128 ก็จะใกล้เคียงกับ 20,000 อยู่ดังนั้นคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะคะอ่ะในข้อนี้ดูโจทย์ดีๆคุณครูแพลวนำ104คูณกับ232อ่ะขอข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ
1: 232 คูณ 104
0: ข้อที่2 232คูณ104คิดว่าคำตอบเท่าเดิมไหม
1: เท
0: ่าเดิมแต่วิธีการแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกัน232เราเรียกว่าจำนวนอะไรนะ232จำนวนกลุ่ม104เรียกว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มแรกจะไปแสดงวิธีทำโดยรอบนี้เราจะนำ104มาเป็นตัวตั้งคูณกับ232ที่เป็นตัวที่เป็นจำนวนกลุ่มขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าวิธีการแตกต่างกันหรือไม่คำตอบนักเรียนมั่นใจแล้วว่าต้องได้เท่ากันถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยวคำตอบต้องตรงกับข้อที่1อ่ะ232เขียนในรูปกระจาย232เขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรเอ่ย200บวก30บวก2ดังนั้นรูปกระจายเราได้มาก่อนเป็น200บวก30บวก2ทำไมถึงต้องรู้ว่าเรามีรูปกระจายอย่างไรบรรทัดที่1จะเป็นผลคูณของการที่เรานำ2คูณกับ104บรรทัดที่2จะเป็นผลคูณของการที่นำ30คูณกับ104บรรทัดที่3จะเป็นของ200คูณกับ104ได้ไหมคะเริ่มที่บรรทัดที่1นะคุณครูแพลวก็จะมาหาผลคูณของบรรทัดที่1โดยการนำ2คูณกับ104ทีละหลักเริ่มที่2ในหลักหน่วย2ในหลักหน่วยคูณอะไรคะ2ในหลักหน่วยคูณอะไรดี2คูณ4 2คูณ4ได้2คูณ4ได้8คุณครูแพลวใส่8ให้ตรงในหลักหน่วยตรงนี้นะคะคุณครูก็จะโยงขึ้นไป2คูณ4ได้ 8คุณครูแพรใส่8ในหลักหน่วยต่อไปนำ2คูณอะไรต่อคะ2คูณ

0: 0 2คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่0ต่ออ่าต่อไปนํา2คูณอะไรต่อคะ2คูณ1คุณแพลวก็จะโยงไป2คูณ1ได้2อ่ะได้ผลคูณของบรรทัดแรกมาแล้วได้ผลคูณมาเป็นอะไรเอ่ย208 208เป็นผลคูณของ2คูณกับ104อ่ะสังเกตว่าไม่มีทดไม่มีอะไรเราก็จะเริ่มคูณในบรรทัดต่อไปบรรทัดต่อไปต้องนำอะไรไปเป็นคูณคะนำอะไรเอ่ย3แต่3อยู่ในหลัก10ดังนั้นคือการที่เราจะนำ30คูณกับ104การที่จะนำ30คูณ104อันดับแรกทำอย่างไรก่อนดี30คูณ104
1: ใส
0: ่0ก่อนกี่ตัวคะ1ตัวทำไมถึงใส่1ตัว
1: เพราะว
0: ่า30เป็นภาคคูณของ10ดังนั้นเวลานักเรียนคูณในหลัก10นักเรียนต้องเติม0ก่อนเลย1ตัวได้ไหมคะอ้าวหลังจากนั้นค่อยเริ่มนำ3คูณอะไรคะหลายคนมากเลยคุณครูแพลวตรวจการบ้านนักเรียนไม่ได้ทำ3คูณ4แต่นักเรียนเริ่มที่3คูณ0ได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะเราจะต้องคูณให้104ครบทุกหลักดังนั้นเริ่มจากการนำ3คูณ4อ้าว3คูณ4ได้เป็น3คูณ4ได้เป็น12ใส่ใส่2และไปทด1นะคะบนหลัก10ที่เป็นเลข0ต่อไปนำ3คูณอะไรต่อคะ3คูณ0 3คูณ0ได้0แต่สังเกตมีอะไรอีก1มีทดอีก1จึงรวมเป็น1คุณครูแพลวใส่1ต่อไปนำ3คูณอะไรคะ
1: 1
0: 3คูณ1 3คูณ1ได้33คูณ1ได้3คุณครูแพลวใส่3เลยผลคูณบรรทัดที่2ได้มาแล้วจาก30คูณกับ104ได้ไหมคะต่อไปขอที่บรรถัดไปเราก็ต้องเริ่มจากการขีดค่าทดทิ้งก่อนถูกต้องไหมเพราะเราใช้ไปแล้วเราจะเริ่มในหลักใหม่นักเรียนขีดค่าทดทิ้งก่อนต่อตัวต่อไปคือ2ที่อยู่ในหลักร้อยดังนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการนํา200คูณกับอะไรคะ104200คูณกับ104เริ่มแรกนักเรียนทําอย่างไรดีคะใส่0ก่อนเลยกี่ตัว2ตัวดังนั้นทําไมถึงต้องใส่0 2ตัวบอกเหตุผลได้ไหมเพราะว่า200เป็นภาคหกคูณของ100ดังนั้นเราจึงใส่0ก่อนเลย2ตัวเมื่อใส่0ครบแล้ว2ตัวทำอย่างไรดีคะเริ่มจากการนำ2คูณอะไรคะ2คูณ4 2คูณ4เป็นอะไรเอ่ย2คูณ4ได้8คุณครูแพลวก็จะใส่8ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ0 2คูณ0ได้เป็นอะไรคะ2คูณ0ได้0ทดนี้ใช้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช้เพราะเราใช้ไปแล้วดังนั้นเราใส่0ได้เลยต่อไปนํา2คูณอะไรคะ2คูณ1ได้2ดังนั้นคุณครูแพลวใส่2ได้ผลคูณมาแล้วผลคูณเป็นของ200คูณกับ104นักเรียนจะนํา3บรรทัดนี้มาทําอะไรกันเอ่ยมาบวกกันเพราะเมื่อกี้เรานําค่ากระจายไปคูณอีกจำนวนหนึ่งครบแล้วเราจึงต้องนำ3บรรทัดนี้มาบวกกันคุณครูแพลวจึงขีดเส้นใต้1เส้นช่วยกันหน่อยนักเรียนบวก3บรรทัดเลยได้ไหม
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหวนะคะดังนั้นเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาบวกกันนำ8บวก0บวก0ได้เท่าไหร่เอ่ยได้8นะคะคุณครูแพลวก็จะใส่8อ่ะต่อไปนำอะไรมาบวกกัน0บวก2บวก0ได้เป็น2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน2บวก1บวก8 2บวก1บวก8ได้เป็นอะไรคะ11ใส
1: ่
0: เราจะใส่1นะคะและไปทด1นะคะข้างบนนะคะของบรรทัดผลคูณต่อไปนำอะไรมาบวกกัน0บวก3บวก0ได้3แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น4คุณครูแพลวใส่4ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน0บวก0บวก2ได้เป็น2คุณครูแพลวใส่2ผลคูณเราได้มาครบยังคะครบแล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนผลคูณที่ได้ได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ย24,128คำตอบตรงกับข้อที่1ไหมคะต ตรงไม่ตรงตรงแต่แตกต่างตรงไหนแตกต่างตรงบรรทัดการเขียนวิธีทำนักเรียนจะสังเกตว่าถ้านักเรียนนำ104มาเป็นตัวคูณเนี่ยนักเรียนจะมีบรรทัดคูณแค่2บรรทัดของที่เป็น4กับของที่เป็น100แต่ถ้านักเรียนนำ232มาเป็นตัวคูณนักเรียนจะมีผลคูณของทั้งหมดกี่บรรทัดคะ3บรรทัดของที่เป็น2ของที่เป็น30แล้วก็ของที่เป็น200ดังนั้นเวลานักเรียนดูเนี่ยนักเรียนอาจจะพิจารณาโจทย์เพื่อคูณให้ง่ายก็ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะดังนั้นขอสรุปเล็กน้อยนะคะอ่ะเราเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเสร็จเรามาสรุปกันเล็กน้อยจากข้อที่1 104คูณ232เท่ากับ 24,128 อ่ะแต่จากข้อที่2นะคะ232คูณ104ก็ได้ 24,128 ดังนั้นคำตอบเท่ากันไหมเอ่ยคำตอบเท่ากันไหมคำตอบของเราแล้วนะคะจะเห็นว่าเท่ากันนักเรียนสามารถบอกได้ว่า104คูณกับ232ก็จะเท่ากับ232คูณกับ104ดังนั้นเวลานักเรียนสังเกตนักเรียนดูโจทย์ถ้าโจทย์ของนักเรียนจำนวนไหนมีศูนย์นักเรียนอาจจะเลือกจำนวนนั้นเป็นตัวคูณก็ได้เพื่อให้บรรทัดของเราน้อยลงได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้พร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดของเราแล้วยังพร้อมไม่พร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.29 ในข้อที่1กับข้อที่2กันทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.29 กันได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะในชั่วโมงนี้คุณครูแพลวขอข้อที่1กับข้อที่2พร้อมกันก่อนนะคะในข้อที่1เปิดเจอแล้วหรือยังไหนอยู่ในหน้าอะไรเอ่ยไหนใครเปิดเจอแล้วบอกคุณครูแพลวหน่อยอยู่ในหน้าอะไรคะ62อยู่ในหน้าที่62เพื่อนๆ เปิดให้เจอนะคะในข้อที่1ข้อที่1พร้อมกัน412คูณ706คราวนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะนำอะไรเป็นตัวตั้งคะไหนบอกคุณครูแพลวหน่อยนักเรียนบางคนอาจจะนำ706ไปเป็นตัวตั้งมีใครอยากนำ412เป็นตัวตั้งไหมเอ่ยคุณครูแพลวเนี่ยแหละอยากนำ412ไปเป็นตัวตั้งทำไมถึงคุณครูแพลวอยากนำ412ไปเป็นตัวตั้งใครพอทราบได้บ้างจาก2ข้อเมื่อกี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าจำนวนตัวคูณตัวไหนที่มีเลขศูนย์บรรทัดการคูณของเราจะน้อยลงไหมคะน้อยลงดังนั้นข้อนี้คุณครูแพลวจึงขอใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณโดยการสลับที่ของการคูณแล้วคุณครูแพลวจะนำ412ไปเป็นตัวตั้งหลังจากนั้นคูณกับอะไรคะคูณกับ706นะคะเมื่อนักเรียนตั้งคูณแบบนี้แล้วขีดเส้นใต้1เส้นในข้อแรกขอให้นักเรียนทำเหมือนคุณครูแพลวก่อนได้ไหมและเดี๋ยวข้อที่เป็นให้นักเรียนปฏิบัติเองนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะนำอะไรเป็นตัวตั้งนะคะสำหรับข้อนี้คุณแพลสังเกตมี1จำนวนที่เป็นมีเลขศูนย์อยู่ในจำนวนนั้นคุณครูแพลจึงอยากนำจำนวนนั้นมาเป็นตัวคูณจึงใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณได้แบบนี้แล้วต่อมานักเรียนสังเกตตัวคูณของเรา706ถ้าเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรนะ706ถ้าเขียนในรูปกระจายได้เป็นอะไรนะคะ700บวก6สังเกตได้ไหมพอ700บวก6แปลว่าผลคูณเราจะมีกี่บรรทัดคะ2บรรทัดทุกคนสามารถปฏิบัติตามไปพร้อมกันได้แต่ทุกคนต้องช่วยกันตอบด้วยถ้าหากไม่ช่วยกันตอบคุณครูแพลก็จะให้นักเรียนตอบก่อนแล้วค่อยจดอย่างเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติพร้อมกับคุณครูแพลได้เลยแต่ช่วยคุณครูแพลตอบด้วยได้มั้ยคะเวลาเขียนการคูณแนะนำนะนักเรียนเขียนห่างกันสักเล็กน้อยเริ่มแรกนำอะไรไปคูณนะคะนำอะไรนะคะนำ6อ้าว6คูณอะไรเอ่ย2นำ6คูณ2ตรงนี้ถ้าหากนักเรียนไม่ถนัดนักเรียนสามารถใช้การขีดเส้นหรือโยงเส้นก็ได้คุณครูแพลนำ6คูณ26คูณ2 6คูณ2ได้เท่าไหร่คะ6คูณ2ได้12คุณครูแพลจึงใส่2นะคะแล้วก็ไปทด1คุณครูแพลจึงใส่2นะคะแล้วก็ไปทด1แบบนี้เลยต่อไปนักเรียนนำ6คูณอะไรคะ6คูณ1นักเรียนก็อาจจะขีดเส้นใต้เหมือนเดิมได้โดยการนำ6คูณ1หรือจะใช้การโยงเส้นก็ได้6คูณ1ได้เท่าไหร่นะ6คูณ1ได้เท่าไหร่ก่อน6คูณ1ได้6แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น7ดังนั้นคุณแพลวจึงใส่7ต่อไปนำ6คูณอะไรคะทุกคน6คูณ4 6 4 24ใส่24ข้างหน้าบรรทัดแรกได้ผลคูณมาครบแล้วเป็นของการนำ6คูณกับ412ได้แล้วหรือยังแบบนี้ เวลาเขียนนักเรียนต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะอ้าวต่อไปคิดว่าต้องทำอย่างไรคะไหนช่วยบอกหน่อย

าบอกแล้วก่อนที่จะเริ่มคุณต้องเรียนต้องทำอย่างไรอ้าวก่อนจะเติมศูนย์เนี่ยต้องทำอย่างไรค่าทดทิ้งดังนั้นเริ่มแรกเราค่าทดทิ้งก่อนเพราะว่า1ตรงนี้เราใช้ไปแล้วคุณครูแพลวจึงค่าทดทิ้งนะคะอ่ะต่อมานะคะเราจะนำศูนย์มั้ยศูนย์เราจะนำไปคูณมั้ยคะนักเรียนไม่ต้องเราก็ไปที่อะไรได้เลย7แต่7อยู่ในหลักอะไรนะทุกคน7อยู่ในหลักอะไรนะหลักร้อยหลักร้อยทำอย่างไรก่อนดีเราจะเติมศูนย์ก่อนเลยกี่ตัว2ตัวดังนั้นคุณครูแพลวจึงเติมศูนย์ก่อนเลยนะคะ2ตัวอ่ะหลังจากนั้นเริ่มที่การนำ7ไปคูณอะไรคะทุกคน27คูณ2 7คูณ2ได้เท่าไหร่คะ7 2 14เราจึงใส่4และทด1ต่อไปนำ7คูณอะไรคะช่วยกันตอบด้วยเร็ว7คูณอะไรเอ่ย7คูณ1 7คูณ1ได้7แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น8คุณครูแพลวจึงใส่8ข้างหน้าเลข4ที่เป็นผลคูณต่อไปต้องนํา7คูณอะไรคะ7 4ต้องนํา7คูณ4ถ้าใครกลัวสับสนนักเรียนสามารถใช้เส้นในการโยงได้เลยนะคะ7คูณ4 7คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย8 7 4 28คุณครูแพลวใส่28ผลคูณของเราครบแล้วหรือยังครบแล้วทำอย่างไรดีก่อนที่จะบวกขีดเส้นใต้นะคะของผลคูณที่เป็นบรรทัดสุดท้ายก่อนแล้วก็นำผลคูณที่ได้ในแต่ละบรรทัดมาบวกกันคือผลคูณที่ได้จากการนำรูปกระจายหรือค่ากระจายของเราไปคูณนั่นเองอ่ะเริ่มบวกนำอะไรมาบวกกันเอ่ย2บวก0 2บวก0ได้2บวก0ได้2ครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน7บวก0 7บวก0ได้7คุณครูแพลวใส่7ต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ4บวก4 4บวก4ได้8คุณครูแววใส่8ต่อไปนำอะไรมาบวกกัน8 2บวก82บวก8ได้เท่าไหร่เอ่ย10ใส่เราใส่0นะคะและไปทด1ข้างบนของบรรทัดที่เป็นตัวคูณแบบนี้ต่อไปนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก8ได้8แต่มีทดอีก1เป็น9ดังนั้นคุณแพลวใส่9และต่อไปนำอะไรบวกกัน0บวก2ได้2ผลคูณเราบวกครบแล้วขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายจุลภาคให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยไหนอ่านพร้อมกันได้คำตอบเป็นอะไรคะสองแสนเก้าหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองนะคะสำหรับข้อที่หนึ่งที่เราช่วยกันคิดเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะคะเขียนคำตอบของตัวเองลงไปในแบบฝึกหัดทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนสักเล็กน้อยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติข้อ2ได้ไหมคะปฏิบัติข้อ2ได้ไหมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวปฏิบัติข้อ2ต่อได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถปฏิบัติข้อ2ต่อได้เลยฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

จากการเดินดูของครูแพลวนะคะยังมีนักเรียนบางคนนะคะที่อาจจะลืมเติมศูนย์ในบางบรรทัดไปเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบอะจากข้อที่2เดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่2ตอนนี้ทุกคนวางยินสอแล้วเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนค่ะพร้อมยังเอ่ยอะถ้าพร้อมแล้ววางยินสอก่อนมาดูเฉลยข้อที่2อ่านจดข้อที่2พร้อมกันอ่า651คูณ513จะสังเกตได้ว่าข้อนี้ไม่มีจำนวนใดที่มีเลข0ดังนั้นเราใช้หลักการปกติคือการนำบรรทัดแรกที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเป็นตัวตั้งจำนวนกลุ่มไปเป็นตัวคูณดังนั้นเราจะมาเขียนการตั้งคูณได้เป็นอะไรคะ513คูณกับ651ถูกต้องไหมคะเพราะว่าในข้อนี้ไม่มีจำนวนอะไรที่เป็นเลข0ดังนั้นเราไม่ต้องไปใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณเราใช้หลักการปกติอ่ะทุกคนตอนนี้ตัวคูณเป็น651 651เขียนในรูปกระจายเขียนได้เป็นอะไรนะ651 600บวก50บวก1ดังนั้นเราจะได้ผลคูณกี่บรรทัด3บรรทัดผลคูณมันของเป็นของ1ที่ไปคูณกับ513ผลคูณบรรทัดที่2เป็นของ50ที่นำไปคูณกับ513ผลคูณบรรทัดที่3เป็นของอะไรคะ600ที่นำไปคูณกับ513แล้วนักเรียนต้องนำผลคูณทั้ง3บรรทัดนี้มาทำอะไรกันบวกกันได้ไหมเอ่ยอ่ะดังนั้นคุณครูแพลวนะคะขอเฉลยแบบภาพรวมเลยเดี๋ยวให้ทุกคนตั้งใจดูนะคะแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะผลของเราจะได้มาแบบนี้บรรทัดที่1นะคะ1คูณกับ513ได้เป็น513บรรทัดที่2 50คูณกับ513เห็นไหม50นักเรียนต้องเติมอะไรคะเติม0 1ตัวจึงได้มาเป็น 25,650 บรรทัดที่3นักเรียนนำ600คูณกับ513การที่จะนำ600คูณกับ513นักเรียนต้องเติม0กี่ตัวคะนักเรียนต้องเติม0กี่ตัวเอ่ยเติม0กี่ตัวคะเติม0 2ตัวเห็นไหมดังนั้นผลคูณที่ได้จะได้มาเป็น 307,800 หลังจากนั้นเราจึงนำผลคูณ3บรรทัดนี้มาบวกกันจึงได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านคำตอบของข้อที่2พร้อมกันค่ะ333,963 อ้าวไหนใครถูกต้องบ้างเอ่ยยังมีนักเรียนถูกต้องทั้งเพื่อให้เวลามากกว่านี้ครูแพลวเชื่อว่าจะมีนักเรียนถูกต้องเพิ่มขึ้นได้ไหมคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเวลานักเรียนกลับไปทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนตั้งคูณแบบนี้อย่าลืมถ้าจํานวนนั้นหรือเลขในหลักนั้นเป็นภาคคูณของ10หรือภาคคูณของ100หรือภาคคูณของ1000นักเรียนจะต้องเติม0ก่อนไม่งั้นคําตอบของเราผิดมั้ยคะผิดนะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวให้เวลาตรวจสอบความถูกต้องข้อนี้สักครู่หนึ่งค่ะ

0: หากใครผิดเดี๋ยวจะให้กลับไปแก้ต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อนี้อ่ะดังนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะจากการเรียนของเราเดี๋ยวขอสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยการที่นักเรียนคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักอันดับแรกถ้านักเรียนนำไปตั้งคูณตัวคูณของนักเรียนให้นักเรียนไปสังเกตว่าเราเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรถูกต้องไหมคะถ้านักเรียนเขียนในรูปกระจายได้นักเรียนก็จะได้บรรทัดของแต่ละบรรทัดที่นักเรียนจะต้องนำไปคูณมาถ้าผลคูณของแต่ละบรรทัดนักเรียนนำผลคูณแต่ละบรรทัดมาทำอะไรกันบวกกันนะคะดังนั้นการคูณในวันนี้นะคะเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักเรานะคะจะอาศัยการกระจายจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำจำนวนในแต่ละหลักไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งแล้วค่อยนำผลคูณที่ได้มาบวกกันได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นกลับบ้านวันนี้ฝากให้นักเรียนนะคะสังเกตของตัวเองดีๆว่านักเรียนเติมศูนย์ครบหรือไม่ไม่งั้นคำตอบของเราจะผิดพลาดได้เดี๋ยวครูแพรฝากการบ้านแบบฝึกหัดเดิมเลยคือแบบฝึกหัด 1.29 แต่เป็นในข้อไหนเอ่ยการบ้านวันนี้ข้อ3กับข้อ4ได้ไหมคะฝากข้อที่3กับข้อที่4ให้นักเรียนกลับไปปฏิบัตินะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.29 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นคนตรวจให้เองนักเรียนปลายทางครูแพรฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรานะคะจะเป็นในข้อ3กับข้อ4นะคะจะให้นักเรียนกลับไปทำอันนี้จะเป็นของข้อที่3แล้วก็จะเป็นของข้อที่4เวลาทำการบ้านนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะนำอะไรไปเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวคูณแต่นักเรียนบอกเหตุผลให้ได้ด้วยนะคะจากวันนี้เราบอกไปแล้วว่าวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ที่เราเรียนเกี่ยวกับการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักในชั่วโมงถัดไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยจะเป็นการคูณจำนวนมากกว่า2หลักกับจำนวนมากกว่า2หลักนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องต่อยอดจากเดิมโจทย์ของเราจำนวนของเรานะคะอาจจะมีหลักที่เพิ่มขึ้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการบ้านวันนี้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้านักเรียนกลับไปทบทวนในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะมาทำของการคูณกับคุณครูแพลวได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.30 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางอย่าลืมทำการบ้านแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมไปฝึกท่องสุคูณกับคุณครูนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางมาท่องสุคูณในเวลาว่างกับคุณครูแพลวด้วยนักเรียนปลายทางไปท่องสุคูณนะคะกับคุณครูปลายทางด้วยเช่นกันนะคะเพื่อมาทำหนูน้อยคุ้นข้องกับคุณครูแพลวในชั่วโมงต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวฝากการบ้านให้กับนักเรียนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับ

0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ลมซอย LOAMSOIL ลมซอยแปลว่าดินร่วนclay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soil SANDYSOIL sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ